คลองสานกรุงเทพมหานครนะครับได้เผยแพร่ประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเนื่องจากเหตุดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์คลองสานกรุงเทพมหานครนะครับได้เผยแพร่ประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนน

0: สินของประชาชนนะครับจึงได้ประกาศขอความร่วมมือและห้ามเข้าห้ามใช้อาคารจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมประสานรฟม.เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเมื่อเวลา 21:00 น.นะครับปภ.ได้เข้าติดตั้งกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารถล่มหลังครบ1ชั่วโมงรายงานพบข้อมูลเคลื่อนตัวของอาคารเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบและเพื่อความปลอดภัยจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจจับความเคลื่อนไหวของอาคารตลอดทั้งคืนเพื่อสนับสนุนหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลประเทศโปรตุเกสได้พิจารณาแต่งตั้งจอร์จเชซุสอดีตกุนซืออัลนัสเซอร์แชมป์ซาอุดิอาระเบียฤดูกาลนี้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมไฟทองโปรตุเกสแทนที่โรเบโต้มาร์ติเนสผู้จัดการทีมชาวสเปนเรียบร้อยแล้วหลังพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2026จากความพ่ายแพ้ต่อทีมกระทิงดูสเปน0-1ขณะที่ภารกิจสำคัญของยอดกุนซือชาวโปรตุเกสวัย71ปีคือการนำทีมบ้านเกิดลุยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2028และฟุตบอลโลกปี2030ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศทีมตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าชนะทีมชาติมอร์กโก2-0ส่งผลให้ฝรั่งเศสได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างกราติงดูสเปนหรือทีมชาติเบลเยียมเป็นด่านต่อไปขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายในรอบวันนี้ทีมกระทิงดูสเปนพบกับทีมชาติเบลเยียมช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
0: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้า มหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:14 ครับมาเดินทางกันต่อครับกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับนะคุณฟังมีรับแจ้งเข้ามานะครับจากทางคุณจรัญนะบอกว่าถนนจตุรทิศด้านฝั่งขาเข้านะครับลงห้วยขวางมุ่งหน้าเลียบบึงมักกะสันนะครับนะก่อนถึงจุดกลับรถเลียบบึงมักกะสันเนี่ยนะครับก่อนถึงประมาณสัก100เมตรด้านขาเข้านะจตุรทิศมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีครับขวางอยู่ช่องซ้ายมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายนะครับการจราจรก็เริ่มมีผลกระทบนะครับเพราะว่าด้านขาเข้านี่รถก็เริ่มมากแล้วนะครับจตุรทิศนะด้านขาเข้านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ท้ายก็สะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะตอนนี้ก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงจุดกลับรถเรียบบึงมักกะสันนะครับตอนนี้ท้ายก็อยู่ก่อนถึงนะจุดกลับรถดังกล่าวนี่แหละนะครับหนาแน่นนะครับลงทางด้านของมักกะสันก็ยังเคลื่อนตัวที่ช้าราชปรบผ่านทางด้านของมักกะสันต่อเนื่องมาทางประตูน้ำเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับมีชะลอตัวช่วงนะตรงข้ามกับอินทราสแควร์ส่วนด้านกลับกันจากประตูน้ำไปมักกะสันยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปเจอท้ายก็คือก่อนถึงแยกมักกะสันนะครับจตุรทิศที่ด้านที่ลงมาทางด้านของพญาไทนี่ก็เริ่มเยอะศรีอยุธยานะครับต่อเนื่องไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะเต็มอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับด้านฝั่งกลับกันที่มาจากทางแยกวัดเบนนะครับต่อเนื่องมาทางแยกสะพานสวนีเนี่ยนะก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากันด้วยนะฮะทางด้านของถนนพญาไทนะครับเข้าอนุสาวรีย์ยังเดินทางได้นะครับท้ายนี่อยู่ประมาณโยธีส่วนฝั่งที่ออกมาจากทางอนุสาวรีย์พญาไทต่อเนื่องรางน้ำเข้าแยกพญาไทเนี่ยเต็มเหมือนกันนะครับดินแดงเข้าไปอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับท้ายก็จะเริ่มไปสะสมช่วงแยกสามเหลี่ยมดินแดงส่วนราชวิถีเข้ามาเนี่ยยังไม่ติดนะครับผ่านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะครับพหลโยธินเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังหมุนรถตามได้นะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางเพชรบุรีนะครับลงจากสะพานข้ามแยกยมราชเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีแนวก่อสร้างตรงนี้ก็เริ่มแน่นเหมือนกันจากแยกเพชรพระรามจากแยกราชเทวีนะครับต่อเนื่องมาทางประตูน้ำเคลื่อนตัวได้มาทางใต้ทางด่วนไปมิตรสัมพันธ์อโศกเพชรเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับขาเข้าของเพชรบุรีโอ้ติดตั้งแต่สะพานลอยข้ามแยกคลองตันนะครับลงมาทางสะพานลอยข้ามแยกคลองตันนี่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าลงมาทางเอกมัยเหนือต่อเนื่องทางทองหล่อเนี่ยรถเริ่มแน่นแล้วนะครับทองหล่อไปพร้อมพงก็แน่นนะครับพร้อมสีออกมาก็แน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรอุทัยที่มาจากทางอสมทผ่านใต้ทางด่วนมาทางแยกเพชรอุทัยเนี่ยนะฮะก็แน่นเหมือนกันนะครับอโศกดินแดงนะครับจากทางแยกพระราม9ใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7นะฮะข้ามทางรถไฟตรงนี้เนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับก็เริ่มแน่นเหมือนกันอโศกมนตรีกลางซอยนะครับจะมีรถมากฝั่งจากสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะครับมาจากทางรัชดาพระราม4สัญญาณไฟท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทนะพร้อมพงต่อเนื่องแยกอโศกรถเริ่มมากเคลื่อนตัวช้าครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะกรณีของอุบัติเหตุถนนจรัญสนิทวงศ์ที่คุณบุญมีรายงานเข้ามาว่ามีแท็กซี่2คันชนกันโอ้ไม่เบานะชนหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านี่ยุบเลยนะครับแท็กซี่สีส้มคันนี้เอ๊ะเขาชนกันยังไงครับเนี่ยประตูฝั่งซ้ายนะครับยุบเข้าไปเลยครับมันบุบเข้าไปเลยนะครับรถแท็กซี่อีกคันนึงเป็นเหมือนสีชมพูขาวนะครับผมยังไม่เห็นความเสียหายนะนะครับเพราะว่าเห็นแต่ด้านท้ายรถแต่ว่าตัวรถสีส้มเนี่ยประตูฝั่งผู้โดยสารนี่ยุบไปเยอะเลยครับมีชนกันหนักเหมือนกันนะเนี่ยพื้นที่ของสน.บางพลัดนะครับนะที่จุดกลับรถปากซอยจรัญ94นะด้านที่ลงมาจากทางสะพานพระราม7ลงมาทางจรัญเนี่ยนะฮะเนี่ยครับก็เริ่มมีรถชะลอตัวดูเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยลงจากสะพานพระราม7นะครับมาทางดับเพลิงบางอ้อตรงจุดกลับรถนะครับจรัญ94นะก็ตอนนี้คือตรงนั้นเป็นจุดกลับรถด้วยนะครับก็ ็อาจจะมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังถ้ารถทั้ง2คันยังอยู่ที่เกิดเหตุก็อย่าเพิ่งชะลอดูนะครับนะเดี๋ยวจะเกิดซ้ำซ้อนได้นะครับก็ตอนแรกที่คุณบุญบีผ่านเนี่ยยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะเราก็เลยประสานไปกับสน.บางพลัดให้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่อัปเดตเพิ่มเติมมาบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับขับรถนะที่ถนนโล่งๆเนี่ยนะครับความเร็วนี่สำคัญนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางสน.บางพลัดกันเลยนะครับร้อยตำรวจตรีโสพลสำรวนรื่นนะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับ
0: รองสารวัตรแท็กซี่ชนกัน2คันช่วงกับรถจรัญ94นี่เป็นไงบ้างครับตรงนั้น
2: 94
0: ใช่ฮะจรัญ94ใช่ไหมตรงนั้นเป็นไงบ้างครับล่าสุด
2: ครับเขาแจ้งเข้ามาว่าแยกพ้นกีดขวางนะครับน่าจะรอประกันกันอยู่นะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหแต่เห็นเสียหายเยอะเหมือนกันนะเขาชนกันยังไงครับรองสารวัตรพอทราบไหม
2: ไม่ทราบครับเขาแจ้งมาว่าแยกพ้นกีดขวาง
0: พ้นแล้วนะ
2: ไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บเขาแจ้งอย่างนั้นนะครับ
0: ครับผม
2: ก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดคดี
0: แต่ก็ไม่ได้มีดูแล้วไม่ได้มีผลกระทบเนาะการจราจร
2: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับขาเข้ามาช่วงด้านนั้นไม่มีครับถ้ามาใกล้ๆแยกบางพลัดอาจจะมีครับ
0: ครับผมอ๋อตรงใกล้แยกบางพล
2: ัดแต่ว่าช่วงนี้รอบแยกก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นรอขึ้นสะพานคงทนอย่างเดียวครับแต่เขาพอขึ้นตัวได้ตลอดนะครับสลันเข้าออกเข้าแยกนี่เข้าดีครับไม่มีท้ายท้ายไม่ยาวครับท้ายก็อยู่ที่แยกส่วนด้านถนนสิรินธรนี่ก็ถ้าพื้นราบเนี่ยรถน้อยอยู่ครับรถไม่เยอะครับตอนนี้รถไม่เยอะนะครับแต่ว่าขั้นขึ้นสะพานข้ามแยกนี่ก็ท้ายก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณเชิงสะพานเนี่ยแหละครับสะพานข้ามแยกบางพลัด
0: ครับมีการปรับเรื่องของสัญญาณไฟยังไงแล้วบ้างไหมครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังขึ้นสะพานกรุงธนยังเป็น2ช่องทางนะครับยังไม่ปรับนะครับปรับตอน 7:30 ครับ
0: อีกสัก10นาทีข้างหน้านะครับ
2: ใช่ครับน่าจะดีครับปรับปุ๊บน่าจะหมดนะครับช่วงนี้น่าจะเพราะรถตอนนี้รถเข้ามาน้อยแล้วครับหรือว่าไปวันนี้ถือว่าเข้ามาดีครับ
0: เป็นวันศุกร์ที่ปัญหาไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ
2: ใช่ครับขึ้นตัวได้ครับขึ้นตัวได้ช้าหน่อยแต่ขึ้นตัวได้ตลอด
0: ครับได้เลยครับก็อุบัติเหตุก็มีแค่จุดนั้นจุดเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีทุกด้านไม่มีปัญหาคร
0: ับ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับรองสารวัตร
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจตรีโสพลสำรวนรื่นนะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดด้วยคุณผู้ฟังครับที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เขามีการปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข1314นะครับนะก็เป็นทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3นะครับขอแจ้งปิดการจราจรนะครับทางหลวงหมายเลข1314ตอนท่าตอนนะแม่แหลงนะครับที่กิโลเมตรที่17+577พื้นที่ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องและทำให้บริเวณก่อสร้างนี่เกิดการแตกร้าวสุดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พบรอยร้าวจากการเคลื่อนตัวของดินการจราจรไม่สามารถผ่านได้2ช่องจราจรซึ่งแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3นะครับมีการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนห้ามผ่านในบริเวณทางแยกนะครับที่จะมุ่งหน้าสู่จุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับทางขึ้นโรงเรียนแม่อายกิโลเมตรที่26+000นะครับทางขึ้นอบต.แม่ตอนกิโลเมตรที่0แล้วก็ทางขึ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3เนี่ยก็แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวส่วนใครจะผ่านเนี่ยให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณกรมทางหลวงด้วยในช่วงนี้นะฮะส่วนในกรุงเทพเองเนี่ยนะครับเรื่องของกรณีน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับที่มีการปิดการจราจรถนนนะประชาธิปกนะครับก็คือปิดการจราจรวงเวียนใหญ่บ้านแขกแล้วก็ฝั่งกลับกันจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับให้คุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงเส้นทางคือถ้ามาจากทางฝั่งพระนคร ต่อเนื่องมาทางวงเวียนใหญ่ก็ใช้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับเป็นเส้นทางที่ทางสนบุพารามเขาประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าตรงเข้าแยกบ้านแขกไม่ได้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครเลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญรัฐเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทางเลือกก็คือให้ใช้สะพานกรุงเทพหรือสะพานพระราม3ทดแทนนะครับส่วนจากฝั่งทนต่อเนื่องแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่านะครับตรงไปแยกคลองสารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเลี้ยวขวาที่ปลายทางก่อนขึ้นปลายทางขึ้นสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปกเกล้าทางเลือกก็คือให้เลี่ยงไปใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับแนะนำให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 30-45 นาทีแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สะดวกก็คือรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่หรือว่า BTS กรุงธนบุรีก็ได้นะครับสำหรับใครที่ใช้รถยนต์นั่งสาธารณะนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขสมก.ก็มีการปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวนะครับเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับนะก็มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถนะฮะคุณผู้ฟังยังสาย21เนี่ย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคก็คือจากเส้นทางเดินรถเนี่ยมาถึงถนนลาดย่าเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมคือก็จะอ้อมนะอ้อมจุดที่มีการปิดการจราจรสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงนะไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมสวนสาย15นะครับ 4-2 เส้นทางระหว่างวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูมุ่งหน้าไปต่อเนื่องไปสยามเนี่ยนะฮะจากเส้นทางเดิมก็คือมาถึงถนนลาดย่าแล้วเนี่ยก็ซ้ายเข้าดินแดงเช่นเดียวกันแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพนะครับถึงสี่แยกบ้านแขกก็จะเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็กลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7กไก่4-48พุทธมณฑลสาย2พาหุรัตนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าก็เลี้ยวเข้าท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้ากลับเข้าเส้นทางเดิมเส้นทางเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย2เนี่ยจากเส้นทางเดิมก็คือข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพขวาที่ท่าดินแดงแล้วก็ขวาลาดย่าแล้วก็กลับเข้าเส้นทางเดิมนะครับส่วนสาย3นะครับ 2-37 จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับก็จากถนนประชาธิปกเนี่ยเขาก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเอาขออภัยเข้าลาดย่าแล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางปกติฝั่งที่จะกลับไปมุ่งหน้าจตุจักรเนี่ยก็คือจากถนนเจริญนครเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าขวาถนนอิสรภาพแล้วก็ขวาเข้าประชาธิปกกลับเข้าเส้นทางเดิมต่อไปนะครับคุณฟังสามารถเช็คข้อมูลได้นะฮะทางขสมก.เขาก็มีสายด่วนนะครับ1348เปิดให้บริการตั้งแต่5นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th line @bmta นะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเลี่ยงนะครับเส้นทางของการเดินรถของขสมก5เส้นทางด้วยกันนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เพิ่มเติมให้ดูเรื่องของสภาพการจราจรนิดนึงนะณตอนนี้เองเนี่ยนะครับโดยรอบของแยกบ้านแขกถนนนะฮะที่จะผ่านจุดที่มีการปิดการจราจรเนี่ยรถก็จะติดเส้นทางที่เลี่ยงนะแต่ว่าที่หนักอ่ะก็จะเป็นถนนสมเด็จเจ้าพระยาแต่ก็ยังเลี่ยงมาได้นะโดยเฉพาะลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธเนี่ยรถยังไม่เยอะนะครับส่วนที่มาจากทางคลองสารที่จะไปทางด้านของวงเวียนเล็กเนี่ยก็มีติดเหมือนกันตรงถนนพญาไม้นะครับที่จะลอดใต้ผ่านใต้สะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธเนี่ยนะฮะเพื่อจะวนไปฝั่งขาเข้านะครับ แล้วก็ที่เลี่ยงมาจากด้านของท่าดินแดงนี่ก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะส่วนทางลาดหญ้าดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าครับลาดหญ้าต่อเนื่องมาทางท่าดินแดงหรือว่าจะไปทางด้านของคลองสานเนี่ยนะก็ยังต่อเนื่องตามกันได้นะครับณเวลานี
1: ้ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อสักครู่อัปเดตของขสมกไปแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเรื่องของการอัปเดตเส้นทางปิดถนนนะบริเวณวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกของทางสมายไทยสมายบัสเนี่ยนะเขาก็มีสายที่กระทบเนี่ย9สายด้วยกันนะคร่าวๆเบื้องต้นแล้วกันสาย 3-316 นะวงเล็บ4ท่าเรือคลองเตยไปท่าเรือภาษีเจริญสาย4นะ-10วงเล็บ42เนี่ยวงกลมเสายิ่งช้าไปท่าพระจริงๆมี9เส้นทางเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเพิ่มเติมกันให้นะครับจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับในการปิดการจราจรนะฮะบริเวณวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปอัปเดตเรื่องของข่าวสารกันก่อนนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
4: สวัสดีค่ะทางสำนักงานเขตคลองสานนะคะออกประกาศลงนามโดยผู้อำนวยการเขตนะคะห้ามเข้าใช้อาคารบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าย่านวงเวียนใหญ่ประชาธิปกเหตุเกิดวันที่8กรกฎาคมตามประกาศนะคะเขาบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารที่รับผลกระทบอาจจะเป็นอันตรายเนี่ยก็จึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารเพราะว่าหากจะมีการเข้าใช้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะทางสำนักงานเขตคลองสานประสานความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้นะคะแล้วก็ประกาศอันนี้จะมีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีการประสานงานกับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ
0: คร
4: ับส่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนนะคะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศโดยเห็นว่าหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนก็ควรจะเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของความจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศแล้วก็ย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายโดยในการที่กัมพูชายังมีการกล่าวหาประเทศไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศยันว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ผู้นักการเอกประภาสกล่าวด้วยว่าผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้ยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจนะคะส่วนวุฒิสภาค่ะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ระหว่างวันที่14มีนาคมถึง11กรกฎาคมภาพรวมก็คือมีการประชุมวุฒิสภา30ครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ197ชั่วโมงผลการดำเนินงานด้านกฎหมายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งสิ้น20ฉบับโดยเป็นร่างที่เห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาจำนวน10ฉบับร่างที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วจำนวน4ฉบับร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกัน1ฉบับร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมและรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา1ฉบับร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ2ฉบับและร่างที่ตกไปเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรอีก2ฉบับนะคะส่วนผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินมีการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลรวมทั้งสิ้น98กระทู้แบ่งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือ54กระทู้และกระทู้ถามด้วยวาจา44กระทู้โดยในส่วนที่ เป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือเนี่ยก็มีการขอให้ตอบในที่ประชุมจำนวน41กระทู้ซึ่งก็ได้รับคำตอบแล้ว22กระทู้ค้างตอบ8กระทู้แล้วก็ตกไป21กระทู้นะคะส่วนการให้ความเห็นชอบบุคคลนำลงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆในวุฒิสภาเห็นเจ้ามีพิจารณาแล้ว6ตำแหน่งให้ความเห็นชอบ5ตำแหน่งรวม13คนแล้วก็อีก1ตำแหน่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการพิจารณาเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอีก2ตำแหน่งรวม7คนนะคะ
0: ครับ
4: ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ในช่วงดึกของวันพฤหัสบดีค่ะแต่ว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะหรือเซนคอมบอกว่ากองทัพสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากที่ในวันอังคารเนี่ยสหรัฐและอิหร่านแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการโจมตีทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อกลางเดือนมิถุนายนมีความตึงเครียดมากขึ้นส่วนเหตุระเบิดรอบล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่รอบเมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์แห่งหนึ่งของอิหร่านและเมืองโชกาดักที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เมืองโคนารักอยู่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะทางรองผู้ว่าการจังหวัดบูเชฝ่ายกิจการการเมืองและความมั่นคงก็บอกว่าเหตุระเบิดในเมืองเขาเนี่ยเกิดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานที่ที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือกองบัญชาการทหารที่ตั้งอยู่ชานเมืองซึ่งต่อมาสำนักงานนายกรัฐมนตรีเซอร์รายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะคะแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีความเห็นพ้องที่จะประสานงานกันต่อไปในหลายด้านจากที่ในวันพฤหัสบดีในระหว่างพิธีสำเร็จการศึกษาของกองทัพอากาศที่ฐานทัพอากาศฮัชเชริมอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลนายเนทันยาฮูบอกว่าสงครามกับอิหร่านยังไม่จบยังมีความท้าทายใหม่ๆอีกมากมายแล้วทางเสนาธิการกองทัพอิสราเอลก็บอกว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านยังไม่จบสิ้นตอนนี้กำลังมีการวางแผนกันอยู่และคาดว่าจะมีปฏิบัติการสำคัญเกิดขึ้นอีกในอนาคตขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอตกดึกก็มีการโจมตีอิหร่านเกิดขึ้นหลายจุดเลยนะคะ
0: คร
4: ับ ส่วนที่จีนนะคะที่เมืองจินเจียงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดนะคะเมืองจินเจียงอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนนะคะมักจะถูกเรียกว่าเมืองหลวงแห่งรองเท้าของจีนเพราะว่าที่นี่มีการผลิตรองเท้ากีฬาแบรนด์ดังนะถึงร้อยละ20ของโลกนะคะแล้วเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตรองเท้าของบริษัทฝูเจี้ยนหุยเถิงตั้งอยู่ในหมู่บ้านเจียงโถงเหตุเกิดตอนช่วงเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นนะคะตอนนั้นก็ยังมีพนักงานมีผู้ที่ติดต่องานเนี่ยประมาณ240คนอยู่ในโรงงานทางสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยคนถูกส่งไปที่เกิดเหตุแล้วก็มีการอพยพผู้คนออกมาจากอาคารแต่ทีนี้ตามการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไฟอาจจะเริ่มขึ้นที่ชั้นล่างของโรงงานซึ่งเป็นบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟประเภทยางสารเคมีและกาวเคมีที่ใช้ประกอบรองเท้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมกลุ่มเจ้าของโรงงานผู้บริหารแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของบริษัทไว้เพื่อตรวจสอบด้วยนะคะจีนมีการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งที่ฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง168รายนะคะตอนนั้นส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทฟูดก็ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะลดลง 1.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะปิดที่72.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนกันยายนลดลง 1.72 ดอลลาร์ค่ะปิดที่ 76.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดบวกค่ะได้แรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 139.02 จุดปิดที่ 52,487.41 จุด S&P เพิ่มขึ้น60.93 จุดปิดที่ 7,543.64 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 336.24 จุดปิดที่ 26,206.89 จุดส่วนราคาทองคำปรับขึ้นนะคะเพราะว่านักทุนเนี่ยตอนนี้ กลับเข้าไปช้อนซื้อเพื่อจะเก็บกำไรเพราะตัวหุ้นเนี่ยไอ้ที่ทองคำนี่นะคะราคาแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็ยังมีการจับตาสถานการณ์ในตอนออกกำลังด้วยราคาทองคำ US Gold Future งวดสำหรับเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ปิดที่ 4,140.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: ครับ
4: ทั้งหมดนี้คือเมืองไทยนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับอัปเดตข่าวในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยเช้าวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Whoa.

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดลสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
7: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่สายจากทางคุณหนุ่มชาวดงนะครับอยู่ทางวงแหวนอุตสาหกรรมสวัสดีครับคุณหนุ่มชาวดง
1: สวัสดีครับคุณพัก
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมใช้ถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานภูมิพลเป็นฝั่งขาออกนะ
0: อ๋อครับ
1: คือมาจากถนนสุขสวัสดิ์แล้วเลี้ยวซ้ายพอขึ้นไปนี่ก็มองเห็นเลยเป็นรถ10ล้อตู้ทึบอ่ะ
0: ครับ
1: ของบริษัทหนึ่งมีเขียนยี่ห้อติดอยู่จอดเสียอยู่ระหว่างเลนขวาสุดเลยแต่ว่าเขาไม่คิดขวานะมันจะกึ่งระหว่างจังหวะเขาคงจะรถเสียพอดีอ่ะยังเป็นทางขึ้นอยู่นะ
0: ข้าวเหรอ
1: คืออยู่ถนนสุขสวัสดิ์มองขึ้นไปนี่เห็นรถเขาเลยอ่ะแล้วผมก็ขึ้นไปพอเลยจาก10ล้อตู้ทึบเสียนี่ผมก็ขึ้นไปผมเลี้ยวซ้ายไปลงสำโรงปู่เจ้าสมิงพายอ่
0: ะ
1: จะมองไปทางขวามืออ่ะที่จะไปถนนลงถนนพระราม3อ่ะเต็มพื้นที่เลยยาวเหยียดเลยไม่น่าจะหนีมาจากที่จะไปข้ามสะพานพุทธอ่ะถ้าใครที่รู้จักทางก็อาจจะขึ้นภูมิพลขึ้นสะพานกรุงเทพขึ้นสะพานสาทรไงแต่อันนี้ถ้าขึ้นภูมิพลไปลงตรงแถวสำโรงเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาทางเยาวราชนี่มันจะง่ายกว่ารถเยอะฮะวันนี้รถเยอะผิดสังเกตเลยนะไอ้ที่ไปลงพระราม3มาเต็มพื้นที่เลย
0: เดี๋ยวนะย้อนยังไงนะก็คือลงสำโรงไปเยาวราชยังไงนะเดี๋ยวแนะนำไม่นะ
1: คือลงจากสำโรงปั๊บ
0: ลงปู่เจ้าใช่ไหมลงปู่เจ้า
1: ลงปู่เจ้าแล้วก็ออกสำโรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาวิ่งมาเรื่อยๆตรง
0: วิ่งสุขุมวิทใช่ไหม
1: ใช่สุขุมวิทแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะมาผ่านอะไรอะไรสำโรงอะอิมพอนอะไรนะ
0: อิมพีเรียนครับ
1: เอ็มพีเรียนถูกต้องแล้วก็น่าถ้าใครจะไปใช้เส้นทางแถวนั้นก็ไปขึ้นวิพลไปได้แล้วก็ไปลงสำโรงเอาแต่ลงพระราม3ก็ได้นะแล้วก็ออกเลี้ยวซ้ายออกคลองเตยแล้วก็จะมา
0: คืออันนี้เลี่ยงไกลเหมือนกันนะคุณ
1: มันไม่มีทางเลือกนะวิ่งเข้าไปนี่ก่อนจะถึงโรงเรียนใหญ่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าก็ได้แต่ว่ามันก็ทางนั้นมันเป็นฝั่งขาเข้ากันรถมันจะเยอะถ้าเรามาภูมิพลนี่มาสำโรงนี่ผมว่ามันจะรถมันยังโล่งอยู่นะ
0: ครับยังพอได้อยู
1: ่พระรามสามไม่น่าไป
0: ครับ
1: ไม่น่าไปคุณพัด
0: ครับผม
1: บอกคุณปุญญนุชด้วยที่บอกว่าให้ถ่ายรูปส้มส่งไปให้อ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปในไลน์จอสอร้อยแล้ว
0: ไอ้บางมดหรือเปล่าส้มบางมดหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับส้มบางมด
0: แต่
1: ม
0: ดคุยกัน
1: มดยังไม่มานะมดยังไม่มาม
0: ีแต่ส้มนะโอเค
1: คือส้มคงไม่หวานนะผมว่านะถ้าส้มหวานนะมดต้องมาแน่นอน
0: โอ้ยหลายวันแล้วนะน่าจะหวานแล้วมั้ง
1: น่าจะเนี่ยผมว่าเป็นเดือนแล้วนะ
0: คุณปุญญนุชทราบแล้วครับบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหนุ่มชาวดงด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณหนุ่มชาวดง
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทจรินทร์คงชัยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่บางยี่ขันเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตรครับ
2: บรรลุการเข้านะครับบรรลุการเข้าขึ้นตัวได้ดีนะครับวันนี้รถน้อย
0: ครับ
2: ซ้ายแถวว่าอยู่ประมาณปากซอยลูกประชากิติต่อครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
2: ไม่มีครับรถที่รถมากครับแต่ว่ามันคือมันเคลื่อนตัวดีครับมันเคลื่อนตัวดีมาก
0: ตามได้ตลอดเลยนะครับอย่างนั้น
2: ครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: มีจุดอื่นอีกไหมครับที่ดู
2: จรันก็ไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวดีครับถนนสายจรันพระรามแปดก็ไม่มีท้ายแถวครับขึ้นพระรามแปด
0: ครับก็ตามกันได้ตลอดเลย
2: ครับผม
0: ครับมีอุบัติเหตุรถเสียบ้างไหมครับรองสารวัตร
2: ไม่มีครับมีที่แยกพลุ่มเลยครับผลกิดขวางนะครับมาเมื่อสักพักครับนำผลกิดขวาง
0: อ๋อครับครับไม่มีผลกระทบแล้วนะครับได้
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันทางถนนทหารบกนะครับกับทางพี่หัวโต99สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมเป็นไงบ้าง
4: ใช้พยาบาลมารถเยอะนะครับพยาบาลแต่เนื่องจากแถววัดพระงามตรงนั้นมันมาตุ้มนิดนึงเพราะว่ารถจะต้องตรงไปลอดอุโบสถไปตรงข้างวัดพระงามนะ
0: ครับ
4: ก็เหลื เดินมาก็ใช้ได้รถเยอะนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระยังช้านิดนึงนะครับถ้าตรงเข้าถนน25มกราก็จะช้านิดนึงเพราะว่าต้องรอรถทางตรงของสารบกนะก็หยุดเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังพอใช้ได้นะครับสารบกด้านขาออกด้านขาออกค่อนข้างดีก็จะรอตัวทางรถไฟนะครับและจุดสัญญาณไฟสองสัญญาณไฟก็ยังพอใช้ได้ถ้าเข้าค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับแต่ยังดึงก่อนถึงทางรถไฟรถจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเข้าไปหน้าฟ้าก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอย่างใช้ได้อยู่ถนนดอนตูม375ที่มุ่งหน้าเข้าไปถนนทหารบกสายแถวค่อนข้างยาวนะครับรอเลี้ยวขวาที่จะเข้าถนนทหารบกก็สายแถวหลายร้อยเมตรอยู่นะครับซ้ายก็ต้องรอตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับตัวใต้เขาออกไปเป็นปัญหาใช้การได้ดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่หัวตัวสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: หลายๆเส้นทางนะครับใกล้8นาฬิกาก็เริ่มดีขึ้นคลี่คลายขึ้นนะครับสิรินธรบางพลัดสะพานสังฮีนะครับก็เริ่มตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับถนนนครราชสีมาเริ่มหมดปัญหาแล้วนะครับณตอนนี้ราชวิถีเข้าแยกการเรือนก็เริ่มดีนะครับพระราม8สะพานพระราม8เมื่อสักครู่ที่คุยกับทางด้านของรองสารวัตรนะครับจรินทร์เขาบอกว่าตามกันได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลายคนอาจจะเลี่ยงมาเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับมีปัญหานะครับเนี่ยไหลตามกันได้ตลอดเลยนะครับส่วนโดยรอบแยกบ้านแขกนะครับอิสรภาพตอนนี้ก็เริ่มหมดปัญหาถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็เริ่มดีนะครับเนี่ยนะฮะที่เลี่ยงมาทางด้านของท่าดินแดงนะก็พอตามกันได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับทางลาดย่าเมื่อเช้าเนี่ยแน่นแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีจะมีชะลอช่วงเข้าแยกท่าดินแดงเท่านั้นเองนะแล้วก็เพิ่มเติมให้สำหรับกรณีของการเดินรถของไทยสมายบัสนะครับที่ก็มีผลกระทบกับการปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกเนี่ยนะครับกระทบ9เส้นทาง9สายด้วยกันนะครับ3ขีด36วงเล็บ4ท่าเรือคลองเตยท่าเรือภาษีเจริญสาย4ขีด10วงเล็บ42วงกลมเสาชิงช้าท่าพระสาย4 15วงเล็บ82นะฮะก็ท่าน้ำพระประแดงต่อเนื่องบางลำพูสาย4ขีด16วงเล็บ85พระประแดงสถานีรถไฟธนบุรีสาย4ขีด28วงเล็บก็คือวงเล็บนี่น่าจะเป็นสายเนาะสาย529นะครับสแหมดำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย7นะครับ4ขีด36โรงเรียนศึกษานารีหัวลำโพงสาย9นะครับก็คือ4ขีด37กลับประพฤกษ์สถานีรถไฟสามเสนสาย149 4ขีด53เนี่ยนะวิ่งเส้นทางบรมสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพเอกมัยนะครับแล้วก็มีสาย88ที่วิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียนนะไปประชาอุทิศลัดย่าเนี่ยนะนี่เกิดทั้ง9สายนะครับของทางไทยสมายบัสที่มีการแจ้งนะครับว่ามีผลกระทบนะครับ9สายทางนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับให้การเดินทางโดยเฉพาะคนที่ใช้รถสาธารณะด้วยนะครับส่วนรถจนนั่งส่วนบุคคลนะฮะก็แน่นอนต้องเลี่ยงไปโดยปริยายนะครับอย่างที่เราเพิ่มเติมกันให้นะครับคุณผู้ฟังจากฝั่งพระนครมาวงเวียนใหญ่ก็ใช้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ก็ดีแล้วใช้คลองสารเข้าถนนเจริญนครเลี้ยวขวาถนนเจริญรัฐเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะต่อเนื่องไปทางเลือกก็คือสะพานกรุงเทพก็ได้สะพานพระราม3ก็ได้ส่วนเส้นทางที่มาจากทางฝั่งทนนะฮะก็คือต่อเนื่องแยกบ้านแขกนะครับจากวงเวียนใหญ่ก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าตรงไปคลองสารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเลี้ยวขวาที่ปลายทางขึ้นสะพานพุทธนะหรือสะพานพระปกเกล้าทางเลือกก็คือเลี่ยงไปใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งณตอนนี้ก็เริ่มค่อยยังชั่วว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังแน่นนะท้ายยังอยู่เหนือแยกตากสินนะครับด้านขาเข้าแต่ว่าลงสาทร ข้าแยกนรินทรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเข้าสารแดงท้ายยาวนะครับตอนนี้ท้ายอยู่สาทรซอย4สีลมยังได้นะครับขาเข้ายังดีคุณฟังมีการขอความช่วยเหลือจากทางคุณรุ่งเรืองแจ้งรถเสียนะครับเป็นรถ SUV Mitsubishi Expander นะครับสีเทาทะเบียน8กไก่มม4655กรุงเทพจอดรอความช่วยเหลือนะครับคือเจ้าตัวในจอดซื้อของแล้วพอกลับมาที่รถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดสายพ่วงไม่มีนะครับจุดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนทีมงานฮะเขาจอดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยคุณรุ่งเรืองนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจอดเสียนะบอกว่าแบตเตอรี่หมดแล้วก็มีท่านก่อนหน้านี้ที่เป็นรถแท็กซี่อ๋อคุณรุ่งเรืองนี่บอกว่าอยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะด้านขาออกบริเวณก่อนถึงแยกบางประแก้วประมาณ200เมตรสุขสวัสดิ์ด้านขาออกก่อนถึงแยกบางประแก้วก่อนถึงแยกบางประแก้วนะครับประมาณสัก200เมตรนะท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันมีสายพ่วงแบตไปช่วยนะครับรถคุณนุ่งเดือง Mitsubishi Xpander สีเทานะครับ8กไก่มม4655กรุงเทพนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีรถแท็กซี่สีชมพูนะฮะทหารหอหีบ3307นะครับยังไงฝากเพิ่มเติมนะครับว่าล่าสุดคุณได้ใครไปช่วยแล้วหรือยังนะคุณอนันต์น่ะนะครับคุณอนันต์ฟังอยู่หรือเปล่านะครับยังจอดอยู่ที่เดิมหรือเปล่าที่บอกว่าถนนประชาธิปไตยมุ่งหน้าครุสภาก่อนถึงวัดตรีทศเทพประมาณ100เมตรนะครับแท็กซี่ชมพูนะทะเบียนทหารหอหีบ3307นะครับก็เป็น2ท่านที่แจ้งขอความช่วยเหลือกันมาเดี๋ยวคุณรุ่งเรืองด้วยนะครับได้ใครไปช่วยยังไงคุณรุ่งเรืองฝากแจ้งคืบหน้าคืบหน้านี่สำคัญนะบางทีถ้าคุณไม่คืบหน้าเนี่ยบางท่านที่เขาฟังจอสร้อยอยู่เขากำลังไปช่วยแต่ว่าระหว่างทางรถอาจจะติดพอไปถึงถ้าคุณเดินทางต่อได้คุณได้รับความช่วยเหลือไปแล้วแล้วคุณไม่แจ้งอัปเดตเนี่ยบางทีคนที่เขาตั้งใจจะไปช่วยเนี่ยเขาไปถึงแล้วไม่เจอรถอย่างเนี้ยนะครับก็มีบางท่านเหมือนกันนะที่อาจจะกำลังเดินทางไปช่วยอยู่ระหว่างที่เขาฟังจอสร้อยคือเขาบังเอิญกำลังจะผ่านเส้นทางนั้นพอดีเดี๋ยวฝากทางคุณรุ่งเรืองเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ย้ำนะอยู่สุขสวัสดิ์ด้านขาออกบริเวณก่อนถึงแยกบางประแก้ว200เมตรนะท่านใดมีสายพ่วงแบตแวะไปเติมน้ำใจกันนะครับรถติดหรือเปล่าตรงนั้นนะก็เดี๋ยวฝากคุณรุ่งเรืองเพิ่มเติมได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันรอสัญญาณเคารพธงชาติสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เรือรถ300เมื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
6: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
5: แต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้าน
8: City skirts don't get low. Alright, okay. Through the city queen, yeah. Alright, okay. Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: Alright, okay.
8: อะไรดีไอสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up

0: แลโฮสเตสสาวขนเฮโรอีนรวมถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ประเทศมาเลเซียติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: ติดตามการแก้ปัญหากรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งส่งผลให้อาคารบริเวณใกล้เคียงเกิดการทรุดตัวและมีการปิดการจราจรถนนประชาธิปกทั้งสองฝั่งจราจรขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้จะไปเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูฮิตัมประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงบ่ายมีแถลงสรุปผลการเยือนรัฐฮาวายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งจะแถลงประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพเวลา 10:00 นที่สำนักงานปปส.จะมีการประชุมหารือระหว่างสำนักงานปปส.ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจนครบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลปราบปรามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติจากประเด็นกรณีของแอร์ฮอสเตสสาวที่ลักลอบขนเฮโรอีนไปประเทศออสเตรเลียเวลา 10:00 นที่ศาลแคลงงานกลางลูกเรือมยุรีนารีบางส่วนจะไปยื่นฟ้องกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือมยุรีนารีจากการที่บริษัทสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เรือถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตและการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือโดยไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลจ่ายค่าชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรีนารีที่ปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจและทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้ยศสมัติพงษ์ประภาสรายงานครับ
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์นะครับแจ้งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับโดยเส้นทางแนะนำจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพออกถนนลาดหญ้านะครับเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่และจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกให้ใช้ทางออกถนนลาดหญ้าแทนนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ส่งข้อความแจ้งเตือนปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวถึงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชันเขตธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูทัพศัตรูพ่ายนะครับบางรักสาทรเขตดุสิตนะครับเขตภาษีเจริญเขตพญาไทปทุมวันบางคอแหลมคลองสานให้ได้รับทราบข้อมูลด้วยนะครับโดยระยะเวลาที่จะแจ้งจะแสดงแจ้งเตือนนั้นเป็นเวลา2ชั่วโมงครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอฉุกฉับเย็บใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วย
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ของเต็มเย็นสิบปีกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบัตรค่ากรรมยาเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่ออก
3: มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
1: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
1: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดของเราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เขาใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วย
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา14นาทีครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับยังอยู่ด้วยกันกับผมนะฮะพัฒน์อภิธนการเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณนิคมหนองแขมนะครับอยู่ทางราชพฤกษ์ราชวิถีสวัสดีครับคุณนิคม
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับ
2: ครับคุณนิคม
3: รับลูกค้ามาจากพุทธมณฑลสาย2มาส่งลูกค้าโรงพยาบาลมาครับถึงประเทศครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็นั่งวางแผนกันว่าเราอย่าให้ที่เลือกว่าจะตัดสินใจขึ้นสะพานอันไหนดีระหว่างสะพานพระราม8กับสะพานในกรุงธนบุรี
2: สบายสังฮี
3: คือถ้าเป็นนี้ถ้าตรงก็ติดเยอะก็ตรงก็เลือกกว่าแกบอกว่าไปสะพานพระราม8ดีกว่าเราก็วิ่งข้างล่างมานะข้างล่างไม่ติดเลยคุณพัฒน์ปัญญาในข้างล่างผมมาไม่ติดเลยวิ่งมาจนถึงเจอสะพานพระราม8ก็มีพวกที่ไม่เข้าแถวอะพูดแล้วไม่ต่อแถวขึ้นสะพานอะก็เป็นป่าตรงนั้นติดหน่อยแต่ว่าขึ้นมาปั๊บก็ใช้การได้ดีครับ ส่งลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวก็ศึกประเทศพอเดียวพอแล้วบนราชสีฝั่งขาออกครับคุณประ
2: ค
3: ังก็ตอนนี้มาเจอรถที่จอดเสียอยู่เปิดฟ้าโตมูที่ราชสีไอ้ตรงลงสะพานข้ามเจียปังข้ามไปแล้วนะว่าอยู่เลนขวาเปิดขวาอยู่เห็นรถก็ติดหน้าดูแล้วติดฝั่งขาข้ายังติดอยู่คุณประ คังที่ข้ามสะพานเนี่ยก็ยังติดอยู่ครับคุณประ
2: ค
3: ัง
2: ครับแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้านะเท่าที่ดูเนี่ยดีขึ้น
3: ตอนนี้ก็น่าจะผมมาตรงถึงตั้งวัดเพลงเก่าแล้วตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาออกเนี่ยผมใช้การได้ดีครับแต่ฝั่งขาเข้าก็รู้สึกจะไหลกันแล้ววิ่งวิ่งจะลุยแล้วตอนนี
2: ้
3: จะติดเข้ากองขึ้นสะพานแล้วคุณพัดครับ
2: ครับผม
3: ขึ้นสะพาน
2: แต่ด้านฝั่งกลับกันตอนนี้ดีใช่ไหมครับสิรินธรตั้งหัว
3: ดีดีครับดีมากเลยตอนนี้ดีมาก
2: ครับ
3: เคลื่อนตัวได้ดีเลยครับ
2: ครับแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้โดยสารตัดสินใจถูกนะครับเน
3: ี่ยคือผมเนี่ยเพราะว่าข้าวเมืองนะต้องคุยกับลูกค้าชัดเจนต
2: ้
3: องคุยกันชัดเจนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยคือมาโรงพยาบาลประจำแล้วผมก็คือเล่าให้ฟังว่าผมเมื่อก่อนเนี่ยคืออยู่หนองแขมในแม่ยายเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลวิถีตีสี่เขาอาบน้ำกันแล้วตอนตีสี่กว่าแล้วอาบน้ำตีห้าเนี่ยก็คือเรื่องออกจากบ้านแล้วเมื่อก่อนก็เล่าให้ฟังว่าถ้ามาเส้นนี้ต้องมาเช้าๆถ้ามาสายเดี๋ยวจะติด
2: ใช
3: ่ก็บอกว่าไอ้ที่เรื่องเขาว่าแกก็มาแกบอกว่าเออแกก็มาอาทิตย์ละสองสามรอบแต่ว่าติดทีนี้ก็ช่วยกันเรื่องว่าไปทางไหนดีไงคุณป้า
2: ครับผมดีแล้วครับเนาะวางแผนถูกต้องดีครับก็ประหยัดเวลาด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณหนองแขมคุณนิคมหนองแขมขอบคุณนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวไปติดตามบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางคุณพรเวสินพฤกษกุลทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรเวสินครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอพลอยทุกท่านครับ
2: บนทางพิเศษเช้าวันศุกร์เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
4: ครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาช่วงนี้ก็หน้าด่านดินแดงก็มีรถมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับต่อเนื่องเลยครับมาจนถึงโค้งบางกอกพาเลทครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทมาแล้วเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจนเข้าต่างระดับท่าเรือแล้วก็ออกไปบางนาเลยนะครับส่วนในฝั่งกับการครับจากบางนามุ่งหน้าดินแดงก็หนาแน่นอยู่ช่วงตู้เก็บค่าผ่านทางด่านบางนาครับต่อเนื่องมาถึงอ่านลงครับผ่านพ้นอ่านลงมาแล้วเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับจะมาชะลอตัวทีก็ช่วงต่างระดับท่าเรือครับจนเข้าลาบบันไก่ครับผ่านพ้นลาบบกไก่ไปแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมุ่งหน้าพระราม9หรือลงดินแดงก็ใช้การได้ดีครับส่วนจากทางด้านดาวคะนองครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็มีชะลอตัวหน้าด่านดาวคะนองครับอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับผ่านเข้ามาแล้วนี่ก็จะมาหนาแน่นอีกทีก็ช่วงแฟลตทหารเรือนะครับต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9มาแล้วเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจะมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงเลียบแม่น้ำครับเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านสายสีรัดครับจากมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงด่านศรีนครินทร์ครับต่อเนื่องเข้า ร่วมรามคำแหงครับปั่นพ้นรามคำแหงมาแล้วก็จะมาชะลอตัวอยู่หน้าด่านอโศกครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจนเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนจากทางด้านแจ้งวัฒนาครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนี้ก็หนาแน่นอยู่ช่วงบางซื่อครับต่อเนื่องครับเข้าทางขึ้นย่านบหนครับผ่านพ้นย่านบหนมาแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเข้าพญาไทครับส่วนในฝั่งกับกันในคล้องตัวนะครับ ส่วนจากทางด้านต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าเข้าพญาไทช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนในฝั่งกับกันมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือลงบาลามาถึงยมราชครับผ่านพ้นยมราชมาแล้วนี่เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากจตุโชตมุ่งหน้าเข้าอ่านนรงค์นี่ก็มาชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพร้าวครับต่อเนื่องเข้าพระรามเก้าครับผ
2: ่
4: านบนช่วงนี้มาแล้วก็มุ่งหน้าไปพัฒนาการเข้าอ่านลงยังใช้การได้ดีครับส่วนฝั่งกับกันนี่คล่องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีครับมุ่งหน้าชลบุรีนี่ใช้การได้ดีนะครับส่วนฝั่งกับกันมีชะลอตัวอยู่ช่วงบางนากม6ครับผ่านพ้นด่านบางนากม6ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับเข้าบางนาส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือวัดหัวกระบือครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็เข้าบางขุนเทียนใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็มุ่งหน้าไปบางแก้วใช้การได้ดีครับส่วนสายอุดรรัตยาและก็ประจิมรัตยาช่วงนี้ทั้งสองฝั่งยังใช้การดีนะครับคุณพัฒน์ครับ
2: ครับผม
4: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นทางพิเศษก็ประสานมาได้ที่1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณพัฒน์ครับ
2: ผมขอบคุณคุณพรวสินด้วยนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ครับ
4: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีแจ้งจากทางคุณน้อยมิเตอร์นะครับถนนบำรุงเมืองช่วงระหว่างแยกยุคนมุ่งหน้าแยกสะพานกษัตริย์ศึกการเคลื่อนตัวฝั่งนี้ช้านะครับนะการเคลื่อนตัวช้าครับถนนวชิราวุธดำเนินครับช่วงลำปางเข้าแพร่นะครับบริเวณก่อนถึงแยกผาลาดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุรถบัสนะครับเมื่อช่วง 7:30 นรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกตะแคงมีบาดเจ็บ 4-5 รายนะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการเขาบอกถนนเปียกลื่นด้วยฝนน่าจะตกลงมาคุณฟังเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะกรณีกรมทางหลวงรายงานเหตุปั้นจั่นล้มในพื้นที่นะครับที่ถนนพระราม2นะครับเมื่อวานเนี้ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นในโครงการที่เขาเป็นการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2จุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณเอกพงษ์เศรษฐมานพนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: สวัสดีครับผอ.ครับ
6: สวัสดีครับ
2: ครับ
6: ครับ
2: ก็ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ใช่เลยครับไม่คนละงานกับ
2: คนละงาน
6: M82 ครับ
2: ครับ
6: ตรงงาน82เป็นงานสร้างก่อสร้างทางยกระดับส่วนตรงเนี้ยเราทำเป็นทางคู่ขนานเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่ทางคู่ขนานลงในอนาคตเพราะว่าเดิมตรงนั้นเป็นคอขวดครับ
2: ครับ
6: เป็นสะพานที่เรายังไม่เคยก่อสร้างมันคล้ายๆทางเซอร์วิสโรดอะครับตรงเมนโรดเรามีอยู่แล้วครับ
2: ครับแล้วก็ไม่ใช่เครนด้วยใช่ไหมครับพอตรงนี้
6: ไม่ใช่เครนครับเป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็มครับ
2: อืม
6: ครับ
2: ครับก็นำก็เลยขออนุญาตเรียนเชิญพอมาเน้นย้ำถึงความมั่นใจให้กับผู้ใช้เส้นทางตรงนี้นิดหนึ่งครับ
6: ได้ครับตรงนี้เราเป็นจุดก่อสร้างตอกเข็มสะพานที่เราปิดการจราจรเป็นพื้นที่ปิดนะครับ ซึ่งการที่เครนล้มเนี่ยเกิดจากเวลาเสาเข็มตัวนี้มันเป็นเสาเข็มที่มีความยาวมาก25เมตรแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งเวลาลากมาเพื่อจะตอกเข็มเนี่ยม ันเกิดการเหวี่ยงของเสาทางเกิดทางเหตุสุดวิสัยของคนงานที่เขาลากเข็มมานะครับมันก็เลยทำให้ตัวเสาเข็มเนี่ยมันเป็นดึงสลิงที่ลากเนี่ยทำให้ปั้นจันล้มลงมาซึ่งคนงานตรงนี้มี4คนได้หนีออกมาได้3ท่านอีกท่านหนึ่งหนีไม่ทันก็เลยต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยครับก็แต่ทั้งเราอ่ะก็ได้มีมาตรการต่างๆซึ่งทั้งเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ท่านอธิบดีกรมทางหลวงแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ลงพื้นที่ทั้งหมดเพื่อไปให้ความมั่นใจตรงนั้นว่าเราจะมีการควบคุมแล้วก็เข้มงวดในการก่อสร้างให้กระชับขึ้นนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลว่าเป็นเครนก่อสร้างทางด่วน M82 เนี่ยอันนี้ต้องฝากเลยว่าไม่ใช่นะ
6: เขาต้องขออนุญาตให้แก้ข่าวด้วยครับคนละเหตุการณ์ครับไม่ใช่ M82 พระราม2ครับครับผม
2: นะครับก็ทางผอ.ก็มาเน้นย้ำถึงความชัดเจนตรงนี้นะครับนะ
6: ครับผมครับทางพวกเราก็ลงไปขึ้นงวดแล้วเดี๋ยวในวันจันทร์หน้าผมก็สั่งผู้จัดการโครงการแล้วว่าให้ลงพื้นที่เข้าประชุมด่วนกับทางผู้รับจ้างว่าให้เข้มงวดในการกำชับคนงานเรื่องระหว่างทำงานอย่าประมาทนะครับเวลาที่คนเราทำงานด้วยความชินนะครับมันก็จะลากของหรือลากอะไรด้วยความชินก็เลยบอกขอความร่วมมือว่าค่อยดำเนินการนะครับตามจังหวะของการทำงานอย่ารีบเร่งครับครับผม
2: นะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของการทำงาน
6: แต่ว่าเรื่องอุปกรณ์การก่อสร้างหรือระเบียบการทำงานของเราไม่ได้มีมาตรฐานไม่มีปัญหามันเราไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรหรือเรื่องอะไรเกิดจากเทคนิคการทำงานของคนงานนิดนึงครับครับ
2: นะ
6: ครับซึ่งตรงนี้ทางบริษัทผู้รับจ้างก็เข้าไปดำเนินการดูแลผู้เสียหายผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการต่างๆประกันสังคมหรือค่าดำเนินการค่าเยียวยาต่างๆครับ
2: เพราะว่าได้เข้าไปดูภาพเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเสาเข็มปั้นจันทร์ที
6: ่
2: ชัดเจนมากเท่าที่ใครได้เข้าไปดูภาพเนี่ยก็จะเห็นคือใครที่แชร์ต่อนี่ต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนที่จะแชร์เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
6: ต้องขออนุญาตให้ที่นำนิดนึงนะครับว่ามันคนละเหตุการณ์เดี๋ยวจะทำให้เข้าใจผิดกันนะครับ
2: นะครับผมแหมวันนี้ขอบพระคุณทางผอ.ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันที่จอสอไว้นะครับ
6: ขอบพระคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
7: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ขอบคุณคุณเอกพงศ์เศรษฐมานพนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงก็เน้นย้ำเลยนะครับสำหรับเหตุนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุปั้นจั่นก่อสร้างนะครับที่ล้มทับคนงานเสียชีวิตคือพอหลายคนได้ข่าวว่าโอ้ยพระราม 2อีกแล้วหรืออะไรแบบนี้นะก็มีการแชร์กันต่อนะครับว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 ไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่เลยนะเป็นโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2นะครับตรงนั้นจะเป็นช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวงกิโลเมตรที่39+000ถึงกิโลเมตรที่40+050พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะบางโทรัฐตรงนั้นนะฮะก็เป็นการเพิ่มเติมเน้นย้ำมาว่าเป็นการแชร์ที่ต้องเป็นความเข้าใจผิดด้วยสั่งทำให้เกิดความสับสนนะสำหรับการแชร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงนะครับคุณผู้ฟังนะว่าเป็นเหตุอย่างไรตรงไหนเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังจอสร้อยได้ทราบด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะเอาละก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับก็เวลาจะทำงานอะไรที่สำคัญนะต้องระมัดระวังนะเรื่องของการก่อสร้างด้วยอะไรด้วยนะมันเป็นเรื่องที่มันพอเกิดเหตุแล้วมันมีผลกระทบนะครับเนี่ยนะฮะคุณฟังส่วนเรื่องของอุบัติเหตุถนนวัชิราวุธดำเนินนะครับลำปางที่จะขึ้นไปทางแพร่เนี่ยนะบริเวณก่อนถึงแยกผาลาดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่เกิดเหตุเมื่อช่วง 7:30 นะครับเป็นกรณีของรถบัสรับส่งพนักงานไปเสียหลักพลิกตะแคงผมเห็นภาพแล้วนะซึ่งเป็นรถรับส่งพนักงานรถบัสขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะสภาพนี่คือถนนเนี่ยเปียกลื่นนะครับคือฝนเนี่ยตกลงมาแล้วถนนเนี่ยลื่นถนนโอ้โหข้างทางเนี่ยคือก็ไปพลิกตะแคงอยู่นะบริเวณข้างทางเลยมันจะมีเหมือนเป็นที่โล่งนะครับ ถัดจากไหลทางลงไปเนี่ยมันเป็นข้างทางแล้วรถเนี่ยไปเสียหลักแล้วก็ไปล้มพลิกตะแคงอยู่นะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีพนักงานนะครับมีได้รับบาดเจ็บ 4-5 รายนะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับ7:30 น.โอ้ฝนตกน่าจะตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะครับยังไงใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดต้องระมัดระวังนะครับเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะถ้าเส้นไหนที่เราไม่ค่อยคุ้นชินก็อย่าเพิ่งไปใช้ความเร็วและยิ่งถ้าฝนตกยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาคุณเดชนี่บอกว่าซอยบางแค14ช่วงระหว่างถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าถนนบางแคนะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะขอบคุณทางคุณเดชด้วยนะครับอุบัติเหตุก็เช้าวันนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบกับการจราจรในช่วงเช้าวันศุกร์นะหลายๆเส้นทางไม่ได้ติดมากเท่าไหร่นะครับเมื่อช่วง8:00 น.นี่มีแจ้งมาจากทางคุณโค้กนะฮะบอกว่าเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเส้นทางของพื้นที่ปากเกร็ดกันก่อนกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะฮะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
8: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตรเช้านี
8: ้ครับสภาพการจราจรเช้านี้นะครับก็ณเวลา8:30 น.นะครับในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับช่วงนี้ก็สภาพการจราจรทุกเส้นทางเริ่มคลี่คลายนะครับเหลือตอนนี้ในพื้นที่ของปากเกร็ดเหลือแจ้งวัฒนะเช่นเดียวนะครับที่ยังมีปัญหาการจราจรอยู่ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับก็ยังหนาแน่นนะครับช่วงนี้ยังหนาแน่นชะลอตัวต่อเนื่องจากรถที่จะเข้าศูนย์ราชการบริเวณเชิงสะพานนะครับ
2: เ
8: บียดเข้ากันบริเวณเชิงสะพานนะครับบริเวณเข้าศูนย์ราชการตอนนี้ท้ายแถวถนนแจ้งวัฒนะก็อยู่บริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับชะลอตัวนะครับแต่ก็ยังใครนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับในส่วนของถนนเรียบคลองประปาอีกเส้นนึงก็จะต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่บริเวณหมู่บ้านพงเพชรทางเข้าหมู่บ้านสวนพงเพชรนะครับถนนเรียบคลองประปาที่จะซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ชะลอตัวต่อเนื่องมาจากรถส่วนใหญ่ที่จะเข้าสู่ราชการนะครับก็เหลือเส้นเดียวครับที่ส่วนติวานนท์ศ
2: ร
8: ีสมานช่วงนี้การจราจรคล่องตัว
2: ดีหมดแล้วนะครับรถเสียอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับตอนนี้ที่มีปัญหาการจราจรไม่มีครับผม
2: เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
8: ครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนกรณีของทางมอเตอร์เวย์สาย9เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณประทีปนะสวัสดีครับคุณประทีป
10: สวัสดีครับ
2: คุณประทีปเป็นยังไงบ้างครับสาย9วงแหวนตะวันออกใช่ไหม
10: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับ
10: สวัสดีผมขับรถมาจากทางบางปะอินนะครับข้ามด่านทับช้างมาครับ
2: ครับ
10: ตรงเก็บเงินทางด่วนชิดขวาครับมันจะมีสุนัขตัวหนึ่งเลยครับอยู่ตรงเลนในครับหมอบอยู่มันน่าจะข้ามไม่ได้
2: หมายถึงว่าตรงหน้าด่านทับช้างใช่ไหม
10: เออขับเลยมาสักหน่อยคร
2: ับอ๋อเลยมา
10: ขับเอ็มโฟขวามือครับครับ
2: โอ้ตรงเอ็มโฟด้วยเหรอโอ้
10: ขับเลยมาหน่อยครับอยู่ข้างในครับ
2: เออสีอะไรครับสุนัขสีอะไร
10: สีน้ำตาลครับ
2: น้องนอนอยู่ตรงไหนครับเลน
10: อยู่ตรงขวาเลนขวาในสุดแหละครับที่ตรงเกาะกลางครับ
2: ไม่ได้อยู่บนถนนใช่ไหมอยู่บนเกาะกลางหรือว่ายังไงฮะ
10: อยู่ริมถนนนะคร
2: ับ โอ้ริมถนนนะเพราะว่าตรง M4 นี่รถผ่านตลอดเลยนะไม่หยุดกัน
10: ใช่ครับผมก็เลยว่าสุนัขชนนี่มันจะไปยังไงครับผมก็เลยโทรไปทางด่วนก็ติดสาย
2: ยังน้องยังไม่ถูกชนใช่ไหมฮะ
10: น่าจะยังนะครับเห็นแมพหมอบไว้อยู่อ่ะไม่มีอะไร
2: เหมือนเขาก็ยังลังเลเขาก็ทำตัวไม่ถูกอย่างนั้นเหรอ
10: ใช่ครับมันกลัวอยู่
2: อุ้ยที่นี้มันจะไปยังไงอ่ะครับเนี่ย
10: รถเจอบ้างครับครับผมแจ้งทางด่วนแล้วแต่ทางด่วนไม่ติดสายแล
2: ้
10: ว
2: ได้เดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้นะอันนี
10: ้
2: ก็คือผ่าน M Flow มาเล็กน้อยใช่ไหมตรงด่านทับช้างใช่ไหม
10: ใช่ครับผ่าน M Flow มาไปทางบางนาครับ
2: อืมครับได้แล้วน้องมันดูเหมือนที่ท่าจะวิ่งจะอะไรไหมฮะเนี่ย
10: ไม่ครับตั้งแต่หมอมันกลัวอยู่ครับ
2: ไม่รู้มาจากไหนยังไงมีไปปอกคอไหมคุณประทีปมองทันไหม
10: อะไรนะครับ
2: มีปลอกคอไหม
10: ท่านครับเห็นแต่ตัวสีน้ำตาลคร
2: ับ ตัวใหญ่ไหมครับ
10: ตัวประมาณกระตัวครับ
2: ก็ตัวเต็มไว้เหรอว่างั้นเนาะ
10: คร
2: ับไม่เล็กด้วยฝากชะลอความเร็วกันหน่อยรถเยอะเลยนะครับเนี่ย
10: คร
2: ับผมช่อง M-Flow ด้วยนะครับได้เลย
10: รู้แต่แค่ช่องทางไหนช่วยผมโทรไปบริษัทเขาเลยบอกให้โทรไปทางด่วนแต่ทางด่วนสายไม่ว่าง
2: เดี๋ยวจอสอร้อยเราประสานให้นะครับตรงนี
10: ้
2: ได้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยที่เพิ่มเติมกันนะคุณประทีปขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
11: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คือรถอะไม่ติดนะครับพอรถไม่ติดแล้วช่อง M-Flow นี่ก็ไม่ได้เขาไม่ชะลอกันอยู่แล้ววิ่งกันเร็วด้วยไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะไปประสบเหตุได้นะสุนัขตัวนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับอยู่ในช่อง M-Flow ขาเข้ามอเตอร์เวย์สาย9ช่วงด่านทับช้างนะครับท่านใดใช้เส้นทางจะใช้ช่อง M-Flow ชะลอความเร็วนิดนึงมันสามารถชะลอความเร็วได้นะครับไม่ต้องรีบครับนะก็เดี๋ยวจะไปประสบอุบัติเหตุแล้วตัวน้องก็จะไม่ปลอดภัยด้วยนะก็ทางคุณประทีปก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ต่อให้นะฮะโอ้ยแล้วก็กรณีของทางคุณโค้กนะครับคุณโค้กเนี่ยแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าพุทธรักษาจากสุขวิทสายเก่ามุ่งหน้าซอยเทศบาลบางปู39นะครับปากซอยเทศบาลบางปู26มีเหตุนะรถ6ล้อเสียหลักชนเกาะกลางขวางช่องทางขวาสุดนะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะคุณโคกแจ้งมาเมื่อช่วง 8:02 นาทีฝั่งกลับกันก็รถยังมากนะครับช่วงเวลานั้นนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับทางหลวงหมายเลข2002ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับมีอุบัติเหตุตรงโค้งร้อยศพตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงนั่นแหละเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้านะครับ 6:10 นาทีรถบรรทุกไก่เสียหลักพลิกตะแคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพื้นที่สภ.บางวังสะพุงนะครับการจราจรช่วงที่เกิดเหตุเมื่อเช้าเนี้ยเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประสานไปแล้วนะพื้นที่ของสภ.วังสะพุงนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวขอดูทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมกันหน่อยว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล21ลงพระราม3ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับนะฮะที่เมื่อเช้านี้เนี่ยรู้สึกว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาว่าช่วงสุขสวัสดิ์นะครับวงแหวนอุตสาหกรรมคุณหนุ่มชาวดงเนี่ยนะฮะบอกว่าเข้าจากสุขสวัสดิ์มา500เมตรมีรถ10ล้อตู้ทึบจอดเสียอยู่ขวางช่องทางที่2จากขวาเตือนให้ระวังด้วยนะครับยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจท่านใดใช้เส้นทางขึ้นจากสุขสวัสดิ์นะครับยังไงฝากสังเกตให้หน่อยว่ารถ10ล้อตู้ทึบคันนี้ยังจอดเสียอยู่ไหมแต่การจราจรรถยังเยอะนะครับสะพานภูมิพล2เข้าภูมิพล1เนี่ยนะลงพระราม3แต่เริ่มที่จะลงพระราม3เนี่ยได้แล้วนะครับจากแยกวงแหวนอุตสาหกรรมเข้ามาทางนางลิ้นจี่รถมากเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านทางวัดช่องลมมาทาง5แยกนรนองหรือว่าถนนเชื้อเพลิงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตามกันได้เรื่อยๆเลยนะครับพระราม4คลองเตยรถเริ่มเยอะนะครับผ่านใต้ทางด่วนมาทางวิทยุแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับเกษมราษฎร์ทั้ง2ด้านยังดีนะครับกล้วยน้ำไทยไปพระโขนงก็ยังดีสุขุมวิทเข้านะฮะยังคล่องตัวนะไปทางอโศกเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สภ.เมืองนนท์นะครับร้อยตำรวจเอกองอาจอเมกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตร
12: สวัสดีครับผม
2: ครับผมในพื้นที่สภ.เมืองนนท์เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
12: ช่วงนี้หมดปัญหาทุกทางแยกแล้วครับ
2: ครับ
12: รถเข้าในกรุงเทพได้ดีทั้ง2ด้านทั้งพระราม5แล้วก็แยกสิวนนท์ครับผมไม่มีตกค้างแล้วครับ
2: โอ้ครับถือว่าวันนี้ถือว่าภาพรวมดีไหมครับรองสวัสดิ
12: ์ดีครับดีครับรถคล่องตัวตั้งแต่ช่วงเช้าก็วิ่งได้ดีครับผม
2: อุบัติเหตุรถเสียอะไรมีบ้างไหมครับ
12: ไม่มีครับไม่มีครับ
2: จังเลยนะครับก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่ดีเลยนะ
12: ครับผมใช่ครับ
2: ไม่น่าจะมีเข้ามาเติมแล้วใช่ไหมฮะสาย
12: ใช่ครับใช่ครับไม่มีแล้วครับผม
2: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสวัสดิ
12: ์ครับครับสวัสดีครับ
13: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกองอาจอเมกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีช่วงนี้8นาฬิกา39นาทีเดี๋ยวใครเข้ามาทาง YouTube ทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาทักทายด้วยนะครับเท่าที่เห็นนี้ตั้งแต่เช้าก็มีหลายท่านเลยนะครับบางท่านที่ฟังทางวิทยุ FM 100แวะเข้ามาครับแวะเข้ามาหน่อยแหมเรียกเหมือนขายของเลย อยากให้เข้ามาทางแอปจส100ไงแอปเวอร์ชั่นใหม่ของเราเพราะว่าเข้ามาช่องทางโซเชียลคุณจะกดไปที่ YouTube ก็สามารถเข้ามาติดตามได้เลยพิมพ์ทักทายมาในช่องไลฟ์แชทได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
13: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ุณฟังครับช่วงนี้มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะทางหลวงหมายเลข11นะครับบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกหนองประทีปนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้านขาเข้านะครับ8 นาฬิกาที่ผ่านมามีรถปิกอัพชนท้ายรถเก๋งขวางช่องทางขวาถนนเปียกลื่นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้ทางภาคเหนือนี่ฝนตกนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็รถบรรทุกรถที่เป็นรถบัสรับส่งคนงานที่ก็ไปเสียหลักอันนั้นก็ถนนลื่นนะถนนเปียกลื่นที่บริเวณแยกผาลาดตำบลพระบาทจังหวัดลำปางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดแพร่นะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งเหตุรถบรรทุกไก่พลิกตะแคงนะครับตรงโค้งร้อยศพที่ตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนั่นก็เป็นรถบรรทุกไก่ที่เสียหลักพลิกตะแคงนะครับตรงนั้นเนี่ยบอกว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะพื้นที่ของสภ.วังสะพุงนะครับนะก็หลายจุดนะทั้งเนี่ยครับเป็นโอ้โหในภาพนี่คุณผู้ฟังไก่ที่บรรทุกมานี่เกลื่อนถนนเลยนะครับนี่เหมือนจะเป็นโอ้โหเยอะนะเป็นรถบรรทุกไก่นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นทางโค้งนะฮะเขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพที่ตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเกิดเหตุไปเมื่อเช้านะครับ6 นาฬิกาที่ผ่านมาโอ้เนี่ยสภาพนี่คือพลิกตะแคงเป็นรถ6 ล้อนะครับบรรทุกไก่ที่เขาบรรทุกมานี่เป็นถุงๆเหมือนเป็นไก่ชำแหละแล้วนะครับถุงไม่เล็กนะน่าจะมีประมาณ10-20 กิโลได้มั้งครับเนี่ยแต่ละถุงเนี่ยโอ้เกลื่อนเลยนะครับเต็มถนนเลยและสภาพถนนนี่น่าจะลื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันจากทางพื้นที่สภ.วังสะพุงว่ามีการเปิดการจราจรแล้วหรือยังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นทางหลวงหมายเลข2002ขาจากฝั่งอำเภอภูเรือมุ่งหน้าอำเภอวังสะพุงบริเวณทางโค้งพอดีนะครับเนี่ยตรงโค้งนี้โค้งร้อยศพโอ้โหนี่เป็นโค้งอันตรายนะแล้วมาพลิกตะแคงตรงทางโค้งตรงนี้พอดีเลยนะครับเหมือนเป็นทางโค้งลงเขาด้วยไงเส้นทางนี้ต้องเป็นอีกเส้นทางนึงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังใครที่ผ่านไปนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วย
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ต้องระมัดระวังนะครับในการเดินทางคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่ขับรถดีครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถนะคนที่ขับรถดีเขามีชดเชยเงินคืนให้นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วการทำประกันประเภท1ถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20 วันครับคุณสมบัติของรถต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7 ปีเขาก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3นะครับก็สำหรับการรองรับรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับการทำประกันประเภท3ได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจขับรถดีอยู่แล้วคุณผู้ฟังมาเข้าร่วมกันกับโครงการคนรักรถนะครับต่อสายขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02150888นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทักทายพี่หนูพินด้วยนะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วย คุณระพีนะครับนะแล้วก็มีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณปลั๊กด้วยนะครับเนี่ยคุณปลั๊กกับคุณระพีนี่อัปเดตเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโกไป2-0นะครับประธานเป้ก็ยิงอีกแล้วนะฮะคิริยานเอ็มบัปเป้เดี๋ยวคืนนี้2:00สเปนเจอกับเบลเยียมโอ้โหนี่ก็น่าสนใจส่วนนอร์เวย์กับอังกฤษนี่เตะเช้าวันอาทิตย์นะครับ4:00นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจตรีชนาธประดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตร
2: ครับครับผม
0: ครับในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ช่วงนี้ขึ้นบุรีขาเข้าตั้งแต่เอกมัยเข้ามาทางด้านทางจุดนี้ใจก็จะได้ดีโดยตลอดนะครับประมาณ10:00 น.ก่อนนั้นช่วงประมาณ7:00 น.7:10 น.ส่วนใหญ่ว่าจีจุดที่จุดแต่รถอีเล็กทรอนิกส์กับเลยแยกพร้อมมาผู้กรณีเรื่องต้นไม่ยอมเคลื่อนย้ายรถก็เลยทำให้รถจอดรอตัวต้องเป็นบริการเข้าเลย
0: คร
2: ับ ช่วงนี้เคลื่อนย้ายคนติดของกันแล้วครับไม่เริ่มเร่งระบายได้โดยตลอดครับพอผมก็มาจะได้ในจุดเช่นนะครับ
0: ครับ
2: จากจากพระรามเก้าขาเข้าเช้านี้ยังได้ดีทั้งยุ่งหลับและพื้นราบเข้ามาทางด้านผู้กันน้ำจิตเจอที่เข้ามาทางด้าน ICA ที่ยึดซึ่งเดียงรอบตลอดก็ยังก็จะได้ดีโดยตลอดไม่กระทบมา
0: ครับ
2: จากซ้ายออกไปดูไทยเข้ามาทางด้านการเทียนที่7เข้ามาทางด้านเยอะเข้ากลางปล่อยเช้านี้ก็ยังสะดวกได้จำไม่โดยตลอดเราก็เข้ามาทางด้านในส่วนที่เดียวเข้ามาทางด้านในส่วนที่ก็ยังสะดวกได้ดีครับไม่กระทบถึงแยกพลังก้าวไม่มีการจับถึงแยกพลังก้าวก็จะได้ดีด้านพลังก้าวแล้วก็ไม่โดน
0: คร
2: ับช่วงนี้กำลังเร่งระบายทางด้านเพชรบุรีให้อยู่นะครับเกิดปัญหา
0: อุบ
2: ั
0: ติเหต
2: ุรถชนที่จุดกับรถที่รถพลังเร่งระบายอยู่ครับ
0: แต่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับทางทองหล่อเข้ามาพร้อมพงเนี่ยก็เริ่มดีแล้ว
2: ได้รอบระยะแล้วครับเข้ากลางปลายของปีวันนี้ก็เจอได้ดีครับในกระทบกำลังยังตามได้โดยตลอดทำเกมได้โดยตลอดครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับรองสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับโอ้นี่ก็ที่เชียงใหม่นะเนี่ยถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีครับบริเวณอุโมงค์ลอดบริเวณอุโมงค์ลอดบวกคกศรีวิไลเหรอฮะตรงนี้มีรถชนกันนะครับอุบัติเหตุเมื่อช่วง8:30 น.นะครับการจราจรติดขัดทั้ง2ฝั่งนะฮะยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับคุณผู้ฟังขวางช่องทางขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะอันนี้รับแจ้งมาทาง LINE @js100 นะครับส่วนคุณธันวรินทร์นะครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งด้านกลับกันชะลอตัวเล็กน้อยช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ถ้าเลยมาก็ใช้การได้นะครับนี่นะเช้าวันนี้ถือว่าราชพฤกษ์ก็ยังไม่ได้มีปัญหามากนะฮะในเช้าวันนี้ก็จุดเดิมนะครับที่มีชะลอตัวช่วงผ่านโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงนี้นะครับขอบคุณทางคุณธันวรินทร์ด้วยนะครับวงแหวนตะวันตกนะครับการจนาพิเศษบางใหญ่ต่อเนื่องมาดีนะครับมาจากบางบัวทองเนี่ยดีจะมีมาชะลอช่วงแถวๆเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับในช่องทางคู่ขนานแต่ก็เริ่มตามกันได้แล้วนะครับเริ่มตามกันได้แล้วด้านกลับกันขาออกคล่องตัวนะฮะสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะหลายท่านเช้าวันนี้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนของทางสนบุพารามก็ถือว่าภาพรวมดีนะคุณผู้ฟังกับกรณีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกต่อเนื่องวงเวียนใหญ่ทั้งสองด้านนะครับณเวลานี้ถนนลาดย่านะครับที่จะไปท่าดินแดงเริ่มที่จะมีท้ายกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง คือถ้าวนออกมาทางวงเวียนใหญ่เนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับถนนลาดหญ้าอิสรภาพก็ยังมีปริมาณรถนะครับสมเด็จเจ้าพระยาดีนะครับพญาไม้นะก็ไม่มีปัญหานะครับณเวลานี้นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมที่เกิดเหตุบริเวณอุโมงค์ลอดอุโมงค์ทางลอดบวกครกศรีวิไลนะคืออันนี้เพิ่มเติมให้นะฮะคุณผู้ฟังคำว่าบวกเนี่ยนะคำว่าบวกบอใบไม้วอแหวนกอไก่ภาษาคำเมืองล้านนาครับแปลว่าหลุมครกหรือแอ่งน้ำหรือพื้นที่ที่เขากดต่ำลงไปเมื่อรวมกับคำว่าบวกครกเนี่ยจึงหมายถึงพื้นที่ที่เป็นหลุมหรือเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ตามสภาพภูมิศาสตร์ดั้งเดิมโอ้นี่นะทีนี้คำว่าบวกครกศรีวิไลเนี่ยศรีวิไลเนี่ยบวกครกศรีวิไลจึงเป็นการตั้งชื่อสถานที่นะครับโดยนำคำบอกสภาพพื้นที่เดิมมาผสมกับคำที่มีความหมายถึงเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันเขาบอกเป็นที่ตั้งของแยกทางแยกต่างระดับบวกครกศรีวิไลก็คือเป็นทางลอดอุโมงค์บนถนนวงแหวนรอบกลางนะถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนี่แหละที่ตัดกับถนนสายเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่าโอ้นะฮะคือตอนแรกอ่านแล้วก็ยังแบบเอ๊ะเราอ่านถูกใช่ไหมถูกนะฮะแยกบวกครกศรีวิไลครกก็คือคอควายรอเรือแล้วก็กอไก่เนี่ยนะฮะก็มาขยายความเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณทางโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับบวกครกศรีวิไลโอมันเป็นคือเขามีดั้งเดิมเขาอยู่แล้วตามสภาพภูมิศาสตร์นะที่เป็นหลุมเป็นแอ่งกระทะเขาก็เลยใช้คำนี้นะฮะบวกครกนะฮะเมื่อสักครู่ขอบคุณทางโปรดิวเซอร์บอกขอบคุณ AI อีกทีหนึ่งนะครับแม่มีที่สุดแล้วมีที่สุดกว่านะฮะโอ้โห AI ทุกวันนี้นี่คือแบบรู้ทุกเรื่องจริงนะผู้ฟังไม่รู้อะไรก็ถาม AI นี่รู้หมดโอ้โหเก่งกว่าคนอีกตอนนี้แต่ก็น่าคิดนะเพราะว่าหลายๆงานนี่ก็โดน AI แย่งโหเป็นอะไรที่หลายคนก็กังวลเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยนะอย่างเมื่อวานไปล้างรถโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคนละจริงๆก็ไม่มีมานานแล้วนะฮะเป็นเครื่องล้างรถที่แบบสแกนปุ๊บทำงานปั๊บไม่ต้องมีคนแล้วครับแต่ว่าก็จะไม่มีพนักงานมาเช็ดเท่านั้นเองมันจะไม่ได้แห้งสนิทก็ใช้ลมเป่าเท่าไหร่ล่ะกี่นาที10นาทีก็เสร็จนี่พนักงานล้างรถก็โดนละนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับหลัง8 นาฬิกาเดี๋ยวทาง YouTube เดี๋ยวจะมาทักทายชั่วโมงหน้านะครับพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสถานการณ์ชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังมีการสู้รบต่อเนื่องนะครับทำให้ทหารไทยยังต้องตรึงกำลังเข้มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เร่งรีบต้องมี
3: แก้สอนบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เส

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสถานการณ์สู้รบชายแดนตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังไม่คลี่คลายนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงต้องจัดกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับคณะครูและนักเรียนรอบบริเวณห้องเรียนชั่วคราวนะครับพร้อมคุมเข้มสกัดการลอบส่งสิ่งของสนับสนุนพื้นที่สู้รบติดตามรายงานจากคุณไพฑูรย์สุขแว่นครับ
1: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังไม่คลี่คลายโดยยังเกิดการสู้รบเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมากองกำลังทหารเมียนมาได้มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังกลุ่มต่อต้านจนเกิดเสียงดังสนั่นถึงฝั่งไทยจากสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังเรือสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตรวจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการจัดกำลังราตรีดูแลความปลอดภัยคณะครูนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนบริเวณห้องเรียนชั่วคราวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมตอนต้นโดยมีการจัดพื้นที่ปลอดภัยรองรับ4จุดพร้อมร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านพื้นที่แนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการปิดช่องทางท่าข้ามในพื้นที่หมู่2หมู่4หมู่9ตำบลมหาวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนสิ่งของสนับสนุนพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมาไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
0: ไปที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวว่าในระยะนี้มีช้างป่าออกหากิน
1: ครอบขนสิ่งของสนับสนุนพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมาไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
0: ไปที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนนักท่อง

0: ็ให้ลดความเร็วและขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและสังเกตบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะครับและหากมีการพบเจอสัตว์ป่าห้ามบีบแตรห้ามปิดไฟห้ามเปิดไฟสูงห้ามลงจากรถมาถ่ายรูปนะครับไม่ควรจอดรถใกล้สัตว์ป่าโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิด้วยนะครับไปกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
1: สื่ออิหร่านเปิดเผยว่าเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นที่เมืองชายฝั่งอีกครั้งในช่วงเย็นวานนี้โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นการโจมตีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลหรือสหรัฐที่โจมตีอิหร่านมา2วันแล้วขณะเดียวกันอิหร่านได้จัดพิธีฝังศพอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดหลังถูกสังหารจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามเมื่อกว่า4เดือนก่อนเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานทำรองเท้าแห่งหนึ่งในมณฑลฝูเจี้ยนของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนในขณะที่หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยจำนวนมากระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนและช่วยเหลือผู้ที่อาจติดอยู่ภายในอาคารเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกรีซลงจอดกระแทกพื้นรันเวย์บนเกาะซาคินทอสสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทำให้เกิดไฟลุกท่วมและต้องปิดรันเวย์สมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
2: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติ

0: ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามไปต่อ9นาฬิกากับ13นาทีนะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับรถติดแบบนี้รู้สึกเหนื่อยร้อนง่วงเพลียนะครับบางคนอาจจะดูบอลดึกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานหนักนอนไม่พออยากหาความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับต้องนี่เลยครับพญานาคชวนมาล่าดาวที่7-Elevenทุกสาขานะครับคุณฟังครับเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำนะครับหรือพญานาคพร้อมขวดสีทองมีถังเช่าสกัดพร้อมลุยทุกกิจกรรมเพียงขวดละ15บาทนะครับคุณฟังรับดาว All Member ไปเลย2ดวงนะใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปส่วนเลขใต้ฝานะก็ลุ้นหมื่นทุกเดือนเลยนะครับคุ้มจัดเต็มนะครับวันนี้ถึง23กรกฎาคม2569นี้พญานาคซ่าสดชื่นที่7-Elevenทุกสาขานะครับนะย้ำนะครับคุณผู้ฟังนะรู้สึกง่วงรู้สึกเพลียพญานาคเลยนะครับแล้วคุณไปที่7เขาชวนไปล่าดาวคุณผู้ฟังรับดาว All Member ไปเลย2ดวงนะครับนะซื้อได้นะครับที่7-Elevenทุกสาขานะครับขวดละ15บาทจะเป็นพญานาคขวดสีเงินอันนี้ก็จะเป็นสูตรพลังกระชายดำถ้าเป็นขวดสีทองก็เป็นพญานาคพร้อมที่มีถังเช่าสกัดนะครับนะรับดาวไปเลย2ดวงนะครับก็ใช้เป็นส่วนลดได้ในครั้งถัดไปแล้วก็อย่าลืมใต้ฝาเนี่ยลุ้นนะลุ้นหมื่นทุกเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่7-Elevenถึง23กรกฎาคม69นะครับนะก็จัดไปเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจส.ร้อยในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มเติมเรื่องของกรณีเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะซึ่งก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนประชาธิปกทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณสี่แยกบ้านแขกต่อเนื่องวงเวียนใหญ่นะครับเพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินตรวจสอบเรื่องของการซุดตัวอะไรต่างๆด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่เราติดตามกันมาตลอดก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะการจราจรก็มีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของการเดินรถทั้งของขอสมกนะครับที่ก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนะครับหลายสายที่จะต้องผ่านจุดดังกล่าวซึ่งมีการปิดการจราจรนะฮะก็เรียกได้ว่าเช้าวันนี้หลายคนก็วางแผนการเดินทางด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังติดตามกันอยู่นี่คือประเด็นของตัวอุปกรณ์วัดความเอียงของอาคารเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะกับทางคุณเลอพงศ์สนสังท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับผอ.เลอพงศ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมต้องเรียนถามผอ.นะครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์วัดความเอียงของอาคารตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงครับเครื่องมือตัวนี้ครับ
2: ครับผมต้องเรียนสายตรงนี้นะครับคือในส่วนของทีมยูซาไทยแลนด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
1: ครับ
2: เราก็มีนาการร่วมกันนะครับกับสายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับอาสาสมัครต่างในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในทีมเป็นอุปกรณ์การกู้ภัยนะครับอาคารถล่มนะครับซึ่งเรามีในเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไปปฏิบัติการในพื้นที่นะครับเลยได้รับคำสั่งจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการทีมยูซาไปก็จะมีการใช้อุปกรณ์นะครับมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือสองชนิดนะครับตัวที่ชนิดที่หนึ่งก็คือตัวการเลี่ยนเลสคิวนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับอาคารนะครับตัวนี้ที่มีความเอียงนี่เหมือนเราต้องตั้งค่าอาคารไว้นะครับอาทิเช่นตัวเนี้ยเราตั้งไว้ที่70องศานะครับเช่นถ้าเรามีการเอียงนะครับลดลงตามอาคารที่ผลกระทบนะครับถ้ามันเอียงต่ำกว่า80องศาเนี่ยมันก็จะเอียงแล้วมันจะมีการอัลเลอร์ขึ้นมาที่เครื่องนะครับว่าตอนเนี้ยอาคารมีความ เอียงผิดปกตินะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สองเนี่ยจะเป็นไอสโคปซึ่งเป็นกล้องวัดนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ติดตั้งที่อาคารเดี๋ยวเราจะมีการส่องมอนิเตอร์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอสโคปที่ได้ยิงไปที่อาคารนะครับจะทำหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับคือถ้ามีเอียงซ้ายเอียงขวาหรือขึ้นลงต่างๆพวกนี้นะครับตามองศาที่เราตั้งไว้นี่ก็มีการอะลามขึ้นมานะครับอะลามขึ้นมา
1: เตือนขึ้นมาน
2: ะครับครับจะเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มันมีการเอียงนะครับเอียงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราก็ต้องจดมอนิเตอร์ตอนนี้เรามอนิเตอร์ทุก10 นาทีนะครับแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานตอน6 โมงเย็นนะครับที่เราไปเช็คอัพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการขยับขยื่นของอาคารครับ
1: ครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ต้องติดตั้งแล้วก็ทำงานควบคู่กันใช่ไหมทั้งสองชนิด
2: ไม่จำเป็นครับแต่ว่าทางทีมชูซาเราเนี่ยเราก็เอาไปใช้ทั้งสองตัวแล้วก็ในส่วนของสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เอาไปอีก1 ตัวนะครับแล้วก็มีของอุปกรณ์การวัดทางวิศวกรนะครับของทางบริษัทผู้รับเหมาเขาก็เช็คของเขาอีกตัวแต่ว่าอันนั้นมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์กู้ภัยก็จะเป็นเหมือนพวกกล้องส่องอะไรเขาก็จะดูระดับต่างๆทางวิศวะ
1: ครับไอตัวที่บอกว่าเป็น Guardian Rescue เนี่ยมันเป็นการตั้งค่าคือซึ่งตั้งค่าไว้ที่80 องศาใช่ไหมฮะมันมีการโน้มเอียงเกินกว่านั้นก็จะมีการ
2: ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่เราได้ก็ถ้ามันมีการเกินมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะร้องตามที่เราตั้งไว้นะครับว่าถ้ามันบวกลบไปกี่องศาเพราะว่าตรงนั้นน่ะต้องเรียนว่าเป็นอาคารที่ใกล้ถนนนะครับบางทีรถใหญ่วิ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการขยับได้การสั่นสะเทือนนั้นเราก็จะต้องตั้งค่าเผื่อไว้นิดนึงครับมันจะขึ้นลงว่า79 80 81มันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเราจะตั้งค่ามากไว้ประมาณนั้นในส่วนองศา
1: อ๋อซึ่งค่าปัจจุบันนี่มันมีระบุไหมครับว่ามันมีความโน้มเอียงมาเท่าไหร่ครับ
2: ไม่มีครับแต่วัดมาก็ยังอยู่ใน
1: เกณฑ์ปกติ
2: ครับตั้งแต่เมื่อผ่านจนปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีในส่วนของอาคารนะครับที
1: ่ครับ
2: เองว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากได้เห็นรอยร้าวต่างๆนะครับก็มีการบอกที่ว่ารอยร้าวเนี่ยมันเกิดจากการชุดตัวของถนนแต่ว่าการชุดตัวของถนนมันก็อาจจะส่งผลให้อาคารมีการขยับได
1: ้
2: แต่เรารับแจ้งแล้วเราเข้าไปดำเนินการเนี่ยยังไม่มีการเอียงอะไรมีการเพิ่มเติมจาก
1: เมื่อ
2: วานตอนที่เราเสร็จอัพแล้วก็จัดที่ผู้ภัยกระแตนบายอยู่ในที่เกิดเหตุครับ
1: ก็คือหมายความว่าถ้ามีการโน้มเอียงแสดงว่าก็มีการซุดตัวอย่างนั้นก่อนใช่ไหมมีการซุดตัวก่อนเขาถึงได้โน้มเอียงใช่ไหมฮะมี
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าที่ผ่านมาพอไปติดตั้งพอใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีการโน้มเอียงแสดงว่าไม่ได้มีการซุดตัวเพิ่มนะครับทีนี้ต้องมีการวัดทั้งหมดกี่อาคารครับบริเวณนั้นพอครับ
2: ตามที่ทางวิศวกรได้ประเมินพื้นที่แล้วนะครับก็หารือร่วมว่าจะเป็นทางรสมทางปพ.นะครับทางปพม.ทางวิศวกรสถานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้รับเหมานะครับก็จุดที่เฝ้าระวังอยู่ก็จะเป็นบริเวณอยู่ตรงวงเวียนใหญ่อยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็รัศมีประมาณ30 เมตรนะครับที่เราได้รับแจ้งนะครับงั้นตรงนั้นก็จะมีผลกระทบอยู
1: ่
2: หนึ่งอาคารหลักสีขาวตรงนั้นนะครับที่เป็นธนาคารเก่านะครับตรงนั้นแล้วก็มีอาคารใกล้เคียงที่เป็นคลินิกทำฟันอยู่ตรงนี้อพยพไปแล้วนะครับสั่งอพยพไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับที่เราได้เจอแต่ว่ามันติดกับอาคารที่มีรายละเอียดก็เลยทางหน้างานเขตก็สั่งอพยพออกนะครับในส่วนของอาคารใกล้เคียงตรงนั้นก็ไม่มีผู้อยู่อาศัย
1: อันนี้คือจุดเดียวกันไหมครับไอ้ตรงธนาคารเก่ากับคลินิกทำฟันที่จะต้องติดตัว alert ตัว
2: ใช่ครับ
1: จุดเดียวกัน
2: จุดเดียวกันครับ
1: ซึ่งรัศมีเขาสามสิบ
2: ไม่มีที่พักอาศัยครับ
1: แสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีรัศมีการทำงาน30 เมตรมีติดจุดอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่ใช่ครับหมายความว่ารัศมี30 เมตรนี่คือรัศมีที่ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษคร
1: ับ อ๋อคือตรงอาคารธนาคารเก่าตรงนั้นน่ะอ๋อ ในส่วนของการซุดตัวของถนนเนี่ยครับผอ.จะใช้วิธีการแบบวิธีเดียวกันด้วยไหมครับตรงนี
2: ้อันนี้ไม่ใช่ทราบเพราะนี่เป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อบ้านที่รับเหมาตรงนั้นนะครับเรื่องการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการก่อสร้างอะไรตรงนี้ทางผมไม่ได้
1: รับผิดชอบ
2: ก็ไปมีส่วนในทางเป็นบริษัทที่เหมาเขาก็ดำเนินการของเขาไปเรามีหน้าที่ในการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้มันเกิดผมจะทบทวนที่มันตามมาพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ทีนี้หลักการทำงานถ้าสมมติว่ามีการสมมตินะครับถ้ามีการแจ้งเตือนว่ามีการมีการโน้มเอียงมีการซุดตัวหลักการประสานงานตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปมันมีความรวดเร็วไหมคร
2: ับครับตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประเทศนะครับสแตนบายอยู่24ชั่วโมงถ้ามันมีผลกระทบเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมต่อไปนะครับในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: ซึ่งก็มีการวางแผนรองรับไว้แล้วนะครับ
2: ครับเป็นการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการประปานครหลวงในส่วนของที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ได้ประชุมหารือกันเมื่อวานนะครับโดยท่านทิพย์สมมุติการรับความปลอดภัยท่านรัฐมนตรีสมนาและในช่วงสมนาคมนั่นคือที่มหาไทยก็อยู่ในพื้นที่นะครับไปขอความในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มหาครนะครับก็บูรณาการกัน
1: ครับผมเอ๊ะผอ.ครับแบบนี้ถ้าสมมติว่า24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยที่เราเฝ้าระวังใช้ตัวช่วยตรงเนี้ยที่มาช่วยจับการซุดตัวจับการเอียงถ้า24ชั่วโมงดูแล้วไม่มีการซุดตัวนี่เท่ากับว่าปลอดภัยแล้วไหมครับตรงนี
2: ้ก็นักเรื่องต้นนะครับคือเนื่องจากต้องมีถ้ามันไม่มีอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเสถียรภาพในส่วนของโครงสร้างอาคารที่มีเสาเข็มต่างๆที่รับแรงอยู่มันมีเรื่องการก่อสร้างแล้วมันได้ส่งผลกระทบนะครับหรือว่ามันส่งผลเล็กน้อยแล้วเป็นตัวโครงสร้างนี้รับแจ้งทางวิศวกรนะครับว่าถ้ามีส่วนของโครงสร้างยังรับแรงแข็งแรงอยู่ก็ไม่มีผลกระทบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมอนิเตอร์อยู่นะครับอีกวันนึงเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ด้วยก็ยังมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการเตรียมความพร้อมในส่วนของกองครับ
1: ก็ยังคงต้องสแตนบายต่อนอกเหนือจากจุดเนี้ยนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะมียังมีจุดอื่นไหมครับที่อาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปจับความเคลื่อนไหว
2: ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีนะครับก็เลยถือว่าถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะครับเนี่ยนะทั้งการ
2: ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางปภ.เราได้เตรียมไว้นะครับในส่วนของทีมยูซาไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการต้องหาและกู้ภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่มต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยเราได้เป็นทีมที่ได้รับสั่งการประเมินขององค์กรสหประชาชาตินะครับมาให้ทีมประเทศไทยเราได้ผ่านการประเมินเรื่องการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองนะครับที่มีมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานของ UN นะครับ
1: ก็เรียกได้ว่า
2: ซึ่งมันต้องมีพิเศษตรงนี้ประจำทีมแล้วก็กระบวนการการปฏิบัติต่างๆนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าทั้ง2ชนิดที่เอามาใช้ร่วมกันก็เหมือนกับเป็นการอีกตัวนึงตรวจจับอีกตัวนึงก็อาจจะตรวจจับแล้วถ้าเจอก็คือเหมือนเป็นการรีเช็คซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับว่ามันเกิดขึ้นจริงมันมีการมี
2: เราดูตั้งแต่ในส่วนของโครงสร้างนะครับดูรอยร้าวต่างๆเรามีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในทีมนะครับจากวิศวกรสถาบันประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งวิศวกรเนี่ยก็มือรอยร้าวด้วยนะครับก็เพื่อจะได้จะดูรอยร้าวเรามีการตรวจวัดรอยร้าวด้วยนะครับถ้ามันร้าวเพิ่มเติมขึ้นอย่างเงี้ยก็จะบ่งชี้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับดูหลายวิธีครับ
1: อย่างการตรวจรอยร้าวนี่ใช้เป็นอุปกรณ์ยังไงบ้างครับหรือว่าใช้วิศวกร
2: รอยร้าวนี่คือวิศวกรดูด้วยสายตาครับแต่ว่ามีการวัดรอยร้าวทุกชั่วโมงนะครับว่าถ้ามัน
1: ทุกชั่วโมง
2: ร้าวรอยแตกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้นะครับว่ามันมีการทุกตัวแต่ณปัจจุบันยังไม่มีนะครับ
1: ชนิดของรอยร้
2: าวร้าวอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการร้าวเพิ่มเติมขึ
1: ้นซึ่งวิธีการดูมันก็จะมีชนิดของรอยร้าวอะไรอย่างนี้ไหมครับว่ามัน
2: ใช่ครับใช่ครับมีทางวิศวะ
1: มีแยกย่อยออกไป
2: การเป็นที่มารอยร้าวในร้าวในลักษณะนี้จะเอียงไปทางทิศทางใดอะไรอย่างนี้ก็ทางวิศวะก่อนจะเติมมีความเชี่ยวชาญคร
1: ับ
2: คร
1: ับโอ้ก็เรียกได้ว่าใช้ทั้งอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ใช้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ใช้ความชำนาญของคนด้วยนะครับนะในการตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมเหมือนไปก็เรียกได้ว่า
2: ครับก็มีหลายภาคส่วนครับมีการประเมินการวัดค่าทางวิศวะด้วยนะครับก็ทางเราก็ทำเต็มที่ครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: นะฮะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยทุกฝ่ายเลยนะครับนะแม่ก็เราก็ได้ทราบความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีการรีเช็คกันนะทั้งคนทั้งเครื่องจักรทั้งอุปกรณ์นะครับก็เห็นถึงความร่วมมือกันเลยสำหรับหลายๆภาคส่วนที่ร่วมกันนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับนะโดยเฉพาะทางด้านของกรมป้องกันเองนี่ก็อุปกรณ์นี่เยอะเลยใช่ไหมครับที่ขนมาตรงนี้เนี่ยท่านผอ.
2: คร
1: ับ
2: ก็มีรถกู้ภัยทางถล่มมีรถไฟฟ้าส่งสว่างนะครับรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถดับเพลิงขับรถกู้ภัยเล็กนะครับแล้วก็การตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่หน้างานครับแล้วก็เราก็ได้เตรียมความพร้อมครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านที่ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้ก็ได้สั่งการมาตั้งแต่เมื่อวานคืนนะครับเราเข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันที่8นะครับ
1: อ๋อครับพอครับมีประเด็นไหนที่ยังดูแล้วน่ามีความน่ากังวลอยู่มีความน่าเป็นห่วงอยู่ไหมครับอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนิด
2: ก็ยังไม่มีครับคือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ทางปพ.เราได้ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์เป็นเอสเอ็มเอสนะครับถ้าท่านใดที่ขับผ่านในรัศมี10กิโลจากวงเวียนใหญ่นะครับก็จะได้รับเอสเอ็มเอสเซอร์บอร์ดแคสต์นะครับจากปพ.นะครับว่าตอนนี้เมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไม่มีการปิดถนนนะครับเมื่อเช้าเราก็มีการส่งเอสเอ็มเอสเจอบอดแคสแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีการปิดถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรอะไรต่างๆนะครับเป็นอัตโนมัติสายป่านเข้ามาในรัศมี10กิโลเมตรเจอบอดแคสก็จะเด้งแจ้งเตือนเป็นเอสเอ็มเอสเข้ามาที่โทรศัพท์มือถืออันเลิศขึ้นไปนะครับหรือถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะครับที่มันมีแรงนะครับเราเมื่อวันนี้เรามีเจอบอดแคสนะครับทางปปเราใช้เจอบอดแคสในการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: แต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรก็เข้ามาในพื้นที่ระยะ10กิโลก็จะไม่มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันก็คือเป็นปกติใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ามีอะไรแต่ตอนนี้แจ้งเตือนเรื่องต้นนี้คือแจ้งเตือนเรื่องการจราจรนะครับว่ามีการปิดเส้นทางนะครับว่าบางที่รับประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบจะเข้ามารถอาจจะติดนะครับในบริเวณพื้นที่โรงเรียนใหญ่ที่มีการปิดช่องทางการจราจรตั้งแต่โรงเรียนใหญ่มุ่งหน้าแยกร่องแขกนะครับทั้งขาเข้าและขาออกอย่างนี้บางทีท่านจะต้องมีการสัญจรไปบริเวณนั้นเพื่อที่จะไปทางขึ้นสะพานพุทธสะพานรัชดาอะไรต่างๆจะต้องหลีกเลี่ยงขึ้นทางให้การจราจรติดแล้วก
1: ็
2: ส่งเจอบอดแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าในลักษณะนี้จะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยยังไงนะครับหรือไม่ผ่านเข้ามาก็จะไม่ประสบปัญหาด้านการจราจรนี่จะเป็นอัตโนมัติเลยที่เข้ามาในรัศมี10กิโลนี่ในช่วงเวลาที่เราบอดแจ้งเตือนนะครับว่าจะทุกเครื่องครับทุกเครือข่ายทุกยี่ห้อก็จะได้รับเอสเอ็มเอสอัลเลอร์ตขึ้นมาที่โทรศัพท์มือถือครับ
1: ในส่วนของระดับการแจ้งเตือนถ้ามีเหตุสมมุตินะครับถ้ามันมีเหตุเรื่องของการซุดตัวเพิ่มเติมกับเรื่องของการแจ้งเตือนกรณีปิดการจราจรเนี่ยเขาจะดังเตือนเหมือนกันไหมครับหรือว่ามีความชัดเจน
2: เหมือนกันครับคือนี่เป็นเทคโนโลยีนะครับในการแจ้งเตือนภัยของทางปพ.นะครับเราใช้ระบบเซอร์วิสแคสเข้ามาก็คือออโตเมติกเลยก็จะดังอเลิร์ตขึ้นมาเหมือนที่เคยซักซ้อมทั่วประเทศท่านน่าจะจำได้นั้นนะครับ
1: แบบนั้นเลย
2: ก็คือไม่ได้อะไรเลยก็ร้องมันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันระดับก็ร้องดังขึ้นมาเตือนเป็นได้รับเอสเอ็มเอสขึ้นมานะครับว่าตอนเนี้ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับก็ตอนนี้เราใช้ทุกสถานการณ์สาภัยนะนี่เราจะแจ้งเตือนพายุหรือที่แผ่นดินไหวถ้ามันมีความรุนแรงนะแผ่นดินไหวนี่เราจะแจ้งเพราะเป็นแผ่นดินไหวที่มันมีความรุนแรงแต่ถ้าเป็นแจ้งเตือนพายุต่างๆก็ในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมเตรียมอพยพต่างๆแบบนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเซอร์บอร์ดแคสเข้ามาในการแจ้งเตือนไปให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: จะเป็นภัยหนักภัยเบาก็คือลักษณะการแจ้งเตือนเหมือนกันเสียงก็เลยเดียวกัน
2: ออโต้เข้ามาที่โทรศัพท์ตกทะเบียนเอฟออโต้เข้ามาได้เลยคือขับเข้ามาในรัศมีที่เรากำหนดปุ๊บหรือว่าเราจะกำหนดพื้นที่เสี่ยงไงก็ได้รับหมดนะครับมีทุกเครือข่ายและเป็นฝั่งด้วยมือทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายนะครับ
1: ในส่วนของการทำงานตรงนี้มีทีมจากน้องสุนัขยูซามาช่วยด้วยไหมครับตรงนี
2: ้ตอนนี้เราให้เตรียมความพร้อมครับเคนายเราให้เตรียมความพร้อมก่อนยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้เราเป็นเรื่องการมอนิเตอร์ก่อนยังไม่ได้เข้ามาฟูลทีมนะครับตอนนี้เราเข้ามาในการประเมินส ้าระวังก่อนนะครับยังไม่ได้ดูแต่ถ้าปกติเราปฏิบัติการดูทีมในการเลสคิวเราก็จะมีทีมเคนายนะครับ
1: ถ้ามีการลงไปช่วยชีวิตต้องแบบไปค้นหาอะไรแบบนี้ก็จะมีเข้ามาสนับสนุนใช่ไหมฮะคือว่าหลายคนบอกคิดถึงหรือเกิดแต่น้องก็พร้อมอยู่แล้วนะน้องก็เตรียมสถานที่ใช่ไหม
2: เราได้ฝึกร่วมกันเป็นประจำครับมันมีโปรตคอลในการปฏิบัติการนะครับตามมาตรฐานที่เราได้รับการประเมินจากองค์การสำคัญท่าเนี่ยมีมาตรฐานเนี่ยมันต้องมีความพร้อมมันต้องมีเกิดเหตุอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ปฏิบัติการตามเหตุการณ์นะครับถ้ารุนแรงมากเราก็พร้อมปฏิบัติการฟูทีมออกปฏิบัติการได้ทันที
1: แต่ก็ยังไม่อยากให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าหมายถึงว่ามันก็ยังไม่มีเหตุอะไรอย่าดีแล้ว
2: ไม่มีเหตุดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุด
2: แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมครับก็ปัจจุบันก็อยากให้พี่น้องประชาชนระหนักนะครับว่าสถานการณ์สาธารณภัยเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นเป็นประจำถี่ขึ้นหลายวิธีขึ้นนะครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับอยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากภาครัฐหรือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่สำคัญคือถ้ามีการส่งข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแคสต์หรือประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับผมวันนี้จสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับผอ.นะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะฮะทำให้เราได้ทราบถึงเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าก็ถือว่าล้ำสมัยเลยนะครับในการตรวจจับการเคลื่อนตัวตรวจจับการซุดตัวการเอียงของอาคารตรงนี้ด้วยที่เอามาใช้ในที่เกิดเหตุนะครับที่ถนนประชาธิปกนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผอ.ครับ
2: ครับยินดีครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณเลอพงสวนสังนะครับท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยนะครับนะคือมีหลายคนคิดถึงน้องสุนัขทีมยูซาไงอะไรเขาก็จะมาตอนที่แบบเกิดเหตุแล้วที่ต้องมีการค้นหามีการเรสคิวช่วยชีวิตแต่ไม่เกิดดีแล้วนะครับนะอย่าเพิ่งมาเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้เกิดอะไรที่มันรุนแรงนะครับก็เป็นเรื่องของการติดตั้งกล้องเรสคิวการ์เดียนนะครับเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับก็อย่างที่ทางผอ.ได้นำเรียนก็ตรวจจับกันมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเวลานี้ยังไม่มีเรื่องของการเคลื่อนตัวนะครับการโน้มเอียงพอการซุดตัวไม่มีรอยร้าวไม่มีการโน้มเอียงของอาคารเพิ่มเติมก็ไม่มีนะฮะเพื่อใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยทั้งตัว Guardian Rescue นะครับที่เขาตั้งองศาไว้ที่80องศามันก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนมายังไม่มี alert แล้วก็ตัวของกล้องที่ใช้ยิงเข้าไปนะฮะไปในอาคารเนี่ยถ้ามีการโน้มเอียงก็จะมีการ alert แจ้งเตือนตรงนี้ก็ยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็จับตลอดเวลาเลยนะ24ชั่วโมงแล้วก็มีทางทีมวิศวกรก็คอยตรวจสอบด้วยสายตาอันนี้แต่ละท่านเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับว่ารอยร้าวแบบไหนมีผลกระทบรอยร้าวแบบไหนมีความเสี่ยงก็ประเมินกันเรียกได้ว่าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการทำงานนี่คือต้องโฟกัสต้องมีสมาธิก็ให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงานเลยที่มาร่วมกันทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ส่วนประชาชนเองนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังวางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยนะฮะเพราะว่าแน่นอนหลายท่านที่ต้องผ่านเส้นทางเนี้ยเราก็ต้องให้กำลังใจอย่างเมื่อเช้านี่รถติดนะครับหลายท่านก็วางแผนการเดินทางลาดย่าณตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถอยู่ก็ต้องให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ต้องผ่านอาจจะต้องเลี่ยงอ้อมไกลหน่อยนะรถติดมากหน่อยแต่ก็พยายามจะทำงานกันให้เร็วที่สุดอยู่แล้วนะก็ให้กำลังใจทั้งคนทำงานทั้งคนเดินทางด้วยนะอย่างตอนนี้เองเนี่ยถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็ยังดีนะครับคุณผู้ฟังวงเวียนเล็กถนนพญาไม้ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลายท่านก็หลีกเลี่ยงใช้เจ้าพระยาหลีกเลี่ยงใช้อิสรภาพหลีกเลี่ยงใช้ลาดย่านะอินทรพิทักษ์นะครับตรงนี้ถนนราชพฤกษ์นะครับที่จะต่อเนื่องมาทางแยกวงเวียนใหญ่ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้รถเยอะนะครับท้ายแถวนี้เลย BTS โพนิมิตไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะถึงแยกรัชดาท่าพระแล้วนะตรงนี้แล้วก็มีผลกระทบทางด้านของรัชดาท่าพระนะครับที่มาจากทางตลาดพลูนะ ลงอุโมงค์นี่ก็รถยังเยอะนะครับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะข้ามสะพานพระราม3รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับหลายๆสะพานวันนี้หลีกเลี่ยงไปใช้กันเยอะสะพานพระราม8ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ดีสะพานสังฮีหมดปัญหาเช่นกันนะครับก็ภาพรวมเช้าวันนี้ถือว่าดีนะคุณผู้ฟังหลายท่านก่อนออกจากบ้านเดี๋ยวนี้จะมีการวางแผนการเดินทางเปิดมาฟังจอสร้อยก่อนเอ๊ะวันนี้มีอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะใครที่จะต้องผ่านโดยรอบวงเวียนใหญ่เนี่ยวันนี้เราก็เน้นย้ำเรื่องนี้เลยเรื่องของการจัดการจราจรเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางเรื่องของการเดินรถสาธารณะว่าจะต้องทำตัวอย่างไรเพราะว่าหลายๆเส้นทางเขาก็แจ้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถนะครับสำหรับขสมกเองไทยสมายบัสด้วยที่มีผลกระทบประมาณ9สายนะตรงนี้เราก็เพิ่มเติมไปให้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเปิดฟังจอสร้อยได้ก่อนออกจากบ้านนะคุณผู้ฟังถ้าไม่แน่ใจก็โทรมาถามได้เลยนะครับดอกจัน1808-1137ก่อนเราออกจากบ้านเนี่ยถามข้อมูลไว้ก่อนว่าจะไปเส้นทางไหนดีเผื่อเราจะต้องผ่านจะได้หลีกเลี่ยงได้นะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับแม้ว่าจะทักว่าจะทักก็ยังไม่ได้ทักสักทีคุณปลั๊กนะฮะคุณจอมด้วยนะคุณจอมสวัสดีนะครับทักทายเข้ามาทางคุณเดี๋ยวนะคุณอิสระนะครับสวัสดีครับทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณนิดนึงนะคุณ AA ด้วยนะครับคุณเหมียวสวัสดีคุณเหมียวมาพระราม2นะครับสักทีสี่น้องพัดเหรอพี่เหมียวอยู่แถวไหนครับคุณสุวรรณคุณสุขวรรณาด้วยนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีทางคุณธนิธรด้วยนะครับบอกว่าอ๋ออันนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆย่านตรงวงเวียนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมมาให้นะครับว่าอุณหภูมิที่เทพรักษ์33องศาดัชนีความร้อน38องศาโอ้ถือว่าร้อนนะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real Time ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 9:45 น.นะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของPEA นะครับโดยน้องหวัดดีเขาแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA นะครับที่มาชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมอย่างเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้นะครับต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณ PEA นะครับก็ต้องระวังนะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมันมาในทุกวงการนะคุณผู้ฟังถ้าเราระวังตัวนี่ก็จะดีมากๆให้สังเกตดีๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ย้ำนะครับว่าของแท้คุณผู้ฟังต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับนะฮะก็เพิ่มเติมกันนะครับในช่วงนี้ด้วยขอบคุณทาง PEA นะครับมาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีทักทายคุณจิรทิพย์ด้วยนะครับจากมหาชัยบอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแสงแดดยังไม่ทำงานแน่ๆนะครับตรงนั้นนะก็มองออกไปนี่แสงแดดก็ยังไม่จ้านะครับวันนี้นะฝน140นะครับในกรุงเทพนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยช่วงเช้าๆไม่มีฝนแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเลิกงานช่วงเย็นอาจจะมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับเมื่อเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรมีหลายท่านแจ้งเข้ามาเลยนะครับเนี่ยหลากหลายข้อมูลมีอุบัติเหตุคุณตีทองหล่อแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะครับบริเวณจุดเชื่อมต่อจตุโชติมุ่งหน้าต่างระดับรามินทรานะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางช่องทางขวากิโลเมตรที่36+200มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย9มาแล้วนะครับกำลังเรียกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอ่อนนุชช่วงระหว่างแยกอ่อนนุช17มุ่งหน้าแยกอ่อนนุช44บริเวณใกล้เคียงกับห้างแมคโครอ่อนนุชนะครับมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 8:39 น.รถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะ3รายผู้ใหญ่2รายมีเด็ก1รายด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับนะรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 ครับส่วนอีกจุดหนึ่งคุณพรทิพย์แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับถนนเชื่อมสัมพันธ์เลยซอยเชื่อมสัมพันธ์13มาเล็กน้อยมีแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์ตัวรถแท็กซี่จอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วมีจักรยานยนต์ขับมาชนนะครับไม่แน่ใจว่าจักรยานยนต์เสียหลักหรือเปล่านะตัวรถเนี่ยขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทพิงกับประตูรถแท็กซี่อยู่เลยนะครับกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีบาดเจ็บ1รายเป็นชายนะครับช่วงระหว่างถนนสังฆสันติสุขมุ่งหน้าสะพานคลองลำต้นไทรจุดเกิดเหตุเลยซอยเชื่อมสัมพันธ์13มาเล็กน้อยนะก็การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งขอบคุณทางคุณพรทิพย์ด้วยนะครับนี่เป็นอุบัติเหตุรายที่17แล้วนะครับที่แจ้งเข้ามากับจอสอร้อยของเราคุณสมเกียรติบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางบางนาต่อเนื่องพระราม2ช่วงระหว่างด่านบางครุนะครับสุขสวัสดิ์นี่นะฮะมุ่งหน้ามาเหนืออนุสาวรีย์คุณกลาการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันเดินทางมาถึงตรงกิโลเมตรที่5+900เจอท้ายแถวเลยครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือไม่นะฮะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ใช่ไหมโอ้น่าจะมีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยโอ้ท้ายยาวเลยนะครับจากด่านบางครุมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2เนี่ยนะฮะมีท้ายสะสมยาวคือเหมือนรถเคลื่อนตัวช้าเรื่อยๆเลยนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณโอ้โหเกือบ7กิโลเลยครับ6กิโลเมตรเศษด้านฝั่งจากทางหน้าด่านบางครุนะครับไปบางขุนเทียนก็คือฝั่งขาออกนั่นเอง ส่วนทางคุณหนูครับแจ้งมานะบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้จากหน้าด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าคือเป็นฝั่งกลับกันนะครับเนี่ยมุ่งหน้าอนุสาวรีย์คุณกลารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันรถเคลื่อนตัวช้าอ๋อฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนี่แหละคุณหนูแจ้งมานี่บอกว่ามีเลยด่านบางขุนเทียนมาเล็กน้อยมีรถ SUV สีน้ำเงินป้ายถ้าเป็นสีเขียวขับเร็วมากปาดไปอ๋อไม่ได้เป็นอุบัติเหตุนะคือขับเร็วมากเห็นพฤติกรรมการขับก็เลยแจ้งมาเกือบจะชนรถของคุณหนูนะครับก็เตือนให้เรามัดระวังด้วยอ๋อน่าจะเป็นการขับรถเร็วนะไม่ได้แบบเกิดเหตุอะไรนะฮะแต่ว่าดูฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2เนี่ยรถหนาแน่นเหมือนกันคุณวิมลครับแจ้งมาบอกว่าพัฒนาการด้านขาเข้าช่วงระหว่างซอยพัฒนาการ30มุ่งหน้าแยกคลองตันการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับอ๋อนี่ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาออกมุ่งหน้าบางขุนเทียนเนี่ยกิโลเมตรที่11+800นะครับเหนือถนนบางขุนเทียนมีอุบัติเหตุครับคุณผู้ฟังรถกระบะชนท้ายรถเทรลเลอร์นะครับขวางไหลทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ตั้งแต่ก่อน8นาฬิกาแล้วนะครับตั้งแต่ก่อน8นาฬิกานะอันนี้เป็นเหตุที่แจ้งมาอาจจะยังมีผลกระทบตกค้างกันอยู่นะครับแต่รถก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ช้าครับนี่นะฮะเป็นเหตุรถกระบะชนท้ายรถเทรลเลอร์นะครับท่านใดที่อยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางขาออกมุ่งหน้าไปทางพระราม2จากหน้าด่านบางครุนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชนะครับคุณสันทัศน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์และคุณผู้ฟังชาวสร้อยทุกท่านในช่วงสายของวันนี้ครับผม
0: ฝากคุณสันทัศน์เพิ่มเติมหน่อยที่บอกมีเหตุรถกระบะชนท้ายรถเทรลเลอร์ฮะตรงบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระราม2กิโลเมตรที่11นะบวก800ไหมตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับผมเหนือถนนบางขุนเทียนนะครับจุดดังกล่าวนี้ก็ยังมีรถเทรลเลอร์จอดอยู่นะครับส่วนรถกระบะนี้ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเหตุดังกล่าวก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณสัก6กิโลเมตรได้นะครับรถเทรลเลอร์เนี่ยจอดอยู่ไหลทางซ้ายนะครับจุดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไหลทางซ้ายไปแล้วก็ไปเบียดแทรกตรงบริเวณที่มีรถจอดนะครับก็ทำให้รถสะสมครับส่วนที่ทางกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกาญจนาก็มีท้ายเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณรถมากนะครับรถบรรทุกก็ขึ้นเชิงสะพานได้ช้านะครับผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับส่วนฝั่งกลับกันก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันครับคุณพัชครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอการเคลื่อนย้ายเนาะสำหรับรถเทเลอร์ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุ
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ก็ต้องฝากเนื้อเรื่องของการวิ่งไหลทางเนี่ยอันตรายนะคุณสันทัศน
1: ์ก็โดยปกติแล้วก็ไม่ควรวิ่งนะคร
0: ับ
1: ไหลทางซ้ายเนี่ยใช้เพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหากมีเหตุอุบัติเหตุหรือว่ารถขัดข้องเนี่ยเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะได้เดินทางเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเหตุต่างๆที่กีดขวางการจราจรอยู่วัตถุประสงค์มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้นะครับค
0: ุ
1: ณ
0: พ
1: ัชครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะฝ่าฝืนไปใช้ในช่องไหลทางซ้ายกันเยอะพอสมควรครับ
0: ก็เร็วด้วยวิ่งกันเร็วๆเนี่ยอันตรายมาก
1: อันตรายมากเลยครับบางทีมีรถขัดข้องจอดเนี่ยก็ไม่ทันระวังนะครับคันที่หนึ่งก็เห็นแล้วล่ะแต่พอคันที่หนึ่งฉีกออกขวาไปเนี่ยคันที่สองก็จะมาชนท้ายลักษณะเหตุก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรและก็ไม่ควรที่จะใช้ไหลทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหลทางขวาหรือว่าไหลทางซ้ายนะครับเพราะว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษเนี่ยเอกลักษณ์ของเส้นทางนี้ก็คือจะมีไหลทางที่กว้างมากนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งตลอด24ชั่วโมงครับคุณครับ
0: ก็เลยต้องมีหลายทางที่กว้างเพราะว่าถ้ารถบรรทุกเสียเนี่ยเขาต้องจอดได้พอดีอ่ะมันก็เลยกว้างหน่อย
1: ถูกต้อง
0: โอ้
1: ถูกต้องครับวัตถุประสงค์เป็นอย่าง
0: ไรไม่ได้ให้วิ่งนะไม่ให้วิ่งเป็นเซอร์วิสเลนเท่านั้น นะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับผม
0: งั้นเดี๋ยวภาพรวมสายทางอื่นคร่าวๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสันทัด
1: ขอบคุณครับเรามาดูทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนะก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเชื่อมมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงเนินเพลจิตนะครับเข้าราบบ่อนไก่ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับเนื่องจากว่าออกดวงพิทักษ์นี่ก็ยังไปได้ช้าอยู่ผ่านพ้นทางออกดวงพิทักษ์แล้วออกพระราม42ก็ยังไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไปครับผ่านพ้นมาแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่ครับคุณพัชครับแล้วก็ในฝั่งบางนาขาเข้ามานะครับก็หน้าด่านนี้ก็คล่องตัวนะครับเข้ามาแล้วก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณราชสุขุมวิท62นะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องทิศทางกลับกันนะครับฝั่งทางด้านดาวคะนองนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็ต่อเนื่องออกไปถนนพระราม2สักประมาณ2กิโลเมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วขึ้นสะพานทศมราชันสะพานพระราม9ก็ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือถนนนางลิ้นจี่นะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณพัชครับ
0: ครับ
1: ทางด่วนศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทเวลานี้ก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับแต่ว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมาจนถึงทางลงประปา2ผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีฝั่งกลับกันจากพญาไทออกไปทางแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีทีเดียวไม่เป็นปัญหาครับพญาไทออกไปทางด้านบางโคร่ช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีนะครับลงยมราชลงสีลมก็มีอยู่บริเวณกลางป่าทางลงนะครับไม่ได้ขวางทางตรงนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับทางฝั่งศรีนครินทร์เข้ามายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับท้ายก็อยู่เหนือด่านรามคำแหงนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงปิยเวสนะครับผ่านพ้นทางลงปิยเวสแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับประจิมรัฐยาช่วงเวลานี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับอุดรรัฐยาก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับฟังฉลองรัฐหน้าด่านจตุโชตช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีแล้วนะครับ
0: ได้ครับแม้เวลาใกล้จะหมดคุณสันทัด
1: ก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ
0: ได้ครับคุณสันทัดเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายเรื่องนึงเวลาใกล้หมดทางด่วนฉลองรัฐก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50มีจักรยานยนต์วิ่งอยู่นะครับมาจากทางพัฒนาการเดี๋ยวฝากคุณสันทัดไปเลยอ่ะช่วงนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวพักข่าวก่อนขอบคุณมากครับคุณสันทัดสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเป็นประธานเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและผลการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียต่อยอดมิตรภาพนะครับเร่งเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนพร้อมเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับโดยเช้าวันนี้จะร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้โดยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านและการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรสะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงนอกจากนี้ยังเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งวันนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านชะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองประเทศและเห็นพ้องให้ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขและมั่นคงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งข่าวครับ
1: มาที่เรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมขังคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลของโรคฉี่หนูจากกรมควบคุมโรคนะครับอาการและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคฉี่หนูนอกจากจะพบเชื้อในหนูแล้วยังพบได้ในสุนัขวัวควายเชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้2ทางคือทางตรงโดยการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่หรือโดนสัตว์ที่มีเชื้อกัดและทางอ้อมเช่นเชื้อจากฉี่หนูปะปนอยู่ในน้ำดินและเข้าสู่คนทางบาดแผลอาการที่พบมีดังนี้มีภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสองข้างภายใน3วันแรกของโรคและอยู่ได้นาน 1-7 วันและอาจพบร่วมกับเลือดออกที่ตาขวาข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้กดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่น่องมีเลือดออกแบบต่างๆโดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงมีผื่นอาจพบได้หลายแบบอยู่ได้นาน 1-7 วันและอาจพบร่วมกับเลือดออกที่ตาขวาข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้กดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่น่องมีเลือดออกแบบต่างๆโดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง

0: ของโรคหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำที่อาจมีเชื้อของโรคปนเปื้อนอยู่หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปสัมผัสปัสสาวะโคกระบือหนูสุกรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปล่อยทิ้งไว้ค้างคืนโดยไม่มีภาชนะปิดหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องลุยน้ำลุยคนเป็นเวลานานและควรทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากแช่น้ำหรือย่ำลงไปในแหล่งที่มีน้ำที่สงสัยว่าอาจมีเชื้อปนเปื้อนได้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงแดง
2: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
2: เป็นลูกคนที่ต้อง
3: เป็นลูกคน
2: โตแล้วสองคนนี
3: ่ของหนู
2: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ก็ทำงานก็มีงาน
1: มีงานป่าทั้งแผ่น
0: นะ

0: 10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณสอครุในอยู่ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับคุณส
1: อสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณสอใช้ฝั่งไหนครับเนี่ย
1: อ๋อวันนี้ใช้ฝั่งภูเขาแหวนตะวันออกครับบางพลีสวัสดิ์นะครับ
0: ครับ
1: ใช้ขึ้นมาไปขึ้นจากด่านมาคู่สามครับมาจะเข้าจะไปบางพลี
0: ครับ
1: จราจรขึ้นไปเราก็ใช้ได้ดีก็ไปจราจรครับ
0: โอ้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฝั่งนี
1: ้ไม่มีปัญหาครับทั้งไปทั้งกลับครับ
0: โ
1: อ้ขนาดแรงงานนี่ไปอยู่จะเข้าเช้าสามเสียงแล้วยังสบายสบายครับคุณพันธ์ครับ
0: อ๋อครับคือถ้าขึ้นจากด่านบางครูมาทางร่วมปู่เจ้าเนี่ยดียังดีอยู่ไปบางนาเนาะ
1: คร
0: ับ คร
1: ับ
0: โอ้
1: รถเสียไม่มีวันนี้ครับรถเสียไม่มีเลย
0: ครับ
1: อากาศซึมซึมใกล้ใกล้จะตกจะจบ
0: โอ้แสงแดดไม่มีเลยเหรอครับทางนั้น
1: ไม่มีครับ
0: ครับนะก็ยังอากาศยังร้อนไหมทั้งห้องเนี่ย
1: เริ่มเยอะจะร้อนแล้วคร
0: ับ แต่ก็มันก็ยังครึ้มๆอยู่แสงแดดยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับไปทางไปไหนนะครับคุณส
1: อผมจะไปบางพลีครับ
0: อ๋อเดี๋ยวลงตรงเทพรักษ์ไหม
1: ครับลงบางพลีนะครับลงก่อนลงบางนานะครับ
0: ก็แสดงว่าลงเทพรักษ์ไปบางพลีนะครับ
1: ครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะครับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับนะทางฝั่งนี้ดีนะครับถ้าขึ้นจากหน้าด่านบางครุนะจะมีชะลอเล็กน้อยตรงสะพานกาญจนาเชิงทางขึ้นแต่ถ้าเลยไปได้แล้วเนี่ยเลยทางร่วมปู่เจ้าไปคล่องตัวนะครับด้านกลับการรถยังเยอะนะคุณผู้ฟังกรณีที่มีอุบัติเหตุรถเทเลอร์นะครับชนกับรถกระบะยังอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับทิศทางจากด่านบางครุไปบางขุนเทียนนะครับตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากอยู่เพราะว่าเขาเลื่อนเข้าด้านซ้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังรอการเคลื่อนย้ายอยู่เน้นย้ำคุณผู้ฟังเรื่องของการวิ่งไหลทางด้านซ้ายนะก็เขาห้ามเลยนะครับแต่จริงๆโอ้โหต้องยอมรับว่ายังวิ่งไหลทางกันเยอะนะสำหรับบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยแล้วก็จะเกิดเหตุเหมือนที่คุยกับทางคุณสันทัศน์เมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วส่วนแจ้งวัฒนะด้านขาออกนะครับมีรถเสียนะคุณกิตตินันแจ้งมานะครับบอกว่าบริเวณสะพานข้ามแยกหลัก4นะครับมีรถเก๋งสีเทาครับ BMW จอดเสียช่องทางด้านขวาครับฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะครับแจ้งวัฒนะด้านขาออกบนสะพานข้ามแยกหลัก4นะครับมีรถ BMW สีเทาจอดเสียช่องทางขวาสุดนะครับแล้วก็ที่เราแจ้งไปทางคุณสันทัศน์นะกรณีคุณสมยศแจ้งมาว่าไปเห็นรถจักรยานยนต์นะครับขึ้นไปใช้ทางด่วนรามอินทราก่อนถึงทางลงสุขุมวิทประมาณ500เมตรนะครับขับขี่อยู่ช่องทางด้านซ้ายลักษณะขับทิศทางเดียวกับรถนะครับว่าดูเหมือนน่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่แน่ใจขึ้นมาได้อย่างไรก็ประสานให้แล้วนะครับเหมือนกับว่าทางกู้ภัยฉลองรัฐที่เขาเพิ่มเติมมาว่าเป็นรถจักรยานยนต์ขับฝ่าด่านขึ้นมาจากพัฒนาการ1ล่าสุดขณะนี้ลงไปทางด้านของสุขุมวิท50แล้วนะครับตรงนั้นเออไม่รู้ตั้ง GPS แล้วลืมเลือกชนิดรถหรือเปล่านะครับเขาก็จะพาขึ้นนะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนชนิดรถเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะยังเป็นรถจนอยู่ก็นั่นแหละก็จะพาขึ้นทางด่วนได้ไงนะเวลาเราตั้ง GPS เขาจะมีชนิดรถด้วยก็จะมีทั้งการเดินการขับรถยนต์ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังต้องเลือกโหมดดีๆนะครับเข้าทางผิดกันมาเยอะนะมอเตอร์ไซค์ไปใช้ทางรถยนต์ไปใช้ทางมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้บ้างนะครับเนี่ยก็ต้องตั้งกันให้ดีนะ ส่วนคุณผู้ฟังกรณีของเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เนี่ยนะฮะเมื่อเช้าครับช่วง 7:30 น.ทางด้านของผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ ลงพื้นที่นะครับทางผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีและพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพผู้กำกับการสน.บุพารามนะครับลงพื้นที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมนะฮะเรื่องนี้กับทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แหมตรงๆเรียนถามผอ.เลยนะครับจากการลงพื้นที่พร้อมด้วยท่านผู้ว่าชัดชาติเมื่อเช้านี้เป็นยังไงมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับผอ.ครับ
2: ครับในส่วนของการทรุดตัวอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ถ้าจะไม่ก็เหมือนจะคงที่แล้วไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นที่ที่จะนำไปสู่ภาวะวิกฤตอะไรนะครับอ
0: ัน
2: นี้การเฝ้าสังเกตตัวตึกที่มีการมอนิเตอร์ทั้งคืนก็พบเพียงแค่หลักมิลนะครับที่ว่าจะมีการเคลื่อนตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งมองโดยภาพรวมแล้วก็คือคงที่ไม่มีการสุดเอียงมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเดียวกว่าเดิมนะครับ
0: ครับโอ้คือเคลื่อนตัวหลักมิลอันเนี้ยมัน ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มันเข้าข่ายอันตรายอย่างนั้นใช่ไหม
2: คืออันนี้มันไม่ยังนิ่งอยู่เหมือนอาคารก็แค่ไม่แทบจะไม่มีการเคลื่อนอะไรเคลื่อนตัวเลยว่าอย่างนั้น
0: ครับ
2: เคยเขาจับมอนิเตอร์ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับส่วนการเคลื่อนตัวของพื้นถนนเนี่ยทางผู้รับจ้างเขาก็มีการกระทำให้เพิ่มความหนาแน่นของดินอะไรต่างที่เขาเรียกเกาติ้งของพื้นที่เพื่อจะไปอุดน้ำที่ไหลเข้าไปในอุโมงค์นะครับเขาก็ทำทั้งก่อนทั้งคืนตรงนี้ตอนนี้พื้นที่ว่าพื้นถนนที่ว่ามีการซุดเอียงตอนนี้ไม่มีการซุดแล้วนะครับ
0: นะครับ
2: ครับแต่เราก็ยังเฝ้าระวังอยู่แล้วเขาก็ยังทำการไอ้ตัวเพิ่มความหนาแน่นของดินอยู่นะครับ
0: ก็ยังมีการเพิ่มความหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆตรงนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับจนดูว่าถ้ามันไม่มีผลกระทบหรือว่านิ่งมากแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวน้ำในอุโมงค์ได้ก็คงจะหยุดหรืออาจจะมีถ้ามั่นใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดการจราจรให้รถสาธารณะวิ่งสามารถวิ่งผ่านได้ในเลนสักเลนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราปิด 100%
0: ครับจากการลงพื้นที่เมื่อเช้านี้มีอะไรยังน่ากังวลอยู่ไหมครับผอ.
2: ตอนนี้ไม่มีน่ากังวลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่ห่วงเรื่องความเรื่องการเดินทางของพ่อแม่ประชาชนผู้ใช้รถสาธารณะรถเมล์นะครับแล้วก็นักเรียนที่ว่าโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงนะครับคือการเลี่ยงการจราจรก็สามารถทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็เนียงแต่ว่าเราก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเราปิดหลายวันแล้วยังจะอาจจะมีผลกระทบทางท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายว่าถ้าสถานการณ์ดีนั่นดีก็อาจจะให้เปิดให้รถเมย์วิ่งสาธารณะวิ่งได้สักเลนหนึ่งในเส้นทางตรงนั้นนะครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าการที่เราปิดการจราจรมันทำให้รถเมย์หลายสายต้องเปลี่ยนเส้นทางวิ่งแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับประชาชนอะไรอย่างนี้ครับ
0: นะเพราะว่ามันใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: จะมีการประเมินสถานการณ์วันนี้อีกสักวันหนึ่งแล้วถ้าสามารถทางตำรวจมั่นใจทางผู้รับเหมาเขามั่นใจทางตำรวจโอเคก็อาจจะมีการเปิดการจราจรสักเลนหนึ่งให้รถเมษานะวิ่งได้ครับ
0: ซึ่งถ้าประเมินวันนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าพรุ่งนี้อาจจะเปิดได
2: ้ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอดูทางเทคนิคเขาอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ทางผู้รับจ้างเขาสามารถทำงานได้เต็มที่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่จะแก้ไขปัญหา
0: ปิดการจราจรก็เลยทำงานได้
2: ใช่เขาก็ทำงานได้เต็มขึ้นมากขึ้นครับ
0: คร
2: ับ เครื่องส่งเครื่องจักรต่างๆเขาก็สามารถเร่งจากเดิมที่มีเครื่องเขาเพียงเครื่องเดียวตอนนี้ก็เครื่องเป็น3เครื่อง4เครื่องได
0: ้ก็คือเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้น
2: เร็วขึ้นทำได้มากขึ้น
0: มากขึ้นด้วยอ๋อ
2: ครับผม
0: แต่ก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนอย่างนั้นนะครับผอ
2: ใช่ครับก็ดูประเมินสถานการณ์ทุกคนดูว่าตอนนี้เขายังมอนิเตอร์ไอ้ตัวตึกทั้งสองฝั่งที่ว่ามีรอยแยกอะไรอยู่เนี่ยที่ประชาชนตกใจตรงนั้นก็ยังมีการเฝ้ามอนิเตอร์โดยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของสำนักป้องกันของกทมด้วยก็มีการเฝ้าระวังอยู่ส่วนของผู้รับจ้างเนี่ยเขาดูตัวพื้นถนนเขาก็มีการเฝ้าระวังตรวจสอบความเคลื่อนตัวของผิวจราจรเนี่ยว่ามีการทรุดลงไปไหมซึ่งเมื่อเช้าเขาก็ทางเทคนิคเขาเป็นช่างทางต่างชาติเขาบอกว่าสเตเบิลแล้วเขาบอกพื้นตรงนั้นสเตเบิล
0: ก็คือเสถียร
2: แล้วก็ยังเฝ้าระวังอยู
0: ่ก็คือเหมือนกับว่าเสถียรแล้วนะครับไม่
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับตรงนี
2: ้
0: ทีนี้
2: เรียนถามผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสเตเบิลนะครับแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราต้องไปรอให้เขาสรุปในรายงานอีกทีนึง
0: ดูเหมือนการทำงานในแต่ละภาคส่วนทั้งปภ.เองทั้งกทม.เองทั้งในส่วนของหน้างานเองนี่ค่อนข้างประสานกันลงตัวดีนะครับเนี่ย
2: ครับก็เราก็ประสานงานเพราะว่าตอนนี้มันภัยยังไม่ได้เกิดแต่ว่าเราก็เปลี่ยนการมาตรการป้องกันเราวางแผนล่วงหน้าได้ได้แล้วก็ประสานเอาเฉพาะมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก่อน
0: ครับผมในส่วนของการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตรงนี้มีการตั้งหรือไม่ยังไงครับ
2: ทางผู้รับจ้างเขาก็มารับเรื่องร้องเรียนอยู่ในบริเวณนั้นด้วยในส่วนของเขตเราก็จะมีการประชุมและไปติดตามดูความคืบหน้าการดำเนินการของทางผู้รับจ้างครับว่ามีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะคร
0: ับประชาชนเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่โดยรอบมีความอุ่นใจมากขึ้นแค่ไหนจากการลงพื้นที่ของทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทาง
2: น
0: ายกเขตด้วย
2: อันนี้เราก็จะไปสอบถามในฝั่งของเขตธนบุรีเราก็จะเข้าลงไปว่าไปสอบถามความคิดเห็นและดูว่าตรวจสอบสภาพอาคารภายนอกก่อนเบื้องต้นก่อนว่าถ้ามันสถานการณ์แรงขึ้นอาจจะต้องมีการเตรียมการอพยพก็อาจจะไปสอบถามข้อมูลเตรียมการข้อมูลว่าเขามีบ้านพักสำรองที่ไหนอะไรยังไงไม่พักอาศัยในพื้นที่ได้ไหมในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็เดี๋ยวทางเขตธนบุรีก็สำรวจด้วยเช่นกันครับผม
0: จำนวนเยอะแค่ไหนครับณตอนนี้คนที่เรียกว่า
2: ก็คือตามเดิมก็คืออย่างที่ท่านผู้ว่าให้ไว้ก็คือเราจะดูจุดณแนวรัศมี30เมตรก่อนจากจุดนั้นไปนะครับ
0: ครับ
2: ผมคือตอนนี้ฝั่งของเขตธนบุรีมันก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้อะไรว่าจะเกิดเหตุอันตรายที่ว่ามีพฤติกรรมของดินหรือว่าของโครงสร้างที่จะนำไปสู่การเกิดภัยเท่านั้นเองเราก็พยายามเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ไปตรวจสอบให้สอบถามข้อมูลชาวบ้านประชาชนผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารเพราะมันเป็นอาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมีพักอาศัยอยู่ในตัวตึกบ้างหรือบางส่วนใหญ่ก็อาจจะไปพักอาศัยที่อื่นนะครับ
0: ครับ
2: ผม
0: มีคำถามเดี๋ยวนิดนึงนะฮะจากทางผมเห็นทาง YouTube มีท่านหนึ่งสะท้อนเข้ามา
2: คร
0: ับ เอ๊ะแถวๆอย่างสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ตรงนั้นก็ไม่มีความกังวลไหมครับตรงนั้น
2: สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีความกังวลไหมคือตรงในอุโมงค์เนี่ยเขายังแก้ไขปัญหาอยู่ครับตัวสถานีมันอยู่ห่างไปนะครับ
0: มันอยู่ห่างไปใช่ไหม
2: อุโมงค์มันอยู่ตรงไอ้ด้านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
0: ครับ
2: ครับแต่ว่าแต่ช่วงที่เปิดอุโมงค์นะเป็นสถานีนะอยู่ตรงสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านนู้นซึ่งระยะผ่านไปจากตรงนี้อีกประมาณจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ200-300เมตร
0: ซึ่งถือว่าไกลกันไหมครับซึ่งถือว่า
2: ก็ไกลกันอยู่ครับ
0: เพราะว่ารู้สึกว่ามีประชาชนตรงนี้สะท้อนมาเมื่อวานนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งถามมาทาง YouTube นะครับฝากตรวจสอบแถวห้างเมอรี่คิงวงเวียนใหญ่ด้วยได้ไหมครับนี่
2: อ๋ออันนั้นก็นั่นอยู่แล้วครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่เขาทำเก็บทำอะไรอยู่แล้วขุดเจาะอะไรเวลาตอนที่เครื่องจักรทำงานอันนั้นเขาก็มีผลอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนเป็นกำเนิดแรงสั่นสะเทือนทั่วไปในช่วงเวลาเท่านั้นเอง
0: ช่วงเวลาทำงานอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: เพราะมันมีเครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่เยอะมากเพราะนะฮะบางทีรถเคลื่อนตัวอะไรตัว
0: ด้วยประกอบกันก็เป็นปัจจัยเพิ่มไปอย่างนั้น
2: ครับผมแต่มันไม่ได้มีเป็นดินมันไม่ได้มีการซุดตัวหรือมีอะไรขึ้นมาเป็นแบบนั้น
0: ครับก็อย่างที่บอกก็คือรัศมี30เมตรตรงนี้เท่านั้นนะครับที่เรียกได้ว่าตรวจสอบกันตลอดเวลาแล้วก็ใช้เครื่องมือของทางปภ.นะเมื่อช่วงที่เราก็ได้คุยกับทางปภ.ด้วยก็บอกว่าไม่มีการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นนะซึ่งที่ปภ.ก็ได้ประชุมร่วมกันใช่ไหม
2: ครับเมื่อเช้าก็สอบถามข้อมูลจากปภ.มาแล้วก็ท่านผู้ว่าลงมาก็มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงนี้ท่านผู้ว่าจะไปประชุมรับทราบรายงานของแต่ละหน่วยงานที่ความในรายละเอียดเป็นยังไงและการดำเนินการของผู้รับจ้างมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: ครับมีส่งกำลังใจให้ผอ.ด้วยนะครับบอกว่าได้พักหรือยังครับผอ.
2: ครับขอบคุณครับ
0: เสียงผอ.เหนื่อยๆด้วยนะก็ให้กำลังใจผอ.ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับทุกหน่วยงานเลยนะครับผอ.
2: ครับก็เราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านครับผมมีอะไรเราก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็พยายามสื่อสารก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งมาได้ถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ให้ได้เลยก็เราก็จะทำทันทีนะครับแต่ในส่วนไหนที่ว่าจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับที่จะไปดำเนินการให้ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะครับก็ได้ฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับจากปากของผอ.เองเลยนะครับคุณผู้ฟังนะจ.ส.ร.ทุกท่าน
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับเมื่อเช้าท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านผู้ว่าชาชาตินะแล้วก็ทางผู้กำกับการสน.บุพารามนะครับที่ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจสอบก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนการทรุดตัวไม่มีนะฮะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นก็แนวโน้มไปในทางที่ดีนะครับนะขอบคุณทางผอ.ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันก็ให้กำลังใจด้วยไม่แน่ใจว่าท่านได้พักผ่อนหรือยังนะนะครับตั้งแต่โอ้โหต่อเนื่องกันเลยอะครับนะทางท่านผู้ว่าก็รีบลงพื้นที่กันเลยหลายๆคนก็ได้ไปดูนะผ่านทางไลฟ์สดกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็ได้เห็นการทำงานจริงๆนะครับแต่ก็อดห่วงไม่ได้นะเพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนก็มาร่วมกันเนาะในการทำงานนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราดูข้อมูลนิดนึงมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับโอ้วันนี้เชียงใหม่อุบัติเหตุเยอะนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิงทางลงต่างระดับดอนจันเกิดเหตุเมื่อช่วง 9:30 นนะครับรถชนท้ายกัน3คันขวางช่องทางขวาถนนเปียกลื่นอีกแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ส่วนใหญ่สาเหตุที่มาจากถนนเปียกลื่นทั้งนั้นเลยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับท้ายสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะเมื่อชั่วโมงก่อนการเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนถนนทางหลวงหมายเลข11อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่ก็มีเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงโกลบอลเฮาส์สาขาลำปางเล็กน้อยอำเภอเมืองมีรถชนกันขวางช่องทางขวาและตกร่องกลางถนนด้วยมีเจ้าหน้าที่แล้วนี่ก็ฝนตกประกอบกับถนนเปียกลื่นนะครับเนี่ยโอ้นี่ทางภาคเหนือนี่ฝนตกนะนะครับใช่เพราะว่าทางกรมอุตุที่เขาก็ยืนยันเมื่อเช้าที่คุยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ทางลำปางทางแพร่เนี่ยมีอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเดินตลาดกับจ.ส.ร้อยนะครับในช่วงนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
3: เดินตลาดกับจ.ส.ร้อย
0: ป่ะไปเดินตลาดกับคุณอนัชชานะครับคุณอนัชชาครับ
4: ค่ะช่วงนี้เรามาดูที่ตลาดข้าวกันนะคะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้มีการศึกษาโครงการยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อที่จะปรับโครงสร้างการค้าข้าวไทยเปลี่ยนผ่านจากการขายในเชิงปริมาณไปเป็นการขายคุณค่านะคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวสูงถึงร้อยละ 43.3 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศหรือคิดเป็น 74.7 ล้านไร่ปลูกข้าวนาปลังก็คือข้าวขาวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก8ล้านไร่ในปี2564เป็น13ล้านไร่ในปี68ส่วนทางกับราคานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแนวทางการค้ากันนะคะทีนี้เราไปดูตลาดข้าวโลกเนี่ยเขามีความต้องการข้าวมูลค่าสูงกลุ่มข้าวรักโลกโดยเฉพาะข้าวคาร์บอนต่ำมีมูลค่า 7,800 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะขยายตัวเป็น 12,000 เหรียญสหรัฐภายในปี2577นะคะจะเราต้องมีการปรับยุทธศาสตร์กันส่วนเรื่องของการยางนะคะการยางประเทศไทยตอนนี้เผยความสำเร็จโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยเกษตรเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยางเชิงเดี่ยวไปเป็นสวนยางอารยเกษตรสำเร็จไปแล้ว 75,000 ไร่โดยในปีงบประมาณ 67-68 เนี่ย 50,000 ไร่พอมาถึงปีงบประมาณ 69ก็สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายนะคะอีก 25,000 ไร่ภายใต้โครงการเนี้ยกยท.เขาจะสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 15,000 บาทหรือไร่ละ 1,500 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อรายสำหรับค่าพันธุ์พืชค่าปุ๋ยอินทรีย์ค่าพันธุ์สัตว์อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์บางส่วนไม่รวมค่าอาหารสัตว์นะคะเพื่อได้จะสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยต่อยอดการใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมที่รับการสนับสนุนต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างรายได้และก็มีตลาดรองรับด้วยแนวทางของสวนยางอารยเกษตรเนี่ยเป็นการผสมผสานหลักเกษตรยั่งยืนทั้งเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่วนเกษตรและเกษตรธรรมชาตินะเพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างผลผลิตและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เนี่ยนอกจากการปลูกสวนยางแล้วก็จะมีพืชมีเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงปลาด้วยนะก็ผสมให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วเขาบอกว่ามันเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาแต่ยางอย่างเดียวเรายังมีรายได้จากส่วนอื่นๆมาด้วยนะคะก็เน้นที่ความสมดุลระหว่างผลผลิตสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะชาวสวนยางที่สนใจก็ยังเข้าร่วมโครงการได้นะคะติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกยท.สาขาใกล้บ้านได้นะคะ
5: ครับ
4: ปิดท้ายที่จังหวัดนครราชสีมานะงานทุเรียนยังอยู่ทุเรียนปีนี้เยอะมากหลายๆพื้นที่ก็จะยังมีการจัดกิจกรรมกันนะคะอย่างที่นครราชสีมาเนี่ยเขามีการจัดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราช2026นะยกระดับสินค้าเกษตรสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็จัดการประมูลทุเรียนการกุศลด้วยนะคะช่วยโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมามีงานจัดที่GI Field Square ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมามีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มากที่สุดในประเทศไทยก็คือ11รายการแล้วยังมีการผลักดันขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก5รายการด้วยนะคะสำหรับทุเรียนโคราชที่เราเห็นในภาพตอนนี้นะมีพื้นที่ปลูกกว่า 15,800 ไร่นะ6อำเภอทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วเปลือกบางแกะง่าย
5: สลิมมาก ทำไมอยู่นี้ทุเรียนรุ่นใหม่ๆรุ่นแบบชื่อที่แบบเป็นเฉพาะถิ่นน
4: ี
5: ่คุณภาพดีจังนะ
4: ใช่แล้วมันจะแกะง่ายอ่ะ
5: ค่ะโอ้ยนี่เนื้อใหญ่มากค่ะลูกใหญ
4: ่แล้วอิ่มอิ่มเลย
5: ใช่ไม่ต้องแบบหลายภูอ่ะ
4: ใช่นะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มีทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชด้วยมาใหม่กำลังอยู่ระหว่างผักดันขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม
5: หลายพันมากเลยนะคุณอาจารย
4: ์เราก็ชิมไล่ชิมไป
5: เนาะความแตกต่างรสชาติแต่ละพันเป็นยังไง
4: ใช่เพราะว่าเขาจะต่างไปตามดินตามน้ำสภาพอากาศก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้สามารถขึ้นทะเบียน GI แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกัน
5: ผมไม่แน่ใจว่ามุมกล้องเขาถ่ายแล้วโอ้มันใหญ่จริงนะเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ
4: ต้องลงไปในแถวนี้ก่อนแล้วไหมเดี๋ยวพักเที่ยงเนี่ย
5: ครับ
4: แม่ลงไปตลาดนี่ฝั่งคลองเตย
5: เห็น120เองนะเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งก็มีนะแถวบ้านผม
4: นะคะเนี่ยทุเรียนออกมาเยอะมากก็ต้องตัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้ากันแบบนี้นะคะวันนี้คือเดินตลาดค่ะ
5: สว
4: ัสดีค่ะ
3: เดินตลาดกับจส.ร้อย
5: นี่ตอนนี้เราค้างภาพทุเรียนให้ครูฟังดูก่อนเที่ยงนะโอ้ยมันทำไมเนื้อมันลูกมันใหญ่จังไม่เนื้อเขาเยอะมากนะครับโตมากเลยอ่ะครูฟังนะคุณกระปุกแดงบอกหน้ารับประทานมากครับทุเรียนนะฮะครูฟังถ้ามาดูใน YouTube เนี่ยก็จะได้เห็นนะครับโอ้โหผลผิวเขาสวยสวยนะเม็ดโตมากเนื้อเยอะเลยล่ะเนี่ยครับขึ้นภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งทาง YouTube นะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้ในช่องทางโซเชียลเข้าไปกดที่ YouTube นะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงกับภาพนี้เปลือกเขาบางมากนะครับทุเรียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ละพันธุ์ที่มีการจดทะเบียน GI นะแต่ละจังหวัดวันก่อนก็ทุเรียนหลงแล้วก็หลินลับแลเหมือนที่คุณอนัชชาพาไปดูอันนั้นเขาก็ดีอยู่แล้วคุณภาพเขาโด่งดังไปไกลทั่วโลกได้ลองเข้ามาดูนะคุณผู้ฟังนี่โอ้โหนี่คุณอิงกราซี่ที่บอกว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะผมว่ามื้อเที่ยงเนี้ยใครที่ดู JS100 Radio นี่น่าจะต้องไปหาซื้อทุเรียนมากันแล้วล่ะนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเราเข้ามาดูนะพันธุ์นี้เนี่ยโอ้ยทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นล่ะครับจริงใหญ่จริงอะไรจริงเดี๋ยวทุเรียนเกรดพรีเมียมเลยนะอันนี้ของโคราชนะที่คุณอนัชชาเขาออกมาให้ดูเนี่ยโอ้ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่อื้อหือ ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราชอย่างเงี้ยดูสิถ้าเราไปซื้อในกรุงเทพจะเห็นแบบเปลือกบางแบบนี้บ้างไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคอมเมนต์มากันได้นะในใครเคยเจอลูกใหญ่ขนาดนี้ไหมครับมันกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเห็นนี่ต้องแบบว้าวนะตาโตเลยครับเนี่ยนี่พี่จุกบอกหน้าทานมากนะฮะคุณอิสระนะบอกว่าคุณอิสระนี่บอกว่ากินอิ่มนอนอุ่นเลยครับนะแต่อย่าไปทานร่วมกับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนนะผลไม้ริดร้อนอะไรต่างๆนี่นะนะครับไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะคุณยูเซอร์ SH นะบอกว่าเปลือกทุเรียนเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากปาใส่นางร้ายในละครคุณพัดทิ้งสิครับจะเอาไปทำอะไรล่ะครับทิ้งครับอย่าไปปาใครครับไม่เอานะเดี๋ยวเป็นคดีเป็นเรื่องกันอีกนะครับคุณปันจีนะครับผมเรียกคุณปันจีแล้วกันนะคุณพันเนี่ยคุณพันใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่คุณพันจีคุณพันนั่นแหละนะบอกอยู่มหิดลสารยาการจราจรไม่มีปัญหาครับแดดร้อน33องศานะเอาไหนใครเข้ามาทาง YouTube พิมพ์คุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ของเรานะฮะก็พยายามจะทักให้ครบทุกท่านเลยนะครับนะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.เขามีการแจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน18นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.แจ้งการทำงานนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับช่วงสะพานพุทธดาวขนองมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการเดินทางอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINESIMRT Purple Line นะครับขอบคุณทางรฟม.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: พอโถให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับสวัสดีท่านผู้ชมทางสังเกตุท่านครับความสูญเสียบนท้องถนนนะครับถึงกับชีวิตในเมื่อวานเนี่ยได้ฆ่าชีวิตคนในประเทศไปถึง25ชีวิตครับ25ชีวิตกว่าชั่วโมงละ1ชีวิตเลยนะคุณพัดครับมาดู9วันแรกของเดือนกรกฎาคม294ชีวิตแล้วครับเกือบ300แล้วนะ294ชีวิตนะครับมาดูภาพรวมตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ยเราเลยครึ่งปีมาแล้วครับ6เดือนอีก9วันโอ้โห 6,762 ไม่เป็นชีวิตนะคนในประเทศที่ต้องสูญเสียเรื่องเปล่าประโยชน์ผมใช้คำนี้เลยเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะออกจากบ้านไปแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยแย่กว่านะครับปีที่แล้วเนี่ยตายน้อยกว่านี
0: ้
1: ปีที่แล้ว 6,559 ชีวิตครับแปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่203ชีวิตนะ
0: ครับ
1: 200แล้วตอนนี้ขึ้นไปถึง200แล้วครับผมคิดว่าครึ่งปีหลังนี่จะอะไรดูดีขึ้นเอ๊ะมันจะเยอะขึ้นไหมครับ
0: ครับ
1: เทียบกับปีที่แล้วนี่โอ้โหเทียบไม่ได้เลยครับเพราะปีที่แล้วครึ่งปีอย่างเงี้ย68เนี่ยดีกว่าปี67คือน้อยกว่าเนี่ยประมาณ600นะ
0: โอ้โหเยอะมากครับคุณหมออ
1: ืมเยอะมากครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราทำได้ดี
0: ครับ
1: นะครับเราทั้งปีเนี่ยลดเกือบ 1,500 นะลดจากปี67แต่ดูสิครึ่งปีกว่ามาเนี่ย200กว่านี่มากกว่าปีที่แล้วอันนี้ไม่ดีอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเนี่ยจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนในประเทศไทยเนี่ยประมาณนะครับเฉลี่ยแล้ว35
0: ค
1: นต่อวันเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้าน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับแต่ออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตบนท้องถนนนี่แหละ
0: ไปทำงานบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่ไปท่องเที่ยวนะ
0: คร
1: ับ อะไรบางทีเป็นคนเที่ยวเนาะไปโรงพยาบาลยังไม่ได้โรงพยาบาลเลยเสียชีวิตนะ
0: เสียชีวิตก่อน
1: ผู้ประเทศเนี่ยนะมันหนักนี่นะผมเลยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรากำลังรอนะครับจะผมใช้คำนี้ตัวผมเนี่ยนะรออะไรครับรอนโยบายเพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้ให้มันจริงจังกว่านี้นิดนึงแต่ผมก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลยังไม่เห็นว่าโอ้ยคนในประเทศตายเป็น 6,000 กว่าคนแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรล่ะนโยบายหรือว่าหน่วยงานโครงการหรือมาตรการหรอบอกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ในประเทศอื่นเขาตายกัน300คนเนี่ยรัฐบาลบอกไม่ได้มันต้องไม่ตายนะคือประเทศจะเกิดได้พัดแต่ไม่ควรจะถึงชีวิตถ้าเราทำระบบบ้านเราให้ดีมีการป้องกันที่ดี
0: ครับ
1: แต่ครับ
0: นี่ผมลองกดเครื่องคิดเลขนะเดือนหนึ่งตก1,000กว่าคน
1: ใช่ถูกต้องก็เนี่ยชัดเจนเลยนะหกเดือนกว่าเรา6,000กว่ามันก็เดือนละ1,000นี่มันต้องเลือกต้องกดเครื่องคิดเลขเลย
0: เห็นตัวเลขมันชัดๆเลย 6,700 แล้ว
1: เป็นตัวเลขเอาเดือนหารยอด
0: เอา700หารเจอแล้วมันก็ 1,200-1,300 ได้นะเนี่ย
1: นี่มันไม่เคยดีเลยปีนี้คุ้มครึ่งที่เขาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจแย่กว่าปีที่แล้วเมื่อก่อนเราน่าจะเชื่อมโยงนะ
0: เศรษฐกิจไม่ดีอุบัติเหตุลดลงการเดินทางลดลง
1: ใช่ใช่เมื่อก่อนต้องคิดอย่างนี้ไปมาจริงหรือเปล่าเนี่ยปีนี้มันเดินที่ไหนอ่ะบัสเดินทั้งสงครามโอ้โหน้ำมันก่อแพงเลยก่อแพงไปหมด
0: เน
1: ี่ยจริงแล้วก็ในตายเยอะกว่าปีที่แล้วก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความปลอดภัยในการเดินทางของบ้านเราเนี่ย
0: มันไม่มีเลย
1: มันแย่ลงมันไม่ดีมันทุกครั้งที่ในโลกของโลกเขาแก้ไขเรื่องนี้กันได้แล้วนะคือเขาสามารถที่จะทำให้อะไรอ่ะการเดินทางในมันปลอดภัยกว่านี้ได้ ประเทศไทยเนี่ยเราทำสำเร็จอะไรอันนี้ไหม
0: ครับ
1: ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนได
0: ้ longevity นะช่วงนี้กำลังมาเลย
1: แต่คุณพัฒน
0: ์
1: longevity เนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่นะเออมันก็ดีนะ
0: คร
1: ับ แต่ผมว่าโอ้โหคุณแกออกกำลังกายดีนะกินดีใช่ไห
0: ม
1: อะไรอ่ะนอนดีไม่ได้กูบุหรี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ใช้สารเสพติดนี่นะทำร่างกายให้แข็งแรงทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็ออกไปทำงานคือปุ๊บก็ขับดีนะขับไม่เร็วขับไม่ได้เมาไม่ได้
0: กดจราจร
1: ถามมันว่าตายได้ไหมคุณพ่อขนม
0: ใช่ตายได้เลยครับมีโอกาสเลยครับคนครับ
1: เนี่ยเนี่ยคุณพ่อมีอีกคนหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวแล้วถูกไหมเดี๋ยวให้ลองคิดว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะมันไม่ขึ้นอยู่กับเราเลยถ้าเราทำไม่ดีเราอายุไม่ยืนแน่ใช่ไหมถ้าเรากินไม่ดีเรานอนไม่ดีไม่ออกกำลังกายอันนี้ชัดเจนทำตัวเองแต่บางครั้งเราอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพขับรถไปอย่างนี้น้อยนี่มีอีกคนเอามือหรือว่าไม่ได้สนใจเลยมันไฟแดงก็ผ่านมาเนี
0: ่
1: ยแล้วตายได้เลยทำทีเลยบางที
0: ครับ
1: โอ้โหบางทีไม่ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลด้วยนะ
0: คร
1: ับ ไอ้อย่างเป็นโรคเป็นอะไรนี่ยังมีโอกาสนะจะไปโรงพยาบาลยังให้หมอรักษาได้นะไอ้นี่บางทีตายตรงนั้นเลย
0: โอ้
1: เนี่ยน่ามันเป็นเรื่องที่ไปต่างประเทศหมอเอ้ยเรื่องนี้มันป้องกันได้
0: มัน
1: ป้องกันได้นะครับแต่เนี่ยน่าเสียดายครับว่าเรายังทำไม่ถึงขนาดเราเริ่มตื่นตัวแค่7 วันปีใหม่กับ7 วันสงกรานต์เท่านั้นอ่ะผมไม่ใช้คำนี้ในวันธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มาพูดกันก็ไม่มีการรู้หรอกว่าโอ้ยเมื่อวานนั่นเท่าไหร่อ่ะ20 กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาบอกกันนะอย่าเพิ่งมาถามนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอก็สวัสดีครับขอบคุณครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันทุกวันนะฮะการเดินทางที่ปลอดภัยผมว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนเลยนะเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยบนท้องถนนเมื่อวานนี้ขับอยู่แถวๆอโศกคุณฟังรถติดนะช่วงกลางคืนเขาก็ตามกันตามคุณฟังลองนึกภาพจากแยกอโศกสุขุมวิทที่จะไปอโศกเพชรนะฮะคือตรงนั้นเขาจะมีการเบี่ยงรถที่มาจากทางฝั่งอโศกเพชรก็จะมีจุดกลับรถให้ใช่ไหมก็จะมีแบรีเออร์มากั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเท่าไหร่ล่ะกี่ช่องทางจากประมาณสมมติผมไม่แน่ใจว่ากี่ช่องทางนะจากแยกเนี่ยมาประมาณสักสาย4 ช่องทางแล้วกันก็จะไปเบียดเหลือ2 ช่องทางทีเนี้ยรถเขาก็จะชะลอกันเป็นคอขวดนะตรงช่วงที่มีแบรีเออร์ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นนะที่นี่ก็มีรถคันหนึ่งครับผมไม่บอกแล้วว่าเป็นชนิดรถอะไรเป็นรถสาธารณะเนี่ยคือพี่มายังไงก็ไม่ทราบเนี่ยครับพี่แซงซ้ายแล้วพี่ตบเข้าขวาแบบช่องนี้นะผมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเนี่ยจริงๆก็คือเว้นนะครับแต่ไม่ได้เยอะนะเพราะด้วยความที่รถเขาชะลอค่อยๆไหลตามกันไปนึกออกไหมฮะรถมันก็ชะลอตัวรถคันนี้มาด้วยความเร็วครับอยู่ดีพี่ก็ชะลอตอนแรกอะนะแล้วทีเนี้ยเขาก็เหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วเพื่อจะให้แซงไอ้ช่องระหว่างรถผมกับรถคันหน้าเนี่ยไปให้ได้อู้ผมตกใจมากเลยนะตอนนั้นน่ะคือช่องนิดเดียวแต่พี่ขับเหมือนพี่ไปดู Fast and Furious มาหรือเปล่าฮะมันหนักกว่านะครับเราก็ต้องบีบแตร่เตือนนะครับว่าการทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรนะครับเพราะว่ารถติดๆอยู่แล้วคุณมาแทรกแบบนี้ด้วยความเร็วผมมีโอกาสชนท้ายเขาได้เลยนะแทรกจากซ้ายเข้าช่องระหว่างกลางก็คือรถเราอยู่เลนกลางใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปขวาสุดอาใช่เขาเหลือ3 ช่องทางตรงนั้นนะโอ้โหเทคนิคการขับรถดีมากครับแต่มันไม่ควรเอามาใช้ในบนทางสาธารณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็กำลังจะบอกคุยต่อเนื่องจากคุณหมอแท้จริงว่าทุกวันนี้พฤติกรรมการขับรถของคนเนี่ยสำคัญนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับบางทีคนที่เขาขับรถดีเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ต้องมาเจอกับพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ดีสำหรับคน บางคนแล้วทำให้มันเกิดปัญหาการจราจรแล้วมันกระทบถึงคนที่เขาขับรถถูกต้องซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอก็พยายามสะท้อนเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเถอะครับเนาะขับรถเคารพกฎจราจรคือมันช้าช้าแค่ประมาณสักไม่กี่วินาทีอะครับแต่มันปลอดภัยสำหรับตัวคุณแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ได้มีแค่ตัวคุณคนเดียวนะครับที่ขับรถบนเส้นทางนั้นแล้วยิ่งรถติดนะโอ้โหกี่ชีวิตล่ะครับที่เขาขับรถอยู่เขาก็ติดเหมือนคุณเพราะฉะนั้นสะท้อนเรื่องนี้ให้พวกเราได้ตระหนักนะครับได้เห็นถึงความสำคัญถ้ารถชนแล้วมันเดินช้าเดินทางล่าช้าขึ้นไปอีกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณที่ช้าคนอื่นก็ช้าไปด้วยนะครับช่วยกันครับขับรถให้ถูกต้องให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบมันไม่ได้ช้าไปกว่าเดิมเยอะหรอกครับแต่เราได้ความปลอดภัยแล้วความใส่ใจความปลอดภัยทั้งตัวเราและคนอื่นด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณได้ความน่ารักด้วยคุณขับรถแบบสุภาพคุณมีความน่ารักด้วยนะครับตรงนี้นะก็เอามาเล่าครับเพราะว่าต่อเนื่องจากคุณหมอก็เลยสะท้อนนิดนึงเพราะไปเจออะไรมาก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าคนฟังจอสร้อยได้ฟังเรื่องนี้ก็หันมากลับมาคิดถึงว่าไอ้ตัวเราคงไม่ได้ขับรถแบบนี้ใช่ไหมนะครับช่วยกันครับนะฮะ10:56 นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับตำรวจท่องเที่ยวบุกทลายแรงงานเถื่อนทำงานผิดกฎหมายในพื้นที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองรวบหนุ่มจีน20คนหญิงเมียนมา1คนไร้เอกสารการทำงานนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนะคะต้องแรงอินฟ้าลืมแรงนกแท
2: ้ข่าวกันต่อนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับกองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมและตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในเขตนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับหลังได้รับรายงานมีกลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งขณะเข้าปฏิบัติการมีแรงงานบางส่วนวิ่งหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นชายชาวจีน20คนและหญิงชาวเมียนมา1คนซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามนะครับทั้งหมดไม่มีเอกสารการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กลุ่มชาวจีนดังกล่าวระบุว่าเข้ามาทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในโซนที่กำลังมีการก่อสร้างโรงงานนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพื่อดำเนินคดีนะครับโดยจะมีการเปรียบเทียบปรับและส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับไปที่เรื่องของการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับเป็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าทุกนาทีอาจหมายถึงโอกาสรอดชีวิตนะครับล่าสุดกองทัพอากาศได้ส่งเฮลิคอปเตอร์รับผู้ป่วยวิกฤตส่งต่อถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยสะท้อนบทบาทการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: เมื่อการรักษาผู้ป่วยวิกฤตต้องแข่งกับเวลาการลำเลียงทางอากาศจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่การเดินทางทางบกอาจใช้เวลานานเกินไปกองทัพอากาศโดยกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ11พร้อมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกองบิน41ปฏิบัติภารกิจรับผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมหลังได้รับการประสานจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ภารกิจครั้งนี้เป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่มุ่งใช้ศักยภาพด้านอากาศยานของกองทัพสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในช่วงเกิดสาธารณภัยนอกจากภารกิจด้านการป้องกันประเทศแล้วกองทัพอากาศยังนำขีดความสามารถที่มีอยู่มาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในยามจำเป็นซึ่งการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโอกาสในการรักษาลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิ่มพลอยถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ช่วยเชื่อมโอกาสในการรักษาลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเป็นรูปธรรม

0: ครับขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังจะขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนะครับโดยไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทาง

0: เลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:15 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีจากธนาคารออมสินนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบานะครับปลดหนี้ไว้กับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะเพื่อที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินคุณผู้ฟังครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะครับล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะครับพิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยืนกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือจะ walk in ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าสายๆใกล้เที่ยงแบบนี้การจราจรหลายเส้นทางก็เริ่มที่จะกลับมามีผลกระทบอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะที่มีกรณีของอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเทรลเลอร์นะครับบริเวณเหนือถนนบางขุนเทียนตอนนี้ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับจากด่านบางครุนะครับไปบางขุนเทียนเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับก็ยังยาวอยู่นะครับประมาณ6 กิโลเศษเนี่ยนะฮะยังเคลื่อนตัวช้านะครับโดยเฉพาะไหลทางก็ยังมีรถเทเลอร์นะครับที่จอดอยู่นะเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับที่คุยกับทางคุณสันทัศน์เวชโชจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่วิ่งเลาะไหลทางด้านซ้ายเนี่ยต้องระวังนะครับจริงๆเขาห้ามนะให้เป็นช่องทางฉุกเฉินให้สำหรับรถที่จอดเสียโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยนะครับคือเลนจะค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าไหลทางเนี่ยของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาจะมีความเฉพาะนะเพราะว่ารถบรรทุกรถใหญ่รถพ่วงอะไรเนี่ยเขาวิ่งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นไหลทางก็จะมีความกว้างทำให้หลายคนเลยดีกว่าเนี่ยวิ่งเลาะไหลทางซ้ายกันทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงตรงนี้นะครับบ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้กันเยอะมากนะก็ฝากระวังด้วยส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วนะครับช่วงข้ามสะพานกาญจนารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับหน้าด่านบางแก้วก็รถไม่เยอะส่วนทางพระราม2วันนี้ดีนะครับการจราจรถนนพระราม2ทั้งเข้าทั้งออกคล่องตัวรอบในเองนะครับปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นพระราม1จากแยกเจริญผลไปปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าเข้าห้างด้วยนะครับนะจากทางราชประสงค์ต่อเนื่องไปทางเพลินจิตชิดลมเนี่ยนะฮะปริมาณรถมากนะครับใต้ทางด่วนรถก็ยังเยอะถ้าเลยทางด้านของใต้ทางด่วนไปนานาเข้าอโศกนะฮะพอเคลื่อนตัวได้นะครับรอสัญญาณไฟมีท้ายสะสมนะครับด้านที่มาจากทางขาเข้านะของสุขุมวิทก็มีชะลอนะครับช่วงหน้าห้างเอ็มโซเฟียแล้วก็ทางด้านของแยกคลองเตยเข้ามายังพอตามกันได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟกลางซอยอโศกหมดปัญหาเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวลงสะพานคลองตันเข้าทองหล่อก็ติดสัญญาณไฟนะครับตามจังหวะพร้อมพงก็ท้ายไม่ยาวแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวหมดปัญหา สำหรับเพชรอุทัยปริมาณรถยังมากนะครับข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7เช่นเดียวกับอโศกดินแดงนะครับที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9มีท้ายช่วงใต้ทางด่วนนะครับนะส่วนทางด้านของพระราม4ยังคล่องตัวนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ายังมีสะสมท้ายอยู่หน้าอาคารสินธรนะครับโดยรอบวงเวียนใหญ่ที่มีการปิดการจราจรนะครับสำหรับแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะการจราจรก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าตอนนี้รถก็น้อยลงแล้วนะครับหลายคนพอทราบข้อมูลก็เลี่ยงการจราจรกันด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วัดใจการจราของตะวันตกพี่จอดต่างระดับชิมพีมุ่งหน้าบางใหญ
1: ่ครับเป็นยังไงบ้าง
2: การจราจรใช้การได้ดีนะพี่ทั้งไปทั้งกลับนะ
1: ครับ
2: รถสิบล้อก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่เขาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเหมือนกันรถบรรทุกอ่ะ
1: ครับ
2: คันไหนแรงเขาก็จะวิ่งเลนกลางพี่คันไหนช้าก็จะวิ่งซ้าย
1: เออเป็นยังไง
2: ตอนนี้ผมเลี้ยวมาใช้รัตนาธิเบศรพี่ขาออก
1: ครับ
2: รถน้อยครับผมแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาวิ่งอยู่เลนแบบเลนด่วนขวาเลยนะครับมอเตอร์ไซ
1: ค์ครับ
2: รัตนาธิเบศรนี่มันวิ่งได้อยู่แต่ว่ามันต้องวิ่งซ้ายนะพี่เขาวิ่งขวา
1: วิ่งขวาสุดเลยอย่างนั้น
2: ครับอันตรายคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับมีเห็นแบบขึ้นสะพานบ้างไหมครับเนี่ยพนังเก้า
2: ใช่ครับใช่ครับขึ้นสะพานข้ามสะพานยาวเลยครับตอนนี้ยังไม่ถึงพนังเก้าเลย
1: ช่องทางหลักมันบังคับขึ้นสะพานตัวใหญ่อยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
2: เห็นพี่วัดพูดเรื่องตัวเรียนนะครับตัวเรียนเดี๋ยวนี้มันหาเปลือกบางอย่างครับพี่วัด
1: หรอตัวไปตามเนี่ยที่ทาง
2: ไปที่อุตรดิตถ์อะครับแต่ว่ามันแพงอะลงรับแ
1: พงเออใช่ถ้าบางหน่อยก็จะแพงอะครับ
2: ใช่ครับตัวละ400นะพี
1: ่อ๋อ
2: ลูกไม่ใหญ่นะครับลงรับแพงลูกเล็กๆครับ
1: ครับทานได้ทานหรือยังครับเป็นไง
2: ผมไม่ทานทุเรียนพี
1: ่อ๋อไม่อ๋อใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ
2: แต่ว่าที่ชอบผมไม่ชอบทานทุเรียนแต่ว่าลูกไม้อีนี่ทานได้หมดนะครับ
1: ครับครับ
2: ไม่ทานอย่างเดียวทุเรียน
1: ก็ดีนะไม่เปลืองเงินด้วย
2: ใช่ครับแต่ว่าเห็นแถวบ้านสารยานี่ก็ขายโลละ100เองนะพี
1: ่อ๋อครับ
2: พี่ไปก็จอดขายโล110บาท120ไม่ก็ขายเค้าขายไม่เท่ากันเค้าขายตัดราคากัน
1: อ่ะเออใช่สมุทรปราการก็เนี่ยราคานี้แหละที่เห็นน่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับบางเจ้าขาย100นึงบางเจ้าขาย110บางเจ้าขาย120
1: ครับ
2: แต่เค้าเขียนว่าหมอนทองระยองไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
1: เออครับ
2: ครับเพราะว่าบางทีผู้โดยสารเอาขึ้นรถนี่โอ้เมาเปลี่ยน
1: จะห้ามก็ไม่ได้นะก็แต่ต้องปิดให้มันมิดหน่อยมิดชิดหน่อย
2: ตอนนี้อยู่แยกใต้แล้วพี่การจราจรไม่มีปัญหาทั้งเข้าทั้งออกครับผม
1: ดีนะแดดแรงไหมครับตรงนั้น
2: แดด34พี่34องศา
1: ก็ร้อนอยู่นะครับ
2: พอดีจะไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลพนังเก้า
1: อ๋อได้เลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณมากครับคุณพาน
2: เรียกตรงบางใหญ่พอดีครับเวสเกตพ
1: ี่
2: เวส
1: เกตอ๋อเวสเกตเข้ามาครับผม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องกันก่อนกับร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องเพิ่มเติมนะฮะกรณีแจ้งวัฒนะที่มีรถจอดเสียสวัสดีครับผู้กอง
3: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องครับ
1: ครับ
3: ช่วงเมื่อประมาณเกือบ30นาทีที่แล้วรถ BMW V18 ใช่ครับเจวัฒนาขาออกเชิงสะพาน NP ครับผมระบบเกียร์ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นประสานรถยกกันแล้วตอนนี้กำลังสไลด์ขึ้นครับผมกำลังสไลด์ขึ้นพอดีรถยกมาทางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าขาออก V39 ช่วงรถ18ทำให้ช้านิดนึงครับช่วงนี้กำลังสไลด์ขึ้นครับ
1: ครับมีผลกระทบการจราจรยังไงบ้างครับตอนนี้
3: ช่วงนี้มีผลกระทบไปถึงวงเวียนครับไปถึงวงเวียนแต่ว่านำเรียนประชาชนให้รับทราบรอสักครู่ครับตอนนี้รถกำลังสไลด์ขึ้นครับผมกำลังสไลด์ขึ้นเพราะเป็น BM รุ่นใหม่ขยับไม่ได้เลยครับต้องรถใช้รถสไลด์อย่างเดียวครับ
1: ครับเขารถเขามีปัญหายังไงครับกล่อง
3: คือระบบเกียร์ครับเกียร์ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเกียร์เคลื่อนย้ายไม่ได้เลยแต่เบื้องต้นก็ส่งจราจรไปอำนวยความสะดวกที่เกิดเหตุ
1: ครับผม
3: ก็ประสานเร่งรัดรถสไลด์ให้มาเคลื่อนย้ายตอนนี้บอสิบแล้วครับรถสไลด์ครับ
1: ครับนะก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับตรงนี
3: ้ครับผมรออีกสักครู่ครับแต่จริงๆนิดนึงพอดีช่วงนี้มันเป็นรถใหม่มันเป็นระบบที่ว่าเราไม่พอบอสิบแปดเรา มันเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยอ่ะครับต้องรอรถสไลด์อย่างเดียวครับ
1: หลายท่านก็สงสัยสอบถามเข้ามาที่จอสร้อยว่าเอ๊ะติดอะไรเวลานี้
3: ครับผมครับปกติมุ่งหน้าเขาออกช่วงนี้มันไม่มีว39มันใช้คล่องตัวครับม
1: ัน
3: จะติดขัดช่วงรถว18นิดนึงครับผม
1: ครับผมก็คือรถจอดเสียนั่นแหละนะครับได้ครับ
3: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
3: ครับครับนำเรียนประชาชนให้ทราบครับนะครับรอแป๊บนึงครับรถกำลังสไลด์อยู่ครับ
1: ขอบคุณครับผู้กอง
3: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องท้ายยังยาวนะครับเข้าไปทางรามอินทราแล้วนะตอนนี้ลาดประเขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวใจเย็นนิดนึงตอนนี้เคลื่อนก็นำขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นคุณชัยรัตน์สวัสดีครับคุณชัยรัตน์
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับคุณพัช
1: ครับ
4: เดี๋ยวเมื่อกี้ผมขึ้นด่วนมาจากลาดพร้าว
1: อ๋อครับ
4: ลงสุขุมวิท62ช่วงที่ผ่านมาก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50ครับผมเก๋งสีดำยางขวาหลังเขาแตกได้จอดอยู่ตรงโค้งหักศอกอันตรายมากๆเลยครับตอนนี้เขาไปเปิดฝากระโปรงหลังเพื่อจะหายางอะไรอยู่แต่ยังไม่ได้ขึ้นแม่แรงฮะก็เลยแจ้งหลังไม้ไปเมื่อกี
1: ้ครับ
4: เหตุซึ่งเกิดน่าจะไม่ใช่รั่วคือน่าจะแตกเลย
1: โอ้ครับ
4: ครับผมอันตรายมากตอนนี้ผมมาลง62แล้วบนทางด่วนวันนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับ
4: สุขุมวิทก็ไม่มีปัญหาครับผมฝากถึงผู้พันด้วยนะรถไฟฟ้าอย่าไปขับเร็วนะเดี๋ยวแบตหมดนะครับผม
1: เอาจริงเพราะรถไฟฟ้านี่ถ้าวิ่งเนี่ยแบตมันฮวบมันรถมันจะต่างกับรถน้ำมันแต่รถไฟฟ้านี่ถ้าจอดรถติดเนี่ยไม่ค่อยเปลือง
4: ครับ
1: รถน้ำมันถ้าวิ่งก็เปลืองถ้าจอดติดก็เปลือง
4: ครับไม่ทราบเลยยังไม่มีบุญบัตรสัญหาได้ครับก็ฝากผู้พันแล้วกัน
1: เ
4: ด
1: ี๋ยว
4: เพราะว่ามันเติมน้ำมันไม่ได้เดี๋ยวแบตหมดแล้วจะ
1: อันนั้นจะ
4: อะไรอย่างเดียวนะ
1: จะลำบากตรงนั้นแหละ
4: ครับผมแซวเล่นตอนนี้ก็จบขอจบรายงานตรงลาดพร้าว
1: ครับยังดีนะครับตรงนั้นเนาะคล่องตัวนะครับ
4: วิถีไม่ใช่ลาดพร้าวลืมนะคุณวิถี101
1: อ๋อคุณวิถีใช่สุขุมวิท101
4: วิท101ครับผม
1: สุขุมวิท101ใช่ครับ
4: จะลาดพร้าวจนชินครับผมขอจบรายงานตรงคุณวิถี
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: บ
1: างทีบางคนก็สับสนนะบอกว่าอยู่ลาดพร้าว101แต่จริงๆอยู่สุขุมวิท101บอก101นี่ก็จะมีนี่แหละไม่สุขุมวิทก็ลาดพร้าวเนี่ยใช่ไหมนะขอบคุณนะมีแซวถึงคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยผมก็ต้องปรับพฤติกรรมเหมือนกันนะคือบางทีต้องคำนวณนะครับล่าสุดก็แหมมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการไปจองคิวบางแอปเขาก็ไม่ต้องจองออนไลน์คือไปเขาเรียกว่าอะไรจัดคิวกันหน้าตู้ชาร์จนะครับบางทีเราจะไปรอชาร์จก็ต้องดูนะว่ารถคันไหนเขามาก่อนมาหลังวันก่อนนี้เห็นก็เขาชาร์จกันเต็มเลย4ช่องเราก็ไม่รู้ว่ามือใหม่เนาะเราก็เลยไปจอดต่อจากรถอีกคันนึงก็นึกว่าเราเป็นคิวที่2ไม่ใช่ข้างหลังนี่โหจอดรอกันประมาณ4คันนะคุณผู้ฟังนะครับเราก็นึกว่าเราเป็นคิวที่2ได้แล้วไม่ใช่ครับเกือบไปแล้วเหมือนกันนะฮะเกือบจะโดนเขาคอมเพลนนะฮะสุดท้ายก็โอ้โหรอเป็น2ชั่วโมงเหมือนกันนะบางทีแบบช่วงออฟพีคที่แบบ4ทุ่มไปแล้วเนี่ยโอ้ต้องยอมรับคือคนขับรถจำพอสมควรบางทีอดหลับอดนอนไปรอคิวช่วง4ทุ่มมันจะเป็นราคาที่เป็นออฟพีคก็จะถูกกว่าช่วงกลางวันไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่คุณน้อยมิเตอร์นะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: คุณน้อยมิเตอร์อยู่ทางพระราม9ไปเจอรถเสียเหรอครับ
5: ครับคุณพัชคือผมมาจากพระราม9
1: ครับ
5: เข้ามาแยกอสมทเนี่ยก็การจราจรไม่มีปัญหาหรอกแต่พอผ่านแยกอสมทมุ่งหน้ามาทางดินแดงเนี่ยนะ

0: ะมีรถประจำทางสาย117จอดเสียอยู่เลนขวา
1: ครับ
0: ซึ่งถนนนี้มีอยู่แค่2เลน
1: นะใช
0: ่แล้วก็วิ่งได้ซ้ายอย่างเดียว
1: ครับครับ
0: ตอนนี้รถไม่น้อยเอ้ยรถไม่มากอะนะ
1: คร
0: ับ ปั่นก็เลยไม่เป็นปัญหาเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: ผมมุ่งหน้ามาทางแยกประชาสงเคราะห์นี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับ
1: ตามกันได้เนาะ
0: ครับครับฝั่งกลับกันก็ใช้การได้ดีครับ
1: ขาออกนี่คล่องกว่าเนาะเท่าที่เห็นน้อยน้อยกว่า
0: ถ้ามีปัญหาก็ตรงที่รถจอดเสียแหละครับนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
1: โอ้ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: เห็นมีสะสมอยู่นิดนึงเนาะตรงแถวตรงเนี้ยขาออกครับ
0: ครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปทางวิภาวดีรังสิตก็ยังเลื่อนได้อยู่เลยแยกประชาสงเคราะห์มาละ
1: ครับปลายทางไปไหนครับพี่น้อยวันนี
0: ้ปลายทางไปแถวปฏิพัฒน์ครับ
1: อ๋อสะพานควายปฏิพัฒน์ตรงนั้นแถวนั้น
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าภาพรวมดีไหมครับคุณน้อย
0: คล่องตัวดีนะคล่องตัวดีนะเออคุณพัฒน์เมื่อเช้านี้นะเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่ง
1: เ
0: จ็ดโมงครึ่งนะผมออกจากแถวเวียนใหญ่นะผมจากสน.วังยี่เรือมุ่งหน้ามาเข้าวงเวียนใหญ่แทบจะไม่มีรถเลยอ่ะคุณพัฒน
1: ์คนเลี่ยงกันเยอะ
0: เขาเลี่ยงกัน
1: เขาเลี่ยงกันเนอะใช
0: ่ผมไปลาดย่าไปก็ตรงนั้นเขาปิดผมก็ไปลาดยาแล้วก็ไปเข้าดินแดงไปเลี้ยวซ้ายสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นสะพานพุ
1: ท
0: ธให้เวลาไม่นานเลย
1: ครับ
0: นะครับช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: คนเขาเลี่ยงกัน
1: ใช่ใช
0: ่ฉะนั้นแล้วก็แบ่งมาใช้ตรงนี้มันก็ได้เช้าพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม
1: ่นะพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหนักนะพรุ่งนี้
0: ไม่น่าจะหนัก
1: ใช่ใช่เขาก็กำลังเร่งคืนผิวการจราจรโดยเฉพาะอย่างน้อยรถสาธารณะให้วิ่งได้สักหนึ่งช่องที่ได้คุยกับผอ.เขตนะฮะ
0: อ๋อฟังอยู่ครับ
1: เพราะว่าก็ตรวจสอบแล้วมันก็ไม่มีการเคลื่อนตัวอะไรนะ
0: คร
1: ับ ครับได้ขอบคุณมากเลยครับพี่น้อย
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับนะก็ดีครับทางพื้นที่สน.บุพพารามเขาก็พยายามที่จะวางแผนให้กับผู้ใช้เส้นทางอยู่แล้วนะครับเรื่องของการแจ้งด้วยป้ายเตือนเนี่ยเขาก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องว่าหลายคนก็พอทราบแล้วพอปิดการจราจรช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เนี่ยก็ทำให้เส้นทางที่ทางสน.บุพพารามเขาเน้นให้เลี่ยงเนี่ยเลี่ยงออกจะสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงก็มีคนต้องคือมันเป็นทางบังคับที่ต้องกลายเป็นว่าต้องใช้เลยก็เลยทำใหใครที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำก็จะได้ทราบเลยนะครับว่าเลี่ยงมาทางนี้ประหยัดเวลากว่านะครับแต่เมื่อเช้านี้ก็จะมีช่วงประมาณสัก7โมงถึงก่อน8โมงที่รถจะเยอะหน่อยโดยเฉพาะเลี่ยงมาทางลาดย่ากันเยอะแต่ว่าณเวลานี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวเลยนะไม่มีปัญหาแล้วนะครับวันนี้ภาพรวมถ้าไม่มีอุบัติเหตุนี่ถือว่าปัญหาน้อยมากนะการจราจรวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ที่คลี่คลายเร็วนะครับแต่อุบัติเหตุนี่ก็มีแจ้งเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันล่าสุดนี่มีคุณสุวัฒน์นะครับแจ้งมาบอกว่าถนนติวานนท์ด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์แยกแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์หน้าป้ายรถประจำทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเมย์ขวางช่องทางซ้ายนะครับไม่มีคนเจ็บประสานไปแล้วนะครับประสานไปทางสภ.เมืองนนทบุรีให้แล้วรับแจ้งทางไลน์ @js100 นะครับซอยพระยามนธาตุนะฮะบริเวณใกล้กับซอยพระยามนธาตุแยก6มีรถ SUV ชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของสน.ท่าข้ามก่อนหน้านี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับพระหลโยธินขาออกนะครับช่วงจังหวัดกำแพงเพชรต่อเนื่องไปเชียงรายจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่640ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับเมื่อช่วง 9:31 มีรถปิกอัพเสียหลักชนต้นไม้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยเนี่ยที่ต่างจังหวัดนี่ก็มีอุบัติเหตุเยอะนะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ลำปางแพร่เนี่ยมีแจ้งมาต่อเนื่องเลยเพราะว่าฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับ นะวันนี้ทางภาคเหนือนี่ฝนตกแล้วก็ตกหนักด้วยก็เรียกได้ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนะอย่างเช้านี้เนี่ยที่ศบสายน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดนะเป็นทางอุโมงค์ทางลอดเบี่ยงทางรถไฟทางคู่ที่บ้านศบสายอำเภอสูงเม่นนะครับเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงนะก็คือระดับอุโมงค์เนี่ยเขาต่ำกว่าท้องนาด้วยนะครับฝนนะก็ตกลงมานะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝนไม่ตกก็มีคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็มีน้ำที่มาจากการทำนาเนี่ยก็ไหลมาท่วมเหมือนกันแต่วันนี้ฝนตกน้ำฝนเพิ่มขึ้นน้ำก็เลยเข้าไปท่วมอีกบวกกับน้ำที่ทำการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมฝนตกลงมาน้ำก็เรียกได้ว่าทำให้การสัญจรไปมาลำบากมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าเร่งด่วนเช้าเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านเขาบอกว่าคาดหวังว่าทางการรถไฟจะมาเร่งดำเนินการแก้ไขให้หน่อยมอเตอร์ไซค์เห็นภาพก็ต้องขี่ลุยน้ำเพราะว่าชาวบ้านศบสายนี่ก็ร้องทุกข์ขอให้แก้ปัญหาด่วนเลยฝนไม่มีก็มีปัญหาเรื่องของน้ำที่มาจากการทำนาเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่ต่ำกว่าท้องนานะครับมันก็เลยท้องนาสูงกว่าทีเนี้ยน้ำก็ละไหลเข้ามากองกันที่อุโมงค์ด้วยนะครับแล้วอุโมงค์นี่เตี้ยด้วยนะครับด้านบนก็คือเป็นทางรถไฟพอน้ำท่วมสูงนี่ยิ่งช่วงกลางคืนนี่ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ด้วยไงตรงนี้อันนี้เข้าไปดูจากทางเพจของสมาคมคนแพร่นะครับแต่ต้องยอมรับเมื่อเช้านี้ฝนตกลงมาทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปางทั้งแพร่เนี่ยโอ้โหมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคือฝนจะตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะแล้วก็ทางด้านของภาคกลางภาคตะวันออกด้วยนะก็จะมีผลกระทบนะครับถึงวันที่15กรกฎาคมด้วยเดินทางไปไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังฝนในกรุงเทพก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้ร้อยละ40เท่านั้นเองนะครับถ้าตกก็จะมาช่วงบ่ายไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงเลิกงานเนี่ยฝนราชการนะครับช่วงนี้ฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยโครงการคนรักรถนะครับเราเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมโครงการนี้ขับรถดีมีเงินคืนขับรถปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ทุกวันนี้มีแต่คนรีบเร่งมีแต่คนอยากจะไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดบางทีมันกลายเป็นช้ากว่าเดิมบางทีมันกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นชวนทุกท่านมาเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกันดีกว่ามีสิ่งตอบแทนเป็นเงินกองทุนคืนให้ด้วยการทำประกันโครงการคนรักรถการทำประกันประเภทหนึ่งสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปและถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับนี่คือประกันประเภทที่1ส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับแล้วยังอยากจะทำประกันโครงการคนรักรถคุณผู้ฟังก็มาทำประกันประเภทที่3ได้รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทหนึ่งในโครงการได้แล้วและก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจประกันประเภทที่3นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับรถที่จะเข้าร่วมนะครับได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02150888ย้ำเบอร์นะครับ02150888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: ยันไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1 พื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับมีข้อมูลว่ารถติดบนทางด่วนขั้นที่1นะครับคุณนวรัตน์แจ้งมานะครับบอกว่าทางขึ้นถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าเนินเพลินจิตการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าบริเวณทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือการจราจรตรงนี้ติดขัดครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทางคุณนวรัตน์ด้วยนะครับมีแจ้งเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีรับแจ้งนะครับเป็นเหตุไฟไหม้ที่ซอยรามคำแหง39นะครับเมื่อช่วงเวลา 10:00 นรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับบอกว่าที่ซอยนะครับ39แยก19เนี่ยนะครับมีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ปล่องระบายควันซึ่งซอยดังกล่าวเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเพลิงลุกไหม้ที่ปล่องระบายควันนะมีการตรวจสอบอยู่ณตอนนี้นะครับว่ามีผลกระทบกับเรื่องของตัวอาคารด้วยหรือเปล่านะฮะคุณผู้ฟังมีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรทางหลวงหมายเลข201ถนนสีคิ้วเชียงคานนะครับกิโลเมตรที่7+700ถึงกิโลเมตรที่7+300ฝั่งมุ่งหน้าสีคิ้วนะครับวันนี้ครับตั้งแต่8:00 นถึง17:00 นเนื่องจากมีการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS มีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจำนวน2ช่องจราจรพร้อมกับเปิดใช้ช่องทางพิเศษ Reverse Lane ฝั่งมุ่งหน้าชัยภูมิจำนวน1ช่องนะครับบริเวณกิโลเมตรที่7+700เพื่อบรรเทาผลกระทบการจราจรนะครับก็ฝากให้กับผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านในช่วงวันนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่มีความจำเป็นเพราะว่ารถอาจจะติดทางหลวงหมายเลข201นะครับสีคิ้วเชียงคานบริเวณกิโลเมตรที่7+700ถึงกิโลเมตรที่3 7+300นะครับตั้งแต่ช่วง8:00 นแล้วนะครับจนถึง5:00 นมีการปิดเปลี่ยนการจราจรเนื่องจากมีการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะครับแล้วก็ไปเปิดช่องทางพิเศษฝั่งมุ่งหน้าชัยภูมิเพิ่มอีก1ช่องวิ่งสวนทางกันกิโลเมตรที่7+700นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยดำเนินงานวันเดียวนะที่แจ้งมาก็คือวันนี้นะครับ10กรกฎาคมถึง5:00 นนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับมีการปิดการจราจรก็คือถนนทางหลวงหมายเลข1314อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องและทำให้บริเวณแนวก่อสร้างเกิดการแตกร้าวสุดตัวอย่างต่อเนื่องและพบรอยร้าวนะครับของการเคลื่อนตัวของดินการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้ง2ช่องจราจรทางด้านของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3นะครับดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนห้ามผ่านในบริเวณทางแยกที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณจุดที่มีการซุดตัวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะตรงนั้นจะเป็นทางขึ้นโรงเรียนแม่อายหลักกิโลเมตรที่26นะต่อเนื่องทางขึ้นอบต.แม่ตอนกิโลเมตรที่0 นะครับทางขึ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3นะครับขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้ทางนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับ1586นะฮะส่วนใครที่จะใช้เส้นทางในพื้นที่ของสน.บุพพารามกับกรณีที่มีการปิดการจราจรนะครับถนนประชาธิปกทั้ง2ด้านจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ทางรถไฟใต้ดินที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางฝั่งพระนครต่อเนื่องวงเวียนใหญ่ให้ใช้สะพานพุทธนะครับหรือสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครนะครับเลี้ยวขวาที่ถนนเจริญรัฐเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะก็จะสามารถต่อเนื่องสะพานกรุงเทพหรือว่าจะเลือกใช้สะพานพระราม3ก็ได้นะครับส่วนเส้นทางฝั่งธนบุรีจะเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้เลี้ยวซ้ายถนนลาดหญ้าตรงไปแยกคลองสารนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เลี้ยวขวาที่ปลายทางขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็เลือกใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับแล้วก็อาจจะต้องเผื่อเวลานะครับแต่วันพรุ่งนี้คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาการจราจรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นอาจจะต้องติดตามกันวันนี้ช่วงเช้าถือว่าดีนะครับหลายๆคนให้ความร่วมมือนะก็วางแผนการเดินทางแล้วก็เลี่ยงใช้เส้นทางทำให้รถอาจจะมีติดบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วง 7:00 นแต่ว่าก็คลี่คลายเร็วนะครับนะคือทางด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับก็ได้เพิ่มเติมจากการลงพื้นที่นะครับเมื่อเช้ากับทางท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเรื่องของการเคลื่อนตัวเนี่ยนะไม่ได้ตรวจพบละการเอียงตัวของตึกแถวเนี่ยนะก็มีการใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดการตั้งค่าอาคารนะครับการตรวจจับเรื่องของการเอียงนะฮะว่ามีการเอียงหรือไม่มีการซุดตัวหรือไม่ซึ่งจากการลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อเช้าก็ไม่ได้มีการซุดตัวอะไรเพิ่มเติมค่อนข้างสเตเบิลใช้คำนี้เลยนะครับทางวิศวกรเขาเป็นวิศวกรชาวต่างชาติก็คือค่อนข้างมีความเสถียรนะครับก็เตรียมที่จะเร่งตรวจสอบนะฮะตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเปิดการจราจรให้ได้อย่างน้อยในหนึ่งช่องทางแต่ก็ต้องยืนอยู่บนความปลอดภัยนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะว่ามีความปลอดภัยนะครับแบบ 100% หรือไม่นะเพื่อที่จะเร่งลดผลกระทบการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะจุดที่เฝ้าระวังซึ่งมีรัศมี30เมตรก็ไม่ได้ตรวจพบเรื่องของการสุดตัวเพิ่มเติมนะฮะนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับความคืบหน้ากันด้วยนะ11 นาฬิกากับ55นาทีขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะมาทักทายกันทาง YouTube JS100 Radio ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ของเราแวะมาส่งกันด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยพี่พันธ์บอกว่าใช้รถไฟฟ้านี่ต้องมีแอปเยอะนะใช่เยอะจริงครับต้องมีเยอะจริงๆนะขอบคุณพี่จุกระเบียบขอบคุณคุณ AA ขอบคุณคุณระพีนะฮะคุณยูเซอร์คุณพันธ์คุณคุณอิสระนะครับแล้วก็มีคุณอินกราซี่นะคุณมิวนะครับนี่คุณมิวบอกว่ารักผู้ว่าค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณกระปุกแดงพี่จินปอเปียด้วยนะครับทักทายมาช่วงก่อนหน้านี้คุณจิราทีพคุณธนินทร์นะฮะคุณสุขวันนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันในเช้าวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรวบตัวได้แล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนให้นายอุทัยไรเดอร์ต้นทางขบวนการลักลอบขนยาก่อนส่งให้แอร์มีนานะครับโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี้
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจปศสนธิกำลังตำรวจพะเยานะครับบุกรวบตัวนายเอกวิทย์ต้นทางเฮโรอีนล็อตแอร์สาวน้องมีนาจากจังหวัดพะเยานะครับพฤติการชัดส่งถุงผ้าลายช้างไทยให้อุทัยไรเดอร์มือขนกล่องพัสดุซุกเฮโรอีนส่งคอนโดย่านบางนาและย่านเสือใหญ่นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
10: ความคืบหน้าคดีแอร์มีนาล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจนครบาลตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาบูรณาการจับกลุ่มผู้ที่ใช้ชื่อบัญชีไลน์รินรินหรือนายเอกวิทย์ชาวม้งในจังหวัดพะเยาได้แล้วเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นผู้สั่งการและจ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยพลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้บัญชีลดเป็นเงิน100,000 บาทและตนเป็นผู้ว่าจ้างนายอุทัยให้นำเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์มีนาทางนี้จากข้อมูลพบว่านายอุทัยเป็นบุคคลที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างไทยมามอบให้กับนายอุทัยก่อนที่นายอุทัยจะนั่งบขส.ไปลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเรียกไรเดอร์คือนายอติราชก่อนนั่งรถยนต์ซึ่งมีนายอติราชเป็นผู้ขับเพื่อไปส่งกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดให้กับแอร์มีนาที่ใต้คอนโดรวมทั้งไปส่งกล่องพัสดุอีกรายที่ซอยเสือใหญ่อุทิศนอกจากนี้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ยังพบเส้นทางการเงินรวมกว่า1ล้านบาทที่ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของภรรยาของนายอุทัยจำนวน2ครั้งครั้งแรก 200,000 บาทและครั้งที่2 800,000 บาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำใต้ดินรั่วซึมและไหลทะลักเข้าบริเวณจุดรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนถึงราชบูรณะบริเวณใกล้แยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายชาชาระบุว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ปริมาณน้ำไหลทะลักเริ่มจะทรงตัวแล้วนะครับจากการเร่งสูบน้ำและระดมฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวอุดรอยรั่วแต่ยังวางใจไม่ได้ 100% นะครับเนื่องจากพบการซุดตัวเพิ่มของผิวถนนในบริเวณใกล้เคียงโดยวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ขอให้มีการอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์โดยรอบรัศมี30เมตรให้ออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะครับและงดใช้อาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดพร้อมปิดการจราจรเด็ดขาดบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่รวมระยะทางกว่า200เมตรเป็นเวลา3วันนะครับเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากรถยนต์บนผิวทางป้องกันไม่ให้อาคารข้างเคียงเกิดการแตกร้าวหรือถล่มลงมาเพิ่มเติมโดยให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกขณะเดียวกันทางรฟม.และปภ.นะครับได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารอัตโนมัติเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเตรียมแผนติดตั้งระบบสูบน้ำใต้ดินเพื่อเริ่มสูบน้ำออกอย่างเต็มกำลังนะครับควบคู่ไปกับการทำกำแพงกั้นน้ำใต้ดินให้เสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์ครับ
11: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บ

0: ไม่ที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตายจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมง
2: ห้าโมง
0: เย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามา
3: แต่แค่เหนียว

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ วันนี้มีฝนแต่ว่าดูเหมือนลดลงนะเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกว่าในกรุงเทพร้อยละ40คุยกันเมื่อเช้ากับทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าถ้าฝนจะมาเนี่ยอาจจะมาช่วงบ่ายหรือเลิกงานฝนราชการนั่นแหละภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคเหนือเช้าวันนี้ฝนเยอะเชียงใหม่ลำปางมีอุบัติเหตุเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่ามีบางที่เนี่ยเขามีการปิดถนนน้ำท่วมนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันโดยเฉพาะจังหวัดลำปางเนี่ยอุบัติเหตุมากันเยอะมากถี่มากๆทางภาคเหนือฝนตกหนักนะครับเมื่อเช้านี้ถนนเปียกลื่นนั่นคือสาเหตุหลักเลยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้นะครับอ่าวไทยตอนบนด้วยมีผลกระทบนะครับถึงวันที่15 กรกฎาคมหรือว่าวันพุธหน้านี้เลยนะครับกรณีคนหายพร้อมรถนะครับที่คุณจินดาลูกสาวเนี่ยแจ้งตามหาคุณพ่อบุญชูหายไปพร้อมกับรถปอร์เช่จากบ้านที่ถนนสวนผักแล้วก็มีพลเมืองดีคุณบีนะที่เขาไปเห็นในเพจเขาก็เพิ่มเติมมาให้นะล่าสุดเนี่ยคุณพ่อกลับมาแล้วนะครับก็คือหลงทางครับแกมีอาการหลงลืมนะขับหลงไปนู่นไปถึงจังหวัดสระบุรีแล้วแวะไปที่ปั๊มให้พนักงานปั๊มช่วยโทรมาที่บ้านตอนนี้ทางลูกสาวคือคุณจินดาเนี่ยไปรับคุณพ่อกลับมาก็บอกฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือติดตามโดยเฉพาะพลเมืองดีแล้วก็คุณบีด้วยนะที่มีอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับดีใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับนะส่วนทางกรมทางหลวงนะครับได้พูดคุยกรณีของปั้นจั่นล้มเมื่อวานที่ถนนพระราม2ยืนยันนะครับจากทนายของคุณเอกพงษ์เศรษฐมานพนะครับผอ.สำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงบอกว่าไม่ใช่เครนถล่มนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ด้วยตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานของถนนพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่39ถึงกิโลเมตรที่40+050สะพานคลองหลวงตรงนั้นนะฮะพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหตุเกิดขึ้นขณะที่คนงานน่ะเขาเหมือนกับใช้การเคลื่อนตัวของไอ้ตัวเสาเข็มที่เป็นปั้นจั่นเนี่ยเคลื่อนนะแล้วก็ไอ้ตัวเสาเข็มเนี่ยมันขึ้นตอกทีเนี้ยตัวปั้นจั่นเนี่ยมันเสียการทรงตัวแล้วก็เลยล้มตามแรงเหวี่ยงซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุมาจากการทำงานนะของคนนี่แหละไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรมีปัญหาหรือโครงสร้างมีปัญหาไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันหลายท่านก็ไปแชร์นะครับว่าเป็นเครนทันลมเอาอีกแล้วพระราม2เป็นมอเตอร์เวย์ M82 ไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องขอมาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะฮะขอบคุณทางคุณเอกพงษ์เศรษฐมานพนะครับผอ.สำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงนะครับแล้วก็กรณีของเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ก็ยังมีการปิดการจราจรนะครับเดี๋ยวคุณเสมาคงได้นะนำเรียนย้ำกันตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเดชาธรแสงอำนาจผู้อำนวยการเขตธนบุรีได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางผู้กำกับการสน.บุพารามนะครับนี่คือพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพได้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรีก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยจุดเฝ้าระวังที่มีรัศมี30 เมตรทั้งอาคารพาณิชย์2 จุดเนี่ยนะฮะก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ตรวจวัดแรงสุดตัวแรงการโน้มเอียงของตึกเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงณเวลาเนี้ยเขาก็ตรวจจับตลอดเวลาเลยไม่มีการเคลื่อนตัวแล้วไม่มีการสุดตัวเพิ่มนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า Rescue Guardian ของทางปภนะได้คุยกับทางคุณเลอพงศ์สวนสังผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีการรีเช็คด้วยนะด้วยการติดตั้งตัว Rescue Guardian ก็มีการตั้งค่าไว้ที่80 องศาถ้ามีการสั่นสะเทือนการแจ้งโน้มเอียงของตึกเนี่ยสักบวกลบ5 องศาเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือน alert มาเลยแล้วก็รีเช็คด้วยการยิงกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ไปที่อาคารด้วยถ้ามีการโน้มเอียงมันก็จะ alert แจ้งเตือนมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าวันนี้ไม่มีนะการโน้มเอียงของอาคารเพิ่มเติมหรือการซุดตัวเพิ่มเติมด้วยนะครับก็มีการประสานงานกับทางด้านของเขตธนบุรีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานภายในเนี่ยน้ำเนี่ยก็ที่ซึมเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการเร่งทำงานกันอยู่แต่ว่าพอปิดการจราจรทั้ง2 ฝั่งของแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันได้เร็วขึ้นนะทางผอ.เขตธนบุรีบอกว่าพยายามที่จะตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยแล้วก็อยากจะคืนผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อย1 ช่องเพื่อเปิดให้รถประจำทางวิ่งได้ก่อนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางของประชาชนด้วยเดี๋ยวอันนี้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเขาก็ทำงานกันเต็มที่เหมือนกัน นะฮะอ่ะส่วนขอสมกก็มีการปรับเส้นทางการเดินทางนะหลายสายอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้เดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับคุณอิสราคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณเอกชัยแล้วก็พี่พัชนีคุณวิรัตด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านแล้วก็คำทักทายด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณบุษบงบุษปวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มาเจอกันตอนเที่ยงนะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลาผ่านไปเร็วมากเลยวันที่10แล้วผ่านไปวันที่10แล้วเร็วๆจริงๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่ต้องบอกว่าแม่แพ้ชาติใดในโลกนะเพราะว่าในที่สุดก็ตอนแรกเขาถามหาว่าเอ๊รินเนี่ยเป็นใครคนที่แบบเขียนในตามหาเจอสิแล้วปรากฏว่าเราก็นึกว่ารินจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่รินเป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็คนที่ไปตามก็คือแก๊งของพุ่มกับนะฮะทางด้านของรองผบชนค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะรองจ๋องเรานี่เองนะคะขึ้นไปถึงที่พะเยาเลยปรากฏว่าฐานที่มั่นมาอยู่ที่พะเยากันซะเยอะนะแล้วก็ไปจับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลนะคะหรือว่าเพ้งหรือว่ารินค่ะอายุ41ปีนะคะเป็นคนจ้างนายอุทัยคุณาพิวัตรนะคะซึ่งเป็นคนที่ใส่ฮูดสีน้ำเงินแล้วเอายาเสพติดไปส่งให้แอมีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาไปจับกุมได้ที่จังหวัดพะเยาอย่างที่บอกไว้นะคะก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนายเอกวิทย์บอกว่ามีอาชีพรับจ้างทำการเกษตรทั่วไปตามฤดูกาลค่ะแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายอมรับค่ะว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีนบรรจุไว้ในกระเป๋าลายช้างโดยได้รับคำสั่งให้ส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาทใครล่ะจะไม่ทำน้องเขาทำการเกษตรมันได้ตังค์น้อยแล้วต้องใช้เวลาอันนี้ถ้ารอดไปได้นะคะแต่คราวนี้ไม่รอดนะคะก็อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพด้วยเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอัปเดตกันต่อเพิ่มเติมนะคะ
0: คร
2: ับ ส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือบ่อพักน้ำใต้ในอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่เกิดรั่วขึ้นมามันจากการที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้เกิดน้ำรั่วในอุโมงค์ก็เลยทำให้ต้องมีการปิดถนนประชาธิปกนะคะแล้วก็มีการสั่งอพยพบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากมันมีรอยรั่วรอยร้าวที่เป็นอันตรายด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะเบื้องต้นก็ผนึกกำลังกับสำนักงานเขตธนบุรีเขตคลองสานและสน.บุพพารามอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเน้นย้ำ3มาตรการหลักค่ะก็คือเฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งปลูกสร้างแล้วก็อพยพกำหนดรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรจากจุดเกิดเหตุเพื่อมอนิเตอร์อัตราการรั่วของน้ำปริมาณดินและการสุดตัวหรือการเอียงของอาคารอย่างละเอียดนะคะแม้ว่าสถานการณ์เริ่มทรงตัวแต่เพื่อความปลอดภัยก็สั่งการให้อพยพประชาชนจากอาคารด้านหลังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2-3 อาคารไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวก็คือโรงแรมใกล้เคียงนะคะโดยมีผู้รับจ้างของรฟม.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเยียวยาทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็นำเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารอัตโนมัติมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเตือนภัยทันทีที่เกิดการสุดตัวนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือการปิดการจราจรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณถนนประชาธิปกนะคะเพื่อความปลอดภัยและจะได้ไม่กระทบต่อโครงสร้างชั้นใต้ดินและอาคารของอาคารด้วยนะคะแล้วก็มีการประสานก็อย่างที่ทราบกันก็คือปิดถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะคะแนะนำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากสะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวที่สี่แยกบ้านแขกนะคะเลี้ยวขวานะไปที่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเราลงมาเลี้ยวซ้ายไปทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกสองทางไปลาดยากอิสรภาพเนี่ยเพื่อไม่ต้องตรงมานะคะก็เตรียมแผนรองรับโรงเรียนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยถอดบทเรียนจากปัญหาการสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะคะเช่นเคสของโรงเรียนเซน คาเบียลแล้วก็เซนคาเบียนนะคะขออภัยอ่านผิดเซนคาเบียนแล้วก็เซนฟรานซิสเตเวียคอนแวนต์มาปรับใช้ด้วยค่ะขณะเดียวกันในส่วนของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะนายพงษ์นราเย็นยิ่งก็นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการกำชับให้คำแนะนำนะคะโดยการนำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่เพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างแล้วก็ให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมด้วยค่ะ
3: ครับ
2: ส่วนทางด้านพายุไต้ฝุ่นบ่าวีตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเขาบอกว่าไปภายในสุดสัปดาห์นี้จะไปซ้ำรอยที่จีนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ากว่าจะไปถึงจีนจะผ่านไต้หวันก็เลยทำให้วันนี้ไต้หวันเนี่ยสั่งปิดตลาดหุ้นนะคะแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนเพื่อรับกับการเคลื่อนตัวของพายุบ่าวีนะคะซึ่งจะเป็นไต้ฝุ่นขนาดใหญ่จะทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณกว้างแม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าไต้หวันโดยตรงแต่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานานาชาติเถาหยวนซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันก็บอกว่าสำนักงานปิดทำการวันนี้สายการบินของไต้หวัน AYR China Airlines แล้วก็ Starlux Airlines ได้ยกเลิกเที่ยวบินจนถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะคะซึ่งสำนักงานอุตุนิยมแห่งชาติของจีนก็คาดการว่าการเคลื่อนตัวของพายุบ่าวีจะข้ามชายแดนฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนในคืนวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่173กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะมีกำลังแรงเพราะว่าเขาได้แรงหนุนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความชื้นสูงทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนซึ่งตอนนี้ก็ถูกผลกระทบอยู่แล้วตามภาพเนี่ยแหละค่ะจากพายุหลายลูกในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เป็นที่ฟูเจี้ยนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งเจอเจียงฟูเจี้ยนมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง600มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อาจจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยรวมไปถึงบางพื้นที่ของเมืองหลวงก็คือกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง350มิลลิเมตรในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: หนักเลยนะคะมาดูทางด้านของ หุ้นในตลาดเอเชียกันบ้างช่วงเช้าวันนี้นี่ต้องบอกว่าหุ้นเอเชียเนี่ยเรียงหน้าปรับขึ้นกันเลยนะคะท่ามกลางปัจจัยที่บอกว่าสงครามอิหร่านสหรัฐจะสงบมากกว่านี้นะคะโดยนิกเกอิโตเกียวค่ะปิดตลาดภาคเช้าพุ่งขึ้น 1,199.91 จุดนะคะปิดภาคเช้าที่ 68,943.76 จุดค่ะหางเสงฮ่องกงปิดภาคเช้าพุ่งขึ้น 446.51 จุดปิดที่ระดับ 24,476.69 จุดนะคะส่วนหุ้นไทยปิดตลาด ภาคเช้าเพิ่มขึ้น 8.97 จุดค่ะก็กลับมายืนเหนือ 1,600 อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่ 1,617.27 จุดค่ะแล้วก็ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ก็เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวเคลื่อนไหวน้อยนะคะเปิดตลาดเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นก็มาบวกเพิ่ม50บาทแล้วก็ลดลง50บาทเป็นการเคลื่อนไหวช่วงเช้าแค่3ครั้งนะคะทำให้ราคาทองคำบ้านเรารับซื้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อ 64,800 บาทขายออก 65,000 ทองรูปพรรณรับซื้อ 63,505 บาท24สตางค์ขายออก 65,800 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,117 นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็ค่าเงินบาทอยู่ที่33บาท33สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อคืนนี้ตื่นมาดูบอลไหมตอนตีสาม
3: ไม่ตื่นนะครับ
2: มารอลุ้นผลตอนเช้าไปเลยนะ
3: ใช่
2: แต่เขาก็บอกว่าแหมเล่นได้สมใจนะฝรั่งเศสก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็ยังถือว่าเป็นทีมเต็งอยู่นะคะแต่ว่าคืนนี้จะเป็นช่วงเช้ามืดตีสี่เนาะของบ้านเราของช่วงเช้ามืดก็คือวันที่11ใช่ไหมตรงกับบ้านเราก็ตีสี่วันที่12นอร์เวย์จะเจออังกฤษ
3: ใช่เหรอ
2: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะ
3: น่าจะเป็นสเปนกับเบลเยียมหรือเปล่า
2: อ๋อสเปนกับเบลเยียมมาแข่งก่อนไอ้ในส่วนของนอร์เวย์กับอังกฤษอ่ะเป็นคู่ที่2รองลงมาก็คือจะช่วงตีสี่ของเช้ามืดวันที่12กรกฎาค
3: ม
2: คือตอนคู่แรกอ่ะจะเป็นสเปนก่อนถูกป่ะเออช่วยเขาหน่อยนะเขาพยายามดิ้นอยู่นะคะก็พอดีว่ามันมีบทสัมภาษณ์ฮาแลนด์ไงซึ่งเป็นดาวยิงของนอร์เวย์เขาบอกว่ามันก็เกินความคาดหมายนะที่นอร์เวย์เนี่ยเพิ่ง เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกถ้าเกิดนับไปตั้งแต่ปี1998เขาก็บอกว่าปีนี้ถือว่าผลงานเป็นเยี่ยมแล้วก็เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกก็บอกว่าบอกตามตรงว่าไม่ได้หวังหรอกว่านอร์เวย์จะเข้ารอบแต่ก็เรื่องนี้ถึงทำให้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วก็มีการแซวคนที่ทีเชียร์ทีมชาติอังกฤษด้วยบอกว่านักข่าวเนี่ยควรจะเอาแรงกดดันมหาศาลไปทุ่มใส่นักเตะอังกฤษนะทุกๆคนส่วนแฟนๆก็ควรจะเชื่อมั่นในทีมเพราะนี่คืออังกฤษแน่อยู่เป็นจริงๆเพราะคุณถ่อมเนื้อถ่อมตัวหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็คือฮาแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ยิง2ประตูเขี่ยบราซิลตกรอบนะคะก็เดี๋ยวทางด้านของผู้ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษจะไปเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะคะในรอบรองชนะเลิศส่วนเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อ0ก็จะรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมเหลือน้อยแล้วเชียร์ใครอ่ะ
3: สเปนไง
2: เอาเหรอ
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต้องรอลุ้นอีกนะว่าเขาจะชนะเบลเยียมหรือเปล่า
3: เดี๋ยวสเปนจะไปชิงกับอาร์เจนตินา
2: ไม่ ไม่เอาเราถือคนละหางดีไหม เราถือคนละหางแล้วดิฉันเชียร์อะไรดีดิฉันอยากให้นอร์เวย์ชิงกับฝรั่งเศสดีไหมมันจะได้พลิกไปเลยที่เต็งๆหายกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเอาลองดูเพราะเดี๋ยววันจันทร์นี้ดิฉันจะเริ่มจะกรอกละว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกรอจะได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก่อนนะคะก็เป็นบรรยากาศนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกสักนิดนึงก็แล้วกันคึกคักกันหน่อยว่าจะจบการแข่งขันละแป๊บๆนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังคุณฟังบอกว่ามีคนมาช่วยดิฉันหลายคนเลยอะว่าใครจะแข่งกับใครยังไงนะคะคืนนี้สเปนกับเบลเยียมแล้วต่อไปก็คือตีสี่บ้านเราก็จะเป็นอังกฤษกับนอร์เวย์
3: เขาเป็นเช้าตู่วันอาทิตย์
2: เช้าตู่วันอาทิตย์เ
3: พราะว่าช่วงนี้มันจะมีแค่คืนละคู่เพราะว่ามันเป็นรอบก่อนรองแล้ว
2: มันไม่แข่งเยอะ
3: ใช่พอรอบต่อไปก็จะเป็นรอบรองรอบต่อไปก็เป็นรอบชิง
2: มีคนบอกว่าซื้อไปรษณียบัตรแล้ว100ใบดิฉันเกทับดิฉันซื้อ200ใบ
3: ไม่ได้หวังสเปนไปเลย200บาท
2: ไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ต้องขอบคุณนี่ไปรษณีย์คลองเตยมากๆนะ เขาช่วยอนุเคราะห์ดิฉันด้วย เขาช่วยพิมพ์ชื่อให้และให้ได้มากรอกอย่างเดียวแหมขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีของแจกให้ด้วยของแถมให้ด้วย คือซื้อร้อยหนึ่งจะมีขี้ขู่อันนี้มีพวงกุญแจลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยให้ก็เลยช่วยอุดหนุนเขาบอกช่วยกันหน่อยครับพี่ช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อให้อะไรเงี้ยพิมพ์ชื่อพิมพ์ที่อยู่ให้แล้วเดี๋ยวก็มาให้เรากรอกอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไปรษณีย์ที่อื่นเขาบริการยังไงนะแต่ที่คลองเตยเป็นค่ะเดี๋ยวคนแห่มาซื้อกันใหญ่เลย
3: ครับผม
2: นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงนี้ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: ดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ทักทายพี่พัชนีคุณวิรัติคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณอิสราคุณเอเอพี่สุนทรด้วยนะครับคุณเอกชัยบอกว่าใช้เส้นทางสายไหมฮะไทยลาดลดน้อยคล่องตัวอากาศร้อนจัดเลยครับขอบคุณครับพี่เอกชัยพี่ตู่ระยองครับคุณกันนิกาสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์นะครับเพิ่มเติมทางหลวงหมายเลข3606แถวบางบ่อนะครับรถติดไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรขอบคุณคุณธรรมรัตน์ด้วยเดี๋ยวยังไงลองประสานให้นะครับแล้วก็คุณสวรรณทองสวัสดีครับพี่สวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญไม่มีแดดทองฟ้าครึ้มๆนะครับแล้วก็คุณกันนิกาล่าสุดเพิ่มเติมเป็นสภาพการจราจรด้านบนสะพานพระราม8ถนนอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลศิริราชใช้การได้นะครับรถน้อยมีชะลอตัวติดสัญญาณไฟตรงหน้าโรงพยาบาลเล็กน้อยไม่ถึงขนาดแออัดหนาแน่นค่ะนะฮะก็ขอบคุณคุณกนิกาด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายมาบอกว่าเชียร์นอร์เวย์เหตุผลคือชอบกินแซลมอนประชาธิปกฮะในช่วงเวลานี้ปิดถนนอยู่นะครับการจราจรไม่ว่าจะเป็นช่วงวงเวียนใหญ่มาทางด้านของบ้านแขกหรือว่าจากบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่นะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนท่านใดที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับจะไปทางด้านของสมเด็จเจ้าพยาแล้วไปใช้ทางด้านของคลองสานไปใช้ทางด้านของลาดย่าไปใช้ทางด้านของเจริญนครหรือว่าเจริญรัฐใช้ได้เพียงแต่ว่าลดมากกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้ติดจุดนิ่งหรือจะมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงบริเวณช่วงแยกบ้านแขกอิสรภาพตัดใหม่อิสรภาพที่จะมุ่งหน้าไปข้ามคลองบางกอกใหญ่ก็ได้เหมือนกันตอนนี้โดยรวมถือว่าใช้การได้ในพื้นที่จะมีหนาแน่นบริเวณช่วงตัดแยกบ้านแขกนะครับส่วนที่ปิดการจราจรเนี่ยตั้งแต่วงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขก2ฝั่งไปกลับเน้นย้ำว่ามีการปิดการจราจรรอบๆวงเวียนใหญ่ยังใช้การได้นะครับลัดย่าสมเด็จพระเจ้าตากสินอินทรพิทักษ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าติดขัดนะครับท้ายแถวอยู่ประมาณเชิงทางขึ้นก่อนถึงกลางสะพานส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวสะท้อนเหนือใต้ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับอาจจะมีหนาแน่นซะหน่อยช่วงตัดพระราม4ส่วนของสะท้อนเหนือท้ายแถวก็อยู่ประมาณช่วงแถวสารแดงครับส่วนทางฝั่งสะท้อนใต้โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับตลอดเส้นทางครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งมานะครับบอกว่าที่ถนนนครลุงก่อนถึงซอยนครลุง15ครับมีอุบัติเหตุโอ้มีเจ็บ6รายเสียชีวิต1รายนะครับในจุดเกิดเหตุก่อนถึงซอยนครลุง15เล็กน้อยครับเป็นรถปิกอัพตู้ทึบคู่กรณีมีรถจักรยานยนต์3คันนะครับคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์3คันบาดเจ็บ6รายเสียชีวิตที่เกิดเหตุ1รายมีเสาหัก1ต้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับอันนี้เป็นช่วงก่อนถึงซอยนครลุง15เล็กน้อยนะครับคุณเอมิเตอร์ฝากข้อมูลอุบัติเหตุไว้หลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะครับพุทธมณฑลสาย3บริเวณช่วงหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ธนบุรีมีรถเก๋งชนกับรถกระบะเป็นกระบะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเอกใช้ถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงต่างระดับสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์นะครับคุณเอกบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับทั้ง2ด้านครับคุณวันชัยพบเห็นกระดาษนะครับเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับกระดาษทิชชู่นะครับหลายแผ่นหลายชิ้นเลยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันปลิวไปเรื่อยเลยอยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่13ถ้าเป็นแถวตรงข้ามสุวรรณภูมินี่จะประมาณ15อันนี้อยู่ช่วงกม13นะครับเขาบอกว่าเป็นกระดาษชิ้นเล็กๆอ่ะมันปลิวนะครับกระจายเต็มถนนเลยอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายก็ปลิวไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้ระยะทางประมาณ1กิโลช่วงกม13ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับส่วนการจราจรเห็นคุณวันชัยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณทีอยู่ทางพิเศษฉลองรัฐครับทางด่วนรามอินทรานรงค์เป็นช่วงโยธินพัฒนาที่จะมุ่งหน้าไปประชาอุทิศนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงเหนือตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวประมาณ3กิโลถึง5กิโลเมตรมีรถชนกันนะครับมีกันชนรถสีขาวขนาดใหญ่ครับไม่ใช่รถชนกันขออภัยมีกันชนรถสีขาวขนาดใหญ่ตกหล่นกีดขวางช่องทางกลางจุดนี้ฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวต้องเบี่ยงหลบกันนะครับก่อนถึงเซ็นทรัลอีสต์วิวอยู่บนทางด่วนนะครับทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งขาเข้าเดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับ
เป็นกันชนหน้ารถสีขาวขนาดใหญ่เลยอยู่เลนกลางด้วยก็ฝากเตือนให้ระวังเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยมาได้แต่ก็ต้องมาชะลอตัวกันจุดเนี้ยต้องมาเบี่ยงหลบกันเอาฝากระวังด้วยนะครับพี่ธันวรินทร์สวัสดีด้วยนะครับพี่ธันวรินทร์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะครับบอกว่าอิสรภาพขออภัยเป็นสภาพการจราจรครับไม่ใช่อุบัติเหตุสภาพการจราจรบอกว่าปริมาณรถค่อนข้างมากทั้ง2ฝั่งเลยแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้จัดการเรื่องของรถจอดข้างทางตลอดเส้นทางก็จะเป็นการช่วยระบายรถได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7รับแจ้งบอกว่าขาเข้าต่างระดับโป่งไปจนถึงบ่อวินยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก็บอกว่าการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าจากผู้ใช้เส้นทางยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณโอมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีรับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาครับในช่วงสายของวันนี้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบครับเขาบอกว่าตอนประมาณสัก9นาฬิกามีพระธุดงค์2รูปเดินเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บอกกับทางผู้ใหญ่บอกว่าก่อนหน้านี้มีคณะพระธุดงค์ทั้งหมดเนี่ย12รูปด้วยกันธุดงค์กันมาล่องมาตามแม่น้ำด้วยแพไม้ไผ่ตามเส้นทางน้ำมาจากระนองระหว่างทางเกิดแพแตกทำให้พระธุดงค์ต่างก็กระจัดกระจายกันไปตามน้ำตามทิศทางของน้ำที่ไหลนะฮะสองรูปนี้เนี่ยยังพอมีแรงเดินเข้ามาก็เลยเดินเท้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยไปช่วยเหลือพระรูปอื่นๆด้วยที่แพแตกนะครับตรงกลางแม่น้ำโอ้แต่เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมสักครู่นะครับอันนี้เอาเป็นเบื้องต้นนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปให้ความช่วยเหลือคณะพระธุดงค์อยู่นะครับเห็นบอกว่ามากัน12รูปล่องแพกันมาเป็นแพไม้ไผ่ครับแล้วเกิดแพแตกมาจากระนองเลยนะแล้วก็กระจายไปคนละทิศคนละทางเลยแต่ว่าพอดี2รูปนี้ท่านยังพอจะมีแรงเดินมาขอความช่วยเหลือไหวก็เลยมาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาแล้วครับเหตุเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะฮะเอาล่าสุดเห็นบอกว่าไปค้นหาตอนเนี้ยเจอ1รูปนะเท่ากับว่าเป็น3รูปแล้วนะฮะยังเหลืออีก9รูปที่ยังไม่เจอนะโอ้เอายังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอบคุณทางคุณโอมด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับก็ตอนนี้เจอ3รูปแล้วนะมีเดินมาขอความช่วยเหลือ2รูปแล้วก็ไปเจออีก1รูปนะก็เท่ากับเหลืออีก9รูปที่ยังค้นหากันอยู่นะครับยังไงเอาใจช่วยทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยครับพี่ตู่ระยองครับเพิ่มเติมมอเตอร์เวย์สาย7มากม115ถึงกม107ด่านบางพระการจราจรเข้าออกคล่องตัวดีครับแดดร้อนจะมุ่งหน้าไปที่ไซโยกโอ้โหข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยนะจากตะวันออกไปตะวันตกเลยนะพี่ตู่นะเขาบอกว่าไปที่กาญจนบุรีครับวันนี้เดินทางปลอดภัยครับพี่ตู่การจราจรยังไม่ติดนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เข้าออกที่เมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้นะส่งมาทางไลน์ของทางจสร้อยนะครับก็หลากหลายช่องทาง นะครับสะดวกติดตามจสร้อยช่องทางไหนได้หมดเลยนะวิทยุ FM 100ทางแอปพลิเคชัน LINE ทาง YouTube ทาง Facebook ทาง X ทางเว็บไซต์ทาง TikTok ทาง Instagram ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานจสร้อยของเราได้นะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยช่วงนี้ New Version นะฮะอัปเดตใหม่ครับใช้งานได้ง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะครับแยกหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนเลยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 ของเรานะฮะ
ดาวน์โหลดได้นะครับมีประโยชน์มากมีตัวฟังก์ชัน SOS ด้วยนะให้ความช่วยเหลือท่านได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ครับได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ย่านะครับอยู่ที่ถนน ICD ใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังเป็นถนน ICD ที่เขตลาดกระบังนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยล่ม9ออกไประงับเหตุครับตอนนี้เนี่ยถึงแล้วอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับคุณไก่บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือเรียวมีสีดำตอน 11:50 นของวันนี้ครับขึ้นมาจากบางซื่อมาลงที่จตุจักรลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองครับแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ก็รบกวนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพอดีทางเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ติดต่อไปคุณโอมที่เป็นกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าในพื้นที่ตอนนี้เป็นจุดอับสัญญาณนะครับตอนนี้ยังติดต่อฝ่ายค้นหายังไม่ได้เนื่องจากว่าจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาพระธุดงค์อีก9รูปนะฮะที่เหลือเนี่ยเหตุแพแตกเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดต่อกับคนทั้งที่อยู่ข้างนอกไม่ได้อ้าวเดี๋ยวคงจะให้ต้องรอให้ทีมค้นหาเขาออกมานะครับหรือว่าต้องรอการติดต่อกลับจากทางทีมที่เข้าไปค้นหาก่อนนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะเป็นคณะพระธุดงค์12รูปล่องแพมาตามเส้นทางน้ำมาจากระนองครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนนะแม่น้ำนั้นคือแม่น้ำอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพระธุดงค์เนี่ย2รูปเข้ามาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกระจายกำลังออกไปตามค้นหาแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าเจออีก1รูปตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังตามหาอีก9รูปนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ติดต่อทีมค้นหาไม่ได้นะเนื่องจากว่าเขาไปอยู่ในจุดที่อับสัญญาณอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางทีมงานเขาติดต่อกลับมานะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันพี่พัชนีขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเพิ่มเติมมาสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ยังใช้ได้นะครับเส้นทางหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานอรุณอมรินทร์อิสรภาพเก่าใหม่ก็วันนี้ถือว่าลดมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามที่คุณธันวลินให้ข้อมูลไว้เลยนะลัดย่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดอินทรพิทักษ์ตากสินนะครับก็จะมีปัญหาตรงประชาธิปกก่อนตัดบ้านแขกก่อนที่จะเข้ามาจุดที่มีการปิดการจราจรหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงไปใช้ทางสะพานอื่นดีกว่าหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ตามที่บอกครับอิสรภาพสองฝั่งแล้วก็ทางฝั่งอรุณอมรินทร์รวมไปถึงทางด้านของท่าดินแดงพญาไม้สมเด็จเจ้าพญาคลองสานเจริญนครลาดย่าก็เป็นอีกทางเลือกนะครับยังไงลองพิจารณาดูหรือว่าจะเปลี่ยนสะพานไปเลยไม่ต้องมาใช้สะพานพระปกเกล้าไม่ต้องมาใช้สะพานพุทธไปใช้ปิ่นเกล้าไปใช้พระราม8ไปใช้สังฮีนะครับหรือว่าสะพานตากสินสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพจะมีปัญหาก็สะพานตากสินขาเข้าครับณตอนนี้ที่รถเยอะนะแล้วก็สะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ก็คาดว่าน่าจะหลีกเลี่ยงกันเพราะว่ามีปัญหาขาเข้าหมดเลยครับทั้งสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าก็รถก็เยอะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าก็รถก็แน่นสะพานพระราม8ฝั่งขาเข้าก็ชะลอตัวกันอยู่สะพานสังฮีครับที่ดูแล้วฝั่งขาเข้ายังไม่มีปัญหาณตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงสะพานพระราม7ด้วยนะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้นะครับ2สะพานทั้ง2ฝั่งมีกรณีอุบัติเหตุที่ถนนนครลุงนะครับมาเพิ่มเติมนะกรณีดังกล่าวเนี่ยโอ้โหชนแรงมากนะครับใครที่ดูอยู่ใน YouTube น่าจะเห็นภาพแล้วแบบโอ้โหคือพังหมดเลยฮะเหมือนลักษณะเป็นเพิงข้างทางครับเสาหักเลยครับโอ้เสานี่ขาดเลยครับอุ้ยชนแรงมากครับถ้าดูจากในภาพที่เกิดเหตุนะใครที่ติดตามอยู่ใน YouTube นะฮะ
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายครับเสียชีวิต1รายครับจุดนี้เป็นถนนนครลุงนะครับช่วงหมู่บ้านเศรษฐกิจที่จะมุ่งหน้าไปตัดพุทธมณฑลสาย2ซอย11จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงซอยนครลุง15เล็กน้อยครับดูสิครับเสาไฟฟ้าขาดเลยครับโอ้ชนยังไงกระจายหมดเลยครับที่เกิดเหตุคือรถไม่น่าจะผ่านได้แล้วนะฮะตอนเนี้ยเหมือนเป็นถนนในชุมชนนี่หูมากันเร็วมากเลยนะครับเป็นปิกอัพตู้ทึบครับเนี่ยคันที่ไปตะแคงอยู่นะครับหน้านี่ยับเลยฮะของเขิงข้างหลังนี่เปิดออกมาหมดเลยเนี่ยดูสิหูแรงมากครับนี่ขนาดในชุมชนนะเนี่ยเหมือนเป็นถนนแค่2เลนสวนกันอย่างเงี้ยว่าชนจนเสาไฟขาดเลยอะแล้วบ้านเหมือนเป็นเพิงเป็นไม่แน่ใจเป็นร้านรับซื้อของเก่าหรือยังไงนะแบบกระจายหมดเลยครับโอ้โหแล้วไทยมุงนี่เพียบเลยฮะตำรวจมาแล้วนะที่เกิดเหตุปิกอัพตู้ทึบ1คันจักรยานยนต์3คันครับเสียชีวิต1รายต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็บาดเจ็บ6รายนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ากลับมาเพิ่มเติมกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกำชับเหตุการณ์ทรุดตัวใกล้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานการณ์ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับขณะที่ประชาชนโดยรอบถนนประชาธิปกยังมีความกังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับชี้ว่าเหตุสุดตัวใกล้โครงการรถไฟฟ้าสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมย้ำว่ามีการวัดการสุดตัวทุกชั่วโมงเพื่อเตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
7: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่าพบอาคารใกล้จุดเกิดเหตุมีรอยแตกร้าวจริงโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมระบุว่าก่อนก่อสร้างต้องมีการปรับปรุงสภาพดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันน้ำกับดินไหลเข้าสู่อุโมงค์แต่ยังต้องตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเสริมความแข็งแรงของดินและสูบน้ำเพื่อลดแรงดันใต้ดินโดยสิ่งที่น่ากังวลคือการที่น้ำพาดินไหลเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งอาจทำให้ดินใต้ฐานรากอาคารหายไปและส่งผลต่ออาคารเก่าในพื้นที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างระบุว่าสิ่งสำคัญคือการติดตามการซุดตัวระดับน้ำและรอยร้าวของอาคารอย่างต่อเนื่องโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงเพื่อประเมินว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ร้องย้ำว่าแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะแตกต่างจากกรณีอุโมงค์ถล่มบริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลแต่ยังไม่ควรวางใจและประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าสังเกตรอยร้าวของบ้านหากพบความผิดปกติควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีเพื่อความปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ขณะที่บรรยากาศโดยรอบถนนประชาธิปกนะครับที่สุดตัวใกล้วงเวียนใหญ่ยังเต็มไปด้วยความกังวลนะครับร้านค้าหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่และเร่งแก้ไขสถานการณ์คุณมาวินพานุรักษ์มีรายงานครับ
8: บรรยากาศบริเวณถนนประชาธิปกใกล้วงเวียนใหญ่ซึ่งเกิดเหตุถนนสุดตัวจากปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่และปิดการจราจรบางส่วนเพื่อความปลอดภัยหลังพบอาคารหลายแห่งมีรอยร้าวและอยู่ระหว่างการประเมินความมั่นคงของโครงสร้างโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์ระดมกำลังควบคุมสถานการณ์จัดแนวกั้นพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของอาคารอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้ารอบวงเวียนใหญ่ได้รับผลกระทบหลายร้านต้องปิดให้บริการส่วนบางร้านยังเปิดขายอยู่แม้ลูกค้าจะลดลงอย่างมากก็ตามโดยกรุงเทพมหานครได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมอพยพประชาชนอาคารเสียงบางส่วนและปิดการจราจรถนนประชาธิปกช่วงสี่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่อเปิดทางให้ผู้รับเหมาลดแรงดันน้ำใต้ดินและซ่อมแซมพื้นที่ทั้งนี้ได้รฟม.และกรมขนส่งทางรางยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นส่วนใหญ่และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าเป็นหลักพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับสื่อทางการของจีนได้เผยแพร่ภาพเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่โรงงานทำรองเท้าของบริษัทคุยเถิงชูสในเมืองจินเจียงมณฑลฝูเจี้ยนนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งในคลิปแสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากอาคารรวมถึงมีคนติดอยู่บนหลังคาของอาคารดังกล่าวด้วยนะครับโดยทางการได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายช่วยดับไฟครั้งนี้และมีการอพยพคนได้ออกมามากกว่า200คนซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนงาน237คนและพนักงานส่งของอีก2คนอยู่ภายในโรงงานโดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงอาจเริ่มจากชั้นล่างของโรงงานซึ่งเป็นบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ระบุว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง28คนและกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้เร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วพร้อมย้ำว่าผู้ที่รับผิดชอบจะต้องถูกลงโทษและเป็นบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ระบุว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง28คนและกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้เร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

0: ยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางด้านของ PEA นะครับมาให้ได้ติดตามกันนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือทาง PEA ด้วยครับช่วงนี้มีเพิ่มเติมจากทางด้านของท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงนะครับที่สุราษฎร์ธานีเหตุกรณีพระธุดงค์จำนวน12รูปนะครับเกิดแพแตกและมีการสูญหายนะฮะท่านผู้ช่วยสุกัญญารัตนชัยท่านผู้ช่วยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันไหนกี่โมงได้ครับเหตุการณ์นี้ฮะท่านผู้ช่วยฮะ
2: ค่ะเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ได้สอบถามพระที่ออกมาเจอแล้ว บางรูปอะนะคะ
1: ครับ
2: ก็ทราบข่าวว่าได้เข้าไปตั้งแต่วันที่สองค่ะแล้วก็เราก็เกิดแพ้แตกไม่แน่ใจนะคะว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยมาพบในพื้นที่ของเราทั้งหมด3ชุดแล้วค่ะ
1: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะครับตรงจุดที่แพ้แตกเนี่ยฮะ
2: ตรงที่แพ้แตกก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจากการที่ฟังก็
1: ค
2: ือเหมือนทางพระค่ะเขาก็จะไม่รู้พื้นที่ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรแต่ว่าจากที่ทางเราฟังคำให้การของพระค่ะคิดว่าตรงนั้นจะเป็นน่าจะบางยวนค่ะ
1: บางยวน
2: ในนี
1: ้อันนี้
2: บางยวนค่ะ
1: เป็นอำเภอเป็นตำบลหรือเป็นอะไรคะบางยวนนี่คืออะไร
2: เหมือนกับว่าเป็น
1: หมู่บ้าน
2: เป็นพื้นที่ในป่าค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เดินป่ากันก็เรียกตรงนั้นกันว่าเป็นบางยวนนะคะอาจจะเป็นชื่อหมู่บ้านอะไรประมาณน
1: ี้ค่ะอ๋อแต่ว่าก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
2: ไม่แน่ใจพิกัดชัว
1: ร์อ๋อแล้วตอนนี้เรามีการส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือยังไงบ้างอะครับเพื่อนผู้ช่วย
2: ค่ะตอนนี้นะคะก็คือยังเหลือพระอีก4รูปที่ยังไม่เจอค่ะอุทยานได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบินโดรนเพื่อดูค่ะได้สโคปพื้นที่มาแล้วค่ะ
1: อ้าวแล้วเดี๋ยว สรุปว่าตอนนี้8รูปนี่เจอทั้ง8รูปแล้วเหรอฮะ
2: ทั้งหมด12ค่ะ
1: ใช่
2: เจอแล้ว8รูปเหลืออีก4รูป
1: โอเคแล้วทั้ง8รูปนี่อาการเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยดีไหมฮะ
2: ค่ะก็มีบางรูปนะคะที่ไม่ได้ก็คืออดอาหารนะคะก็จะมีอ่อนล้ากันค่ะ
1: หนักแต่ว่าดูอาการแล้วถือว่าหนักไหมฮะเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ไม่ได้หนักมากค่ะแต่ก็คือเป็นอาการของคนหลงป่าอดอาหารค่ะประมาณ
1: เห็นบอกว่ามีบางรูปท่านป่วยด้วยเหรอฮะท่านเหมือนอาพาธด้วยเหรอ
2: รายละเอียดของทุกรูปค่ะไม่ทราบยังไม่ทราบรายละเอียดทุกรูปค่ะเพราะยังไม่เจอตอนนี้พระกำลังเดินทางมาที่กองอำนวยการค่ะ
1: ท่านบอกไหมว่าท่านมาจากไหนกำลังจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหม
2: ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดขนาดนั้นค
1: ่ะไม่เป็นไร
2: เป็นการทุดงค
1: ่
2: ะ
1: เป็นการทุดงเนาะเห็นบอกว่าอีกสี่รูปนี้น่าจะพิกัดเดียวกันไหมที่สูญหายหรือว่าจะเข้าไปลึกกว่านั้นกระแสน้ำแรงไหมเป็นยังไงบ้างครับที่นู่น
2: ช่วงนี้จะไม่ได้มีฝนตกค่ะน้ำในคลองก็ไม่ได้มากค่ะแต่เป็นอาจจะไม่รู้เส้นทางมากกว่าค่ะพอแพแตกก็เลยแยกกันมาค่ะแต่ว่าจากที่ได้พูดคุยกับพระที่เจอแล้วก็สโคปพื้นที่ได้ประมาณว่าน่าจะอยู่บริเวณในพื้นที่เนี่ยค่ะ
1: ตรงนั้นลักษณะมันเป็นยังไงอะฮะมันเป็นป่าลกทึบไหมตรงที่โลเคชั่นที่ท่านหลงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบเป็นแม่น้ำกว้างไหมหรือมันเป็นลำธารหรือมันเป็นยังไงฮะตรงนั้นพอจะทราบไหมฮะ
2: ตรงนั้นจะเป็นคลองใหญ่เลยค่ะเป็นคลองยัน
1: คลองอะไร
2: ใช่ค่ะคลองแม่น้ำคลองยันค่ะที่จะเป็นต้นน้ำไปลงแม่น้ำตะปีค่ะ
1: โอ้น้ำไหลแรงไหมฮะเนี่ยไหลเชี่ยว
2: คลองใหญ่ค่ะน้ำก็แล้วแต่บางช่วงของตรงค่ะ
1: อ๋ออันนั้นคือแม่น้ำคลองยันเป็นต้นน้ำที่จะไปลงตาปีอีกทีนึงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เกิดเหตุบ่อยไหมตรงนี้
2: ไม่ต้องการเล่น
1: มีแบบมาล่องแพกันแล้วเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยไหมฮะหรือว่าปกติเขาไม่ได้ล่องกันตรงนี้อยู่แล้วหรือยังไง
2: ไม่บ่อยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการเข้ามาในพื้นที่ของพระที่ทางอุทยานก็ไม่ได้รู้ค่ะเข้ามาจากฝั่งระนองไม่ได้เข้าจากฝั่งสุราษฎร์ค่ะ
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าเป็นแสดงว่ามันเป็นแม่น้ำสายยาวๆใช่ไหมข้ามจังหวัดเลยเหรออย่างนี้เหรอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออ่ะแล้วตอนนี้ทีมค้นหาทำยังไงต่อให้ได้หลังจากนี้เหลืออีก4รูปเนี่ยฮะ
2: ทีมค้นหาของอุทยานตอนนี้ก็ไปตามหาตามเส้นทางที่ฐานจากรูปที่เจอค่ะแล้วก็พร้อมทั้งบินโดนจับความร้อนด้วยค่ะ
1: โอ้มันเป็นเหมือนเป็นป่ารกทึบไหมครับตรงนั้น
2: ป่าดิบชื้นค่ะ
1: เป็นป่าดิบชื้นแล้วเขตนี่เห็นบอกมาตั้งแต่วันที่2เลยเนาะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่หลายวันแล้วนะเนาะมีวี่แววว่าจะเจอ
2: กำลังตามหากันอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วย
2: ค่ะ
1: ตอนนี้แล้วเจ้าหน้าที่กำลังเราเป็นยังไงอะครับมีประมาณสักกี่นายที่ออกค้นหากันนะครับคราวนี
2: ้ตอนนี้ที่จอดสอร่อยค่ะตอนนี้ที่เข้าในพื้นที่ไปแล้วประมาณ20นายค่ะ
1: โอ้20นายเลยเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนครับของอุทยานหรอหรือของใครฮะ20นายนี
2: ้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเห็นบอกมีการบินโดรนช่วยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกัน
1: ว้าวโอ้ชาวบ้านนี่เขาชำนาญพื้นที่ดีเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ชาวบ้านนี่ประมาณกี่คนได้ฮะที่เอามาช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ย
2: ไม่ทราบจะจริงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือมีทั้งฝ่ายของเจ้าหน้าที่อุทยานมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่ที่มาช่วยกันนะเนาะ
2: ค่ะ
1: โอ้อ๋อมีอะไรเป็นอุปสรรคไหมฝนตกไหมพายุมีไหมตรงนั้นหรือเป็นยังไง
2: ตอนนี้ท้องฟ้าก็เปิดดีนะคะไม่ได้มีพายุไม่ได้มีฝนอะไรค่ะเรื่องพื้นที่ก็อุปสรรคก็เป็นพื้นที่นี่แหละค่ะที่มีความเป็นภูเขาสูงชันลก
1: มันเข้าถึงลำบากเนาะใช่ไหมมันเป็นทางสูงทางต่ำต้องขึ้นต้องลงโอ้โหลำบากเนาะยังไงเอาใจช่วยด้วยท่านผู้ช่วยถ้ามีความคืบหน้ารบกวนนะท่านผู้ช่วยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่สุราษฎร์ธานีนะครับคุณสุกัญญารัตนชัยเอาใจช่วยทางทีมเจ้าหน้าที่ของอุทยานด้วย20นายโดยประมาณพร้อมกับมีการใช้โดรนบินตรวจหานะครับพระภิกษุสงฆ์อีก4รูปด้วยกันนะครับที่ทุดงมาล่องแพมาที่ระนองแล้วก็มาเกิดแพแตกเห็นบอกว่าเดินทางกันมาตั้งแต่วันที่2นะฮะ2กรกฎาคมนะเนี่ยวันนี้วันที่10นะฮะแล้วจุดที่แพแตกเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ของบางยวนนะเป็นแม่น้ำตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำคลองยันที่จะไปไหลลงแม่น้ำตาปีอีกทีนึงเขาบอกว่าน้ำก็ไหลเชี่ยวบ้างนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเข้าถึงค่อนข้างลำบากเป็นที่อับสัญญาณด้วยยังติดต่อกับทีมข้างในที่ไปค้นหาไม่ได้ขอบคุณทางชาวบ้านด้วยนะครับที่ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ร่วมกันค้นหาคณะพาทุดงนะฮะขอบคุณทางชาวบ้านด้วยนะครับเอาใจช่วยนะสำหรับเหตุการณ์นี้สรุปว่าตอนนี้เจอแล้ว8รูปนะฮะยังเหลืออีก4รูปนะครับที่ยังทำการค้นหากันอยู่ครับเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็สำคัญนะทางศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ลำปางเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะภูมิจังหวัดนะฮะภูมิประเทศแถวนู้นเนี่ยเป็นป่าเป็นเขาด้วยการขับรถขึ้นลงเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ่อยครับในพื้นที่ของลำปางช่วงนี้มีสายจากทางด้านของหัวหน้ามนัสคำตายครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดลำปางมาร่วมพูดคุยกันท่านอยู่ในสายแล้วหัวหน้าสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าทราบว่าหัวหน้าประชุมอยู่ต้องขออภัยด้วยหัวหน้ารบกวนแล้ว
3: ไม่เป็นไร
1: แป๊บเด
3: ีย
1: วนะขอบคุณมากครับหัวหน้าหัวหน้าเป็นยังไงบ้างฮะที่ลำปางเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างฮะเห็นบอกว่าบ่อยเลยเหรอช่วงนี้หน้าฝน
3: ช่วงนี้พอดี2วันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับก็ล่าสุดเมื่อเช้าก็เป็นไอ้รถกระบะนะครับก็รู้สึกว่าจะทะเบียนอุดรนะก็คงขับมาด้วยความเร็วนะทีนี้ถนนและจังหวัดลำปางเราเนี่ยนะครับบังเอิญว่าตอนนี้นะช่วงถนนสายลำปางกระตากลำปางไปตากเนี่ยสายหนึ่งเนี่ยมันเป็นถนนที่พูดง่ายเป็นสี่เลนเป็นถนนทางตรงแล้วก็วิ่งได้เร็วเพราะนั้นผมคาดว่าตอนนี้นะฮะ ก็คาดว่ารถคันที่เกิดเหตุรถกระบะเนี่ยทะเบียนอุดรเนี่ยที่ขับชนต้นเกาะกลางถนนเนี่ยบริเวณถนนหมายเลขหนึ่งของบริเวณตำบลแม่ถอดอำเภอเถินนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับกิโลเมตรที่640เมื่อวันก่อนนะครับวันก่อนก็เมื่อที่8กรกฎาคมก็1รายนะครับก็ตรงจุดนั้นเหมือนกันนะครับตรงตำบลแม่ถอดเถินกิโลที่632นะครับ
1: เอ๊ะทำไมเวลาเกิดเหตุนี้มันค่อนข้างรุนแรงอ่ะหัวหน้ามันเป็นเพราะอะไร
3: อ่ะประเด็นที่1ผมดูว่ามันเป็นถนนเนื่องจากถนนสายจากลำปางไปตากเนี่ยมันเป็นทางยาวทางตรงนะครับก็ส่วนใหญ่คนเราก็จะเตือนตลอดนะครับว่าระวังหลับในแต่ทีนี้ตอนช่วงกลางวันเนี่ยผมว่าคงน่าจะขับเร็วและตอนนี้ก็ฝากเตือนเพราะว่าถนนนะพูดง่ายว่าฝนตกถนนจะลื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำเกาะอยู่แล้วก็ถนนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโค้งนูนหน่อยๆเพราะนั้นมันก็จะแฉลบได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับฝากในเรื่องของการขับรถสภาพภูมิประเทศของทางเหนือก็รู้อยู่ส่วนใหญ่นะก็จะ
1: เป็นเขาเนาะ
3: เป็นเขาเป็นอะไรนะครับบางเอิญถ้าเกิดทางโค้งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะระวังกันเพราะเขารู้ว่าทางโค้งมันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ทางตรงเนี่ยผมก็ก็ฝากด้วยนะฮะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันว่าขับรถยังไงก็เรื่องของความเร็วนะครับความเร็วนะครับแล้วก็สภาพถนนนะครับมันอาจจะอย่างที่ว่ามีน้ำอะไรเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุง่ายนะครับก็ฝากแล้วก็สองที่ผมดูแล้วที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนะครับสองรายเนี่ยที่เกิดเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็พอไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็นะครับส่วนใหญ่แกกระเด็นออกมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะฮะขับรถก็ฝากเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผม
1: ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นไหมหัวหน้าที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วก็รุนแรงนี่ใช่ไหมเป็นคนต่าง
3: ใช่ต่างถิ่นนะครับเป็นคนต่างถิ่นอย่างรายนี่ก็มารถอุดรนะมาจากตากนะป่าจะมาที่แม่เมาะนะครับมาหาญาติที่แม่เมาะก็มาประสบอุบัติเหตุที่อำเภอเถินนะครับแล้วล่าสุดเมื่อรู้สึกตอนช่วงสงกรานต์นะครับสงกรานต์ก็เหมือนกันสงกรานต์ปี69เดือนเมษาที่ผ่านมาก็ที่เถินเหมือนกันครับก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะตรงนั้นเหมือนกันก็เป็นรถต่างถิ่นเป็นรถรับส่งสินค้านะครับแล้วก็อย่างว่าพอทางตรงนั้นเนี่ยเขาทำทางอยู
1: ่
3: แล้วก็พอดีเป็นทางเบี่ยงนะครับที่จะต้องรถเหลือจาก2เลนเหลือเลนเดียวรถก็ต้องมาชะลอต่อแถวกัน10ล้อมานะครับคงไม่ได้ทันระวังนะครับก็เสยเสียบไปรถ10คันนะครับนะฮะก็เสียชีวิตไป2ศพนะครับก็สงสารเด็กครับเด็กนะก็ที่มากับพ่อแม่เสียแต่ลูกประมาณอายุประมาณสัก3ขวบนะครับรอดนะแต่ก็กำพร้าก็ไม่อยากเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะผู้ขับขี่รถยังไงก็นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: ก็สาย1เหมือนกันได้หรอพ่อขนโยธินสาย1ตรงนี้เหรอ
3: ใช่ครับสาย1ครับตรงช่วงของอำเภอเถินแม่พริกแล้วก็ของเกาะคาของลำปางเราเนี่ยจะเป็นทางออกจากตัวเมืองลำปางไปจะไปเข้าสู่จังหวัดตากแล้วก็เข้ากรุงเทพนะส่วนใหญ่ก็เป็นทางตรงก็จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะเป็นทางตรงและก็ทางดีนะครับนะ
1: แล้วนี่เดี๋ยวกำลังจะใกล้สิ้นปีแล้วก็เดี๋ยวเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่อีกหัวหน้าจะมีการเพิ่มมาตรการหรือว่ามีการเฝ้าระวังตรงไหนเข้มงวดกว่าช่วงสงกรานต์ไหมหัวหน้า
3: ครับก็ตอนนี้นะฮะก็เรื่องเราก็เรื่องของหนึ่งเราดูแล้วอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรื่องตอนนี้เราก็ดูเรื่องของทางนะครับถนนนะฮะก็พยายามนะพอทางสายนั่นก็บางช่วงทางสายลำปางตากเนี่ยบางช่วงก็มีการก่อสร้างก็มีทางเบี่ยงเพราะนั้นนะก็เราก็ให้ทางแฝงทางหลวงนะครับก็ทางหลวงเขาทำป้ายเตือนนะครับทำป้ายเตือนทุกระยะนะให้รู้นะครับว่าตรงนี้เป็นทางกำลังก่อสร้างเป็นทางเบี่ยงทางอะไรเนี่ยนะเพื่อให้เขาเกิดความระมัดระวังนะครับอันที่สองเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับก็ไปทางหมู่บ้านชุมชนนะไอ้ทางศูนย์จัดการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกระท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับ นะก็คือเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ การไม่ขับรถเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของเมานะครับโดยการจะให้ตำรวจได้ตั้งด่านนะครับต
4: ั
3: ้งด่านต่างๆนะครับแล้วก็มีด่านชุมชนของหมู่บ้านนะครับ
4: ครับครับ
3: นะคร
4: ับ ปกติตรงนี้เขาจำกัดความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ฮะหัวหน้าเส้นเนี่ยตรงเถินเนี่ยสายหนึ่ง
3: ตรงเถินโดยหลักเนี่ยกฎหมายความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
4: โอ้แต่ดูแต่ละคันที่ประสบเหตุนี่โอ้โหน่าจะเกิน90นะหัวหน้าเน
3: า
4: ะแต่ละคัน
3: ครับส่วนใหญ่ครับก็ผมดูแล้วน่าจะเกิน
4: ใช่โอ้โหนะแต่ละคัน
3: ครับผม
4: นะฮะก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมครับในพื้นที่
3: อ๋อวันนี้ก็ตกทั้งวันเลยครับนะก็คงจะมี10-11อีก2วันที่สภาพอากาศนะครับนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะ
4: คร
3: ับ แล้วก็ของไม้สักพึ่งไปนะฮะตอนนี้พายุมาอีกลูกนึงนะครับก
4: ็
3: โชคดีมีเข้าประเทศไทยบ่าวมีนะครับบ่าววีนะฮะบ่าวบ่าหอวอวีเมฆมีบ่าววีนะครับพายุลูกนี้ก็จากทะเลจีนใต้ก็น่าจะขึ้นฝั่งที่ของจีนนะครับประเทศจีนตอนใต้นะก็อาจจะส่งผลไปติดพลให้ภาคเหนือนะมีฝนฝาฝนตกหนักนะคร
4: ับ
3: ผม
4: ครับแล้วเหลือสิ้นเดือนด้วยหัวหน้าสิ้นเดือนนี้หยุดยาวเหมือนกันมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงผู้ใช้เส้นทางไหมฮะถ้ามาผ่านในจุดที่เราดูแลเป็นห่วงยังไงจะแจ้งเตือนฝากระวังเรื่องอะไรทิ้งท้ายเรียนเชิญได้เลยนะครับหัวหน้าครับ
3: ครับผมก็ขอฝากนะก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่จะเดินทางอาจจะผ่านจังหวัดลำปางนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับนะก็ฝากนะครับว่าขอให้ท่านนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าหน้านี้นะฮะเป็นหน้าฝนนะครับสภาพถนนอย่างที่รู้เพราะนั้นฝากท่านดูในเรื่องของรถนะรถท่านว่านะก่อนออกเดินทางดูสภาพเรื่องของเบรกนะครับของยางนะครับว่ามันสภาพดีหรือไม่อย่างไรเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดลำปางเป็นภาคเหนือเป็นพื้นที่เขานะครับ ส่วนใหญ่ก็ว่าถ้าเบรกไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับแล้วดูไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟต่างนะครับและโดยเฉพาะขณะขับรถนะครับก็ฝากท่านคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือสวมหมวกกันน็อกนะฮะนะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับนะอีกอย่างนึงนะครับ ก็ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะก็คือเรื่องของการขับรถเร็วนะครับยังไงก็ฝากเรื่องของการขับรถเร็วเพราะว่าช่วงหยุดยาวนะช่วง28 29 30กรกฎาคมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหัวไทยอีกคาดว่าคงจะมาเดินทางเข้าผ
4: ่
3: านจังหวัดลำปางเยอะนะเพราะนั้นก็ฝากในเรื่องของความเร็วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ความเร็วก็เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะนั้นก็ขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับ
4: ครับ
3: นะครับ
4: ครับผมวันนี้กราบขอบคุณหัวหน้าเป็นอย่างสูงเลยต้องขออภัยด้วยนะที่รบกวนเวลาหัวหน้า
3: แต่ไม่เป็นไรท่านยินดีครับผม
4: ขอบคุณมากครับหัวหน้าครับสว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณหัวหน้ามนัสคำต่ายนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดลำปางนะครับขอบคุณหัวหน้ามากๆนะมาเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็ฝากระมัดระวังกันเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะฮะโอ้หยุดยาวเลยนะรู้นะคิดอะไรกันอ่ะ28 29 30 27 กับ 31จะเหลือไว้ทำไมลาสิเขียนใบลากันยัง27วันจันทร์31วันศุกร์จะเหลือไว้ทำไมปิดท้ายเสาร์อาทิตย์อีกโอ้ยเดินทางปลอดภัยกันนะครับทุกท่านนะฮะถ้าเกิดว่ากำลังมองหาเรื่องของประกันภัยเรามีแนะนำครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับมาดูประเภทที่1กันหน่อยครับทางประเภทที่1เนี่ยท่านสมาชิกนะครับท่านมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับและยังได้รับส่วนลดประวัติดีครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วกังวลว่าจะไม่มีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมไม่ต้องห่วงครับปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภทที่1กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเกิดอุบัติเหตุและคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองครับให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งครับที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถผ่อนชำระได้ครับประเภทที่1 0% นาน 6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150088ครับนอกเหนือจากนี้ยังมีประเภทที่3ครับประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างเลยครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคลก็ทำได้ครับปิกอัพส่วนบุคคลก็รองรับครับหรือจะเป็นปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการคนรักรถประเภทที่3ได้นะครับส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์มีเหมือนเดิมครับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีครับเรื่องของเงินกองทุนคืนก็ยังคงอยู่นะครับเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนชำระได้เหมือนกันครับสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันแค่นิดหน่อยเรื่องของรถสำรองที่ให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมอันนี้ประเภทที่3ไม่มีนะครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150088ย้ำอีกครั้งนะครับ02150088ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถครับพี่พัชนีขอบคุณมากนะครับได้ของฝากแล้วนะฮะแล้วก็คุณสำลิดสวัสดีนะฮะพี่สำลิดนะฮะคุณกระปุกแดงพี่กันนิกาเมื่อสักครู่รายงานสภาพการจราจรมาให้ด้วยขอบคุณมากๆทุกๆท่านเลยเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทางจอสร้อยใน YouTube ของเรานะครับรับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกนะครับบอกว่ามีสภาพการจราจรในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้แต่ว่าในช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าทายซิที่ไหนตอบคือวิภาวดีจ้าคุณชัยรัตน์ขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะฮะถามเองตอบเองฮะอยู่ในห้องส่งคนเดียวบางทีมันก็เหงาเนาะคุณชัยรัตน์บอกว่าวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะครับในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ส่วนในช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าเป็นช่วงวิภาวดีซอย72ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเขนขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งจากคุณอภิรมย์บอกว่าพบเห็นคนน่าจะสติไม่ดีเป็นผู้ชายเขานั่งอยู่ทางยกระดับรามกำแหงด้านบนนะด้านบนนะทางยกระดับรามกำแหงบริเวณตรงข้ามการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชายน่าจะสติไม่ดีสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะไปนั่งชันเข่าแล้วก็ก้มหน้าเหมือนหลับอ่ะแต่ว่าเขาพิงอยู่ตรงแบริเออร์อยู่เลนซ้ายนะนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับสำหรับจุดนี้คุณอภิรมย์บอกว่ารถไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งยังไงฝากระวังเพิ่มเติมด้วยสำหรับใครที่ใช้ทางยกระดับรามคำแหงเป็นฝั่งขาออกตรงข้ามการกีฬาแห่งประเทศไทยฝากระวังด้วยนะครับเขานั่งพิงเบรีเออร์อยู่ขอบทางซ้ายสุดครับส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับทักทายพี่ต้นรักด้วยมีอะไรจะฝากขายไหมล่ะนะบอกว่าชี้พงแล้วขายของตลอดอ้าวมันก็ต้องอย่างนั้นถ้าไม่มีของขายก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรจะรับประทานนะสิครับช่วงนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของขสมกนะครับเรื่องของการปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเพื่อเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกอย่างที่ทราบกันนะว่าเขามีการปิดการจราจรถนนประชาธิปกทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณช่วงแยกวงเวียนใหญ่ไปจนถึงแยกบ้านแขกทั้งไปกลับเลยนะเขามีการปิดการจราจรนะครับคราวนี้ทางขสมกเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านบริเวณจุดดังกล่าวจำนวน5เส้นทางด้วยกันนะครับสาย21วงเล็บ4ขีด6วัดคู่สร้างมหานาคนะครับเส้นทางเลี่ยงนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าจะมีการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึง4แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาเพื่อข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย374ขีด9ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงนะครับจากเส้นทางเดิมพอมาถึงถนนลาดหญ้าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมสาย15วงเล็บ4ขีด2นะครับวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพพอถึงแยกบ้านแขกจะเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7ก4ขีด48พุทธมณฑลสาย2พหูรัตเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปมุ่งหน้าพหูรัตจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าจะเลี้ยวซ้ายครับเข้าถนนท่าดินแดงและเลี้ยวซ้ายอีกทีครับเพื่อเข้าถนนอิสรภาพพอถึงแยกบ้านแขกจะเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมครับส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเส้นทางเดิมข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพครับและเลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดงครับเลี้ยวขวาอีกทีครับเข้าถนนลาดหญ้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมครับสาย3 2ขีด37สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรถึงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าและกลับรถเพื่อเข้าสู่เส้นทางเดิมครับสำหรับเส้นทางเที่ยวกลับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพและเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกและกลับเข้าเส้นทางเดิมครับขสมกขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางครับขอบคุณข้อมูลจากขสมกด้วยนะครับนี่ก็เป็นสำหรับรถโดยสารที่จำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าวเขาก็มีการแจ้งเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางจำนวน5เส้นทางด้วยกันถ้าฟังไม่ทันสอบถามได้ทางหลังไมค์นะครับหรือว่าสายด่วน1348หรือว่าทางไลน์ทางเว็บไซต์มีหมดเลยนะครับโทรมาถามจอสอร้อยก็ได้เหมือนกันนะ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ขับรถก็จะไม่สามารถผ่านประชาธิปกที่เขามีการปิดถนนทั้งสองฝั่งบริเวณใหญ่ไปบ้านแขกไปกลับเส้นทางที่แนะนำนะเส้นทางที่แนะนำนะครับฝั่งพระนครจะข้ามไปวงเวียนใหญ่นะครับให้ใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็เลือกเอาว่าคุณจะไปถึงคลองสานเลยไหมแล้วก็ไปใช้เจริญนครต่อไหมหรือว่าคุณจะไป เข้าเจริญรัฐทางนู้นนะครับหรือว่าจะไปใช้อิสรภาพตัดใหม่ไปท่าดินแดงหรือจะไปลาดย่าอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันได้เลยนะครับส่วนถ้าไม่อยากใช้สะพาน2สะพานนี้เลยไม่อยากใช้สะพานพุทธไม่อยากใช้สะพานพระปกเกล้าก็ไปสะพานตากสินเลยสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8คือเลี่ยงตัวสะพานไปเลยนะครับถ้าจากวงเวียนใหญ่ถ้าจากวงเวียนใหญ่จะไปฝั่งขาเข้านะครับก็ลาดย่าไหมแล้วก็ไปท่าดินแดงไปอิสรภาพแล้วก็ไปเลี้ยวขวาบ้านแขกประชาธิปกไหมหรือว่าจะไปสมเด็จเจ้าพระยาไปคลองสารนะครับหรือว่าจะไปตัดอรุณอมรินทร์นะใช้จรัญใช้อิสรภาพใช้อรุณหรือว่าจะใช้สะพานตากสินไหมนะครับแล้วก็ข้ามมาก็แล้วแต่พิจารณากันนะครับหรือว่าจะโทรมาถามหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวให้หลังไมค์เราช่วยแนะนำให้ว่าช่วงเวลาที่คุณเดินทางเพราะว่าแต่ละคนเดินทางไม่ตรงกันไงช่วงเวลาที่เดินทางแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันก็โทรมาถามก่อนก็ได้เผื่อว่าเวลานั้นติดเวลานี้เอาไม่ติดเวลานี้ตรงนั้นติดตรงนี้ไม่ติดจะได้ให้หลังไมค์แนะนำ1137ดอกจัน1808คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่แถวอ้อมน้อยครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เป็นไงบ้างก็รถไม่ติดครับพี่เสียมาตอนนี้ก็ได้ลูกค้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาส่งแถวโรงเรียนในร้อยสามพัน
0: เอาอีกอ่ะเดี๋ยวก็หลงอีกอ่ะไปสามพันอีกอ่ะ
1: แบบไม่หลงแล้วครับไม่หลงแล้ว
0: ไม่หลงแล้วนะไม่ลงแล้วนะโอเค
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงแยกอ้อมน้อยแล้วครับ
0: มีฝนมีอะไรไหม
1: ไม่มีครับโหประมาณ39องศาครับ
0: อ๋อครับผมเดินทางปลอดภัยครับคุณกอล์ฟ
1: เนี่ยจะมาเลี้ยงข้าววิพันธ์หน่อย
0: อ๋อเอาได้ได้ถ้าวิพันธ์ฟังอยู่นะนัดเจอกันเลยจะเจอกันที่ไหนเอาไงบิ๊กซีไหม
1: จะมาเลี้ยงข้าววิพันธ์หน่อย
0: เอาไงจะเจอกันตรงไหนเอาสวนนกยุงไหมเอาสามพันไหมเอาตรงไหนเอาพูดมา
1: ตรงไหนก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวพี่พันก็โทรมาทวงนะขอบคุณครับพี่กอล์ฟ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะเพชรเกษมยังเคลื่อนตัวได้นะจะไปสัมภาษณ์คุณดุยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: พี่ดุยอยู่ไหน
2: ครับคุณเตมา
0: สวัสดีครับ
2: วิ่งใหญ่ครับผม
0: เป็นอ้าวพี่ดุยเป็นไงบ้าง
2: โล่งดีก็วิ่งได้วิ่งได
0: ้พี่ดุยอยู่ฝั่งไหน
2: ตอนนี้ผมผ่านมาแล้วผมกำลังจะเข้าไอคอนสยามวิ่งได
0: ้มาทางไหนมาทางลาดย่าเหรอครับ
2: ใช่ลาดย่าก็ลง
0: อ๋อหรอไม่ติดหรอตรง
2: ได้
0: ตรงท่าดินแดงตรงอิสรภาพตรงนั้นติดไหมที่ตัดเนี่ยนะติดไหม
2: ติดตรงนั้นตรงหัวมุมเนี่ยผมประตูไทยทิกนะครับผม
0: แค่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่แต่ทีนี้ว่าต้องให้ตำรวจเจ้าหน้าที
0: ่
2: ไปประสานว่าชั่วโมงนี้มันจะมีร้านอาหารเยอะตรงหัวมุมนึกออกไหมครับ
0: ครับ
2: มันจะมีร้านอาหารเยอะต้องตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเจรจากับร้านว่าอย่าเอารถจอดตรงนั้นเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นมันเป็นแบบหักศอกอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปท่าดินแดง
2: ประตูไทยซิกอ่ะใช่ตรงนั้นน่ะมันติดแค่ตรงนั้นเอง
0: อ๋อติดแค่ตรงนี
2: ้ติดแค่ตรงนั้นเองหลุดมาก็โล่งแล้วก็เข้ามาก็โล่งตอนนี้นักข่าวเต็มเลยห้างทองทวีชัย5ปักหลักกันเต็มเลย
0: หรออ๋อ
2: ทุกช่องเลยช่องแปดช่องอะไรผมผ่านมาเมื่อกี้นี
0: ้แต่การจราจรยังไปได้เรื่อยๆว่างั้น
2: ไม่ได้วิ่งมาอินทรพิทักษ์ก็เมื่อกี้มาจากท่าพระไงก็วิ่งโล่งรถก็โล่งดีนะวิ่งสบายเลยไม่น่าเชื่อ
0: หรือเขาเลี่ยงกันหมดหรือเปล่าไม่รู
2: ้น่าจะ
0: น่าจะเขาคงเลี่ยงกันหมดเลยแหละ
2: ครับแต่ถ้าตอนเย็นอาจจะเลี่ยงไม่ได
0: ้
2: ตอนเย็นกลับบ้านเลี้ยงไม่ได้
0: มันมีโรงเรียนด้วยเนาะตรงนั้นนะใช่ไหม
2: ใช่มีอะไรก็มีหลักๆก็มีศึกษานารีเนี่ย
0: โรงเรียน
2: หลักๆก็มีศึกษานารีเนี่ย
0: แต่
2: มันก็ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันก็แบบไฟแดงมันใช้น้อยลงไงก็คือผ่านตลอดไงคนที่มาก็ผ่านไหลผ่าน
0: ก็คือเข้าวงเวียนแล้วก็ไหลไปเข้าวงเวียนแล้วก็ไหลไป
2: ใช่ไหลผ่านเลยผ่านออกใช่เนี่ยไปผ่านปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอถึงเมื่อไฟแดงก็จะใช้น้อยลงนั่นแหละเพราะปิดต้นนั้นไปแต่ปัญหาว่ารถเมล์มันจะเลี้ยวยากตรงประตูไทยซิกเนี่ยที่ผมบอกอะเพราะมันเป็นไฟแดงที่หักมุมเลยไงหักมุม
0: ใช
2: ่หักมุมเลยถ้าดินแดงก็หักมุมตรงซุ้มแรกประตูไทยซิกก็หักมุม
0: นั่นแ
2: หละหักมุมซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จต้องเลี้ยวซ้ายจริงอีก
0: นี่ต้องฝีมือ
2: นะครับคน
0: ต้องฝีมือจริง
2: ๆนะใช่ใช่มันจะตรงนั้นแหละมันจะติดตัวนั้นแค่ตรงนั้นแหละ
0: ครับผมครับผม
2: โดยรวมก็โล่งดี
0: แดดเปรี้ยง
2: ก็โล่ง
0: แดดเปรี้ยงเลยไหมวันนี้
2: แดดไม่แรงนะเหมือนเดิมอ่ะ
0: เหรอ
2: แบบแดดไม่แรงแต่ว่าอบอ้าว
0: ครับผม
2: อากาศอบอ้าวเหมือนเดิม
0: ครับผม
2: นี่จอบกจรกำลังลุยจับ3ล้อตรงหน้าไอคอนสยามที่จอดแช่
3: น
2: ั่
3: นแหละโดนแล้ว
2: ต้องระวังนึงนะเออ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับครับ
3: สวัสดีครับสวั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ผมคร
3: ับ
2: ผมครับครับครับ
3: ขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับอยู่ลาดย่าก็ต่อเนื่องไปเลยนะมาจากทางด้านของอินทรพิทักษ์เข้าวงเวียนใหญ่มาไปลาดย่าลาดย่าไปท่าดินแดงไปอิสรภาพไปคลองสานไปเจริญนครนะฮะก็บอกวันนี้ใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพบโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำกลางเขื่อนมูลบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
3: สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีกลางเขื่อนมูลบนพบโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำในสภาพสมบูรณ์สันนิษฐานอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กช่วง 2,400 ถึง 1,400 ปีมาแล้วคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมามอบหมายเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์และกลุ่มโบราณคดีลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีที่ตั้งอยู่กลางเขื่อนมูลบนภายหลังกำหนดชื่อเรียกร่วมกันว่าแหล่งโบราณคดีมูลบน1โนนกอโจดในท้องที่บ้านตะหลิ่งชันหมู่ที่9ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาด้วยผลการตรวจสอบพบหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยเหล็กได้แก่โครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผาอุทิศชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เครื่องมือเหล็กลูกปัดแก้วขวานหินขัดและชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบกระจายอยู่บนผิวดินเนื่องจากการกัดเซาะของน้ำโดยที่สำคัญในครั้งนี้คือการพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำในสภาพสมบูรณ์ซึ่งนับเป็นการพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกของพื้นที่ด้านใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและตั้งอยู่ใกล้กับต้นกำเนิดแม่น้ำมูลมากที่สุดในเวลานี้ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำเป็นภาชนะรูปแบบพิเศษในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กที่พบอย่างแพร่หลายในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลบนพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507จากการขุดตรวจที่ปราสาทพิมายนักโบราณคดีชาวอเมริกันได้เริ่มเรียกภาชนะรูปแบบนี้ว่าภาชนะดินเผาแบบพิมายดำจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นเนินดินไว้ฝังศพของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 2,400 ถึง 1,400 ปีมาแล้วโดยเปรียบเทียบอายุสมัยจากภาชนะดินเผาแบบพิมายดำที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านสวยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฉากบังเพลิงติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขค่ะ
5: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงรอบองค์พระเมรุมาตรที่ถูกจับตามองและมีความสำคัญอย่างยิ่งคือฉากบังเพลิงฉากกั้นบานเฟียมทั้ง4ด้านจะทำหน้าที่สำคัญในการบังลมและกันสายตาขณะปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีโดยความพิเศษในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในรอบ116ปีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะสถาบันสิริกิติ์ได้รังสรรค์ฉากบังเพลิงด้วยเทคนิคงานปักผ้าสุดประณีตแทนการใช้ผู้การวาดภาพจิตรกรรมแบบเดิมโดยบนผืนผ้าปักจะประดับด้วยรูปเหล่านางฟ้าและเทพธิดาทรงเครื่องตามแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ไว้พร้อมนำปลีกแมลงทับมาตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพที่ทรงชุบชีวิตหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ในส่วนของผ้าม่านและผนังภายในถูกผูกลายอย่างงดงามด้วยดอกไม้พระราชทานนามควีนสิริกิติ์ทั้งกุหลาบแคทเธอรียาดอนหญ้าและดอกบัวฉากบังเพลิงผืนงามนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องกั้นตามหน้าที่แต่คือศูนย์รวมใจและความจงรักภักดีของช่างศิลป์ไทยที่ตั้งใจส่งเสด็จสมเด็จแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส
3: ร.สวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-111

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ทุกน้ำมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื้อไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื้อไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับสวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะพี่พันธ์บอกว่าอยู่แถวบางโพนะครับการจราจรใช้กันได้ดีครับติดไฟแดงอยู่ที่แยกบางโพนะครับเจอสาวบางโพไหมพี่พันธ์นะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้นะครับรักษาสุขภาพกันหลายท่านนะคุณกระปุกแดงฝากมาบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการแดดแรงรักษาสุขภาพนะครับคุณอินกราซี่สวัสดีด้วยนะครับอันนี้ส่งอีโมจิไฟลุกมาเลยแล้วก็มีหัวใจให้ด้วยขอบคุณนะครับเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะของทางจอสร้อยของเรานะแล้วก็มีทางคุณละผีที่ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องเลยขอบคุณด้วยนะครับมีหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นการทำงานจากทางด้านของรฟม.เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะครับว่าเป็นที่ไหนยังไงแล้วก็มีการแจ้งปิดเบี่ยงยังไงบ้างเหตุบอกว่าจะเริ่มคืนนี้นะครับจะเริ่มคืนนี้อ่ะนะมาติดตามกันเลยนะครับทางรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เป็นเรื่องของการแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนพระราม6บริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคป่องระบายอากาศที่3โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปคืนนี้ 4:00 นนะครับเป็นต้นไปคืนนี้ 4:00 นเป็นต้นไปถึงวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนพระราม6บริเวณแยกอุรุพงศ์เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคป่องระบายอากาศที่3โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เวลา 22:00 นถึงวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนพระราม6บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครับในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามเหตุช่วยเหลือกรณีคณะพาทุดงนะครับท่านล่องแพมาตั้งแต่วันที่2นะครับกรกฎาคมจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่เราสัมภาษณ์กันไปเนี่ยพอเห็นภาพเนี่ยตอนนี้ขึ้นภาพให้ดูอยู่นะติดตามได้นะใครที่ติดตามกรณีดังกล่าวนะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่สุราษฎร์ธานีนะฮะจะเห็นได้ว่าความยากลำบากที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือที่เราบอกว่าไม่มีสัญญาณเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่20กว่านายนะที่เข้าไปนะจะเห็นภาพว่าทุลักทุเลมากนะดูสิครับอันนี้คือข้างในที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเพื่อไปตามหาพาทุดงอีก4รูปนะมากันทั้งหมดเนี่ยทั้งคณะใน12รูปทุดงกันมาล่องแพกันมาที่ระนองแล้วพอถึงจุดเขาบอกว่าเป็นแถวบางยวนนะฮะที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจนอ่ะแต่ว่ามันเป็นแม่น้ำคลองยันนะก็คือต้นน้ำที่จะไปลงแม่น้ำตาปีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแพแตกพระท่านก็ลอยไปตามกระแสน้ำคราวนี้ก็กระจัดกระจายกันเลยนะฮะแล้วก็มีอยู่2รูปที่เดินเท้าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมฮะคือตรงเนี้ยคือโอ้โหป่าเต็มไปหมดเลยอะเนี่ยดูสิครับนี่คือความยากในการเข้าถึงพื้นที่นะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วเขาก็บอกว่าต้องมีการใช้โดรนในการขึ้นบินนะฮะเพื่อค้นหาตอนนี้พบแล้วทั้งหมดเนี่ย8รูปยังเหลืออีก4รูปนะครับไม่แน่ใจว่ามีเพิ่มเติมมาหรือยังณขนาดนี้นะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาไม่มีสัญญาณเขาบอกมันเป็นจุดอับสัญญาณพอดีจุดที่เขาค้นหาก็มีการเตรียมรถ กู้ชีพนะฮะของทางอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงมาจอดรออยู่ด้านนอกด้วยเมื่อสักครู่ก็มีหลายภาคส่วนนะฮะมีของทางเจ้าหน้าที่อุทยานเองมีทางกู้ชีพเองนะกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีมีทางชาวบ้านขอบคุณมากๆนะฮะชาวบ้านเขาบอกว่ามาช่วยด้วยนะช่วยในการค้นหาพระธุดงค์อีก4รูปตอนนี้ก็มีการใช้โดรนบินค้นหากันอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบเพราะว่าดูจากในภาพนี่กระแสน้ำค่อนข้างแรงที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะฝ่ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่นะครับดูน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวเลยนะก็ยังไม่เจอครับอีก4รูปเอาใจช่วยทานเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าพอจะทราบจุดคร่าวๆว่าอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกงที่สุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่บางยวนนะที่ได้คุยกับทางท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเนี่ยก็ยังไม่เจอครับแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดด้วยว่าลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะเพราะว่าท่านที่มาขอความช่วยเหลือท่านก็อ่อนล้าแล้วอะคือสภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าเห็นบอกว่ามากันตั้งแต่วันที่2แล้วก็เพิ่งจะมาขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่นี่คือมาตอนสายวันนี้นะฮะตอนประมาณ9 โมงเดินเท้ามาครับเนี่ยแล้วสภาพเป็นป่ารกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากในหมู่บ้านน่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยกระจายกำลังกันออกค้นหาเลยก็ปรากฏตอนนั้นเนี่ยมาขอความช่วยเหลือใน2รูปแล้วก็ระหว่างที่เราพูดคุยเนี่ยระหว่างที่กำลังตามหาก็เห็นบอกว่าไปเจออีก1รูปนะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านผู้ช่วยอ่ะก็บอกว่าตอนนี้ล่าสุดเจอแล้วทั้งหมดเนี่ย8รูปแล้วนะฮะยังเหลืออีก4รูปพอท่านมาทั้งหมดเนี่ย12ล่องแพกันมาจากระนองนะแล้วเกิดแพแตกแล้วก็กระจัดกระจายกันไปนะครับตามน้ำไปเลยแล้วน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวในเมื่อสักครู่นะโอ้เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยด้วยตอนนี้ก็กำลังค้นหากันนะฮะขอบคุณทางอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงด้วยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเป็นภาพกรณีขั้นตอนการค้นหาอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะก็จะเห็นว่ามีรถของทางกู้ชีพมาจอดรออยู่ด้านนอกมีชาวบ้านมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะมาติดตามให้ทราบนะอันนี้เอาเป็นภาพบรรยากาศในการค้นหาไปล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะเอาใจช่วยครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะมีย้ำนะกรณีของประชาธิปกปิดการจราจรอยู่นะครับยังไงเลี่ยงได้เลี่ยงตอนนี้อิสรภาพใหม่เริ่มติดแล้วนะก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอประมาณสักบ่ายสองครึ่งโรงเรียนกำลังจะเลิกมาแล้วรถติดแล้วนะอิสรภาพใหม่เนี่ยที่จะเข้าออกตรงท่าดินแดงลาดย่าเนี่ยโซนนี้จะติดแล้วนะแล้วก็เข้าออกตรงบ้านแขกไปบ้านแขกจะติดมากกว่าส่วนทางฝั่งบางกอกใหญ่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับฝั่งเนี้ยฝั่งมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาฝั่งบางกอกใหญ่ไปนู่นอะไปทางด้านของวังหลังไปทางของพันนกเนี่ยฝั่งเนี้ยก็ปกติของเขานะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วแต่ที่แน่นอยู่เนี่ยจะเป็นเส้นตัดใหม่อิสรภาพฝั่งเนี้ยฝั่งบ้านแขกมาท่าดินแดงมาลาดย่าเนี่ยฝั่งนี้จะติดนะครับแล้วก็ลาดย่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะติดแค่ตรงตัดกับท่าดินแดงกับตรงตัดกับอิสรภาพอะลาดย่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเขาบอกก็ไม่ติดแล้วนะก็ใช้การได้นะฮะคุณเล็กนะฮะขอบคุณมากพี่เล็กนะแล้วก็คุณเอกชัยบอกว่าอยู่สายไหมฮะไทยราชตอนนี้อยู่แยกฮะไทยราชเลียบคลอง2แถวซัฟฟอรีเวิลด์มุ่งหน้ากลับบ้านที่รามอินทราแล้วครับถนนโล่งทุกเส้นทางที่ผ่านมาขอบคุณมากนะครับพี่เอกชัยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะเดินทางปลอดภัยนะฮะวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิต่ำสุดนี่26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36นะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในช่วงวันที่11ถึง15ก รกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับหลังจากนั้นในวันที่16กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณสนสวัสดีครับ
1: พี่ครับผม
0: พี่สนไปเจอเหตุการณ์อะไรมา
1: พอดีผมรับผู้โดยสารอยู่เลยรัชดาซอย7มาตรงสะพานลอยนะครับ
0: รัชดาซอย7จะไปที่ไหนครับพี
1: ่มาตลาดไทยตรงตลาดอารยาหรืออะไรครับตลาดผลไม้ที่ตลาดไทยนะครับ
0: แล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี
1: ่พอดีเขาเรียกผมมาเขาจะเรียกไปกลับไปเอาผลไม้กลับไปที่ห้วยขวางนะครับแล้วก็ให้ผมจอดรอผมก็จอดรอตั้งเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มามิเตอร์แต่นู่นมานี่ก็300กว่าบาทนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วผมก็จอดรอจนมิเตอร์400กว่าบาทผมก็เดินหาก็ไม่เจอเขาแล้วหายเลยครับ
0: แล้วก็คือชิ่งค่าโดยสาร
1: ชิ่งค่าโดยสารก็ไม่ได้ครับผมก็กล่าวว่าไปกลับก็ได้แล้ว5-600ก็ดีใจ
0: สรุปเขาชิ่งไปเท่าไหร่400กว่าบาท
1: ครับผมกดมิเตอร์ไว้ประมาณผมกดจังรุ่นมา300กว่าบาทแล้วกดมิเตอร์รอด้วยที่รวมแบบกับอันเก่านะก็400กว่าบาทเกือบ500นะครับ
0: โอ้โห
1: ก็เยอะอยู่ครับแต่ก็พอดีน้องเขาบอกว่าที่จอดรถด้วยกันเขาบอกว่าไม่ต้องรอหรอกพี่เขาไปแล้ว
0: เหตุการณ์ประมาณกี่โมงคะเนี่ย
1: ประมาณ11:30มาถึงนี่ประมาณเที่ยงกว่านิดๆนะครับ
0: ตอนที่เขาลงประมาณเที่ยงเนาะ
1: ครับก็รอผมรอเขาจนถึงบ่ายโมงประมาณ10-20 นาทีนี่แหละครับก็นานอยู่มิเตอร์ขึ้นประมาณเกือบ500รวมทั้งมาจากโน่นนะครับ
0: พี่สนขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไร
1: ทอทหารหอหีบ
0: 7224
1: ครับ
0: ทอหารหอหีบ7224นะพี
1: ่ครับผม
0: สีอะไรฮะ
1: สีชมพูคราดเขียวครับผม
0: ชายที่ขึ้นนี่ลักษณะเป็นยังไงฮะจะได้เตือนคนที่เขาฟังอยู่ว่าหลังไม่ต้องไปรับนะถ้าทำอย่างนี้
1: ครับสูงประมาณ160กว่านี่แหละครับผม
0: สูงประมาณ160กว่าอ่ะ
1: ครับผม
0: อายุ
1: ร้อมหน่อยจักหน่อยนะครับ
0: เป็นผู้ชาย
1: ท
0: ุ่มทว
1: งคล้ายๆคนแขกนี่แหละครับแต่ว่าเขาพูดไทย
0: คล้ายแขกนะ
1: คล้ายแขกแต่พูดไทยครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่พี่คนนั้นอ่ะ
1: ไม่เกิน40กว่าเกือบ50นี่แหละครับผม
0: 40 50ปีสูงประมาณ160กว่า
1: 60กว่า
0: แต่งกายยังไง
1: คล้ายๆดำแดงเนี่ยครับ
0: ผิวดำแดงเขาแต่งกายยังไงพี
1: ่ใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อแขนยาวเหมือนเสื้อนักกีฬาเนี่ยครับแต่ว่าเป็นเสื้อแขนยาว
0: กางเกงขาสั้น
1: ครับ
0: สีอะไร
1: สีขาวสีครีมนะครับคล้ายๆขาวครีมเลยครับครีมสีครีมนะครับ
0: สีครีมแล้วเสื้อล่ะเสื้อสีอะไรครับ
1: เสื้อสีครีมเสื้อสีครีม
0: เสื้อแขนยาวสีครีมเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างนี้หรอ
1: ครับผมเป็นแขนยาวครับ
0: เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีมเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: อกลมนะครับเสื้อคอกลมนะครับผม
0: เสื้อยืดหรอ
1: เสื้อยืดจะเป็นเสื้อยืด
0: อ๋อเสื้อยืดแล้วบนรถเขาคุยอะไรกับพี่ไหม
1: เขาก็บอกว่ารอผมแป๊บหนึ่งนะผมไปสั่งของเขาก็เอารถผมวนไปสั่งทุเรียนแต่ไม่รู้เขาสร้างภาพแบบไหนมั่นใจนะสั่งทุเรียนเสร็จแล้วก็มาหารถรับจ้างรถรับจ้างเสร็จมาตลาดอารยาแล้วผมจอดรอแล้วก็เสียแต่ไม่ได้เสียค่าจอดเขาไปจอดแบบเหมือนเสียตังค์แต่ว่าจอดเขาให้ฟรีชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยครับก็เลยไม่ได้เสีย
0: แจ้งความไหมเราจะไปแจ้งความไหม
1: ผมว่าไม่รู้จะแจ้งความ
0: เฮ้ยทำเราเสียเวลาด้วยค่าโดยสารก็ไม่ได้อีก
1: ค่าโดยสารไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปตามได้ยังไงคร
0: ับ แล้วแถวนั้นเขาว่าไงเขาบอกมีอย่างนี้บ่อยไหม แท็กซี่เจ้าถิ่นเขาว่าไงเขาเคยเจอไหม
1: ไม่ใช่แท็กซี่ถิ่นพอดีผมไปจอดตรงลานจอดมันเหมือนเขามารับผลไม้นะครับพวกน้องๆนะครับ
0: ร
1: อรถปิกอัพรถอะไรพอดีเขาก็บอกพี่ไม่ต้องรอหรอกเราคงไม่ได้แล้ว
0: เราก็เลยออกมาเลย
1: ครับพอดีเขาก็ผมก็วิ่งแอปเรื่องไงผมวิ่งแก๊ปก่อนเนาะเขาบอกว่าเปิดแอปวิ่งแล้วพี่พอดีเปิดแอปขึ้นพอดีก็ได้รับการแก๊ปเลยครับ
0: อ้าวขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆพี่สนยังไงฝากเตือนกันแล้วกันเน
1: าะครับฝากเตือนพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนนะครับที่ว่าจะหาเดินหรือขับไปทางไหนอย่าไปหวังแหววว่าให้รอเขานะครับเก็บเงินเลยแล้วก็ไม่ต้องรอถ้ารอก็ต้องเก็บเงินไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับผม
0: ไม่ให้เขาจ่ายเต็มเลยบอกรอได้เดี๋ยวคุณเคลียร์นี่ก่อนเคลียร์มิเตอร์อันเนี้ยที่300เนี่ยคุณเคลียร์นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันกลับมาก็สตาร์ทใหม่อะไรก็ว่ากันดีกว่าเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: พี่ทุกคนน้องๆนะครับที่เดินทางทำมาหากินเราหากินบริสุทธิ์เนาะครับผมเพื่อความสู้ตรงเนื้ออะไรแล้วก็นั่นแหละครับ
0: เอาไม่เป็นไรหลังจากนี้ขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆพี่เอาใจช่วยนะ
1: ครับสาธุคร
0: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะกับทางคุณสนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามอุบัติเหตุที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็บาดเจ็บถึง6รายนะครับก่อนถึงซอยนครลุง15ท่านพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขี่ยมทรัพย์ท่านผู้กำกับจากสน.หลัก2สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสายน่าจะหลุดไปแล้วนะฮะเป็นเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะครับที่ซอยนครลุง15นะฮะก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราขึ้นภาพที่เกิดเหตุนี่ก็ดูกันแล้วโอ้ชนค่อนข้างรุนแรงอ่ะขนาดว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นปูนเนี่ยฮะอ้าวดูภาพอีกทีนึงแล้วกันอ้าวว่ามันรุนแรงขนาดไหนอ่ะดูสิครับโอ้โหเสาขาดอ่ะคือเขาชนท่าไหนไม่รู้อ่ะแต่เสาขาดไปเลยอ่ะคือขาดแบบลักษณะแบบหักขาดเลยครับดูภาพตามก็ได้อ่ะมีจักรยานยนต์3คันที่ถูกชนด้วยนะเขาน่าจะมาเร็วมากเลยอ่ะนะฮะโอ้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ6รายนะครับก่อนถึงซอยนครลุง15เล็กน้อยนะจุดเนี้ยพื้นที่สน.หลัก2นะโอ้โหอ่ะ4คันเหรอจักรยานยนต์สรุปว่า4คันนะครับไม่ใช่3นะ4คันนะจักรยานยนต์4คันนะฮะที่ถูกชนเนี่ยรถปิกอัพคันเนี้ยนะโอ้บาดเจ็บ6รายนะฮะมาเร็วมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นถนนในชุมชนก็ไม่น่าจะขับเร็วขนาดนี้เนาะเป็นถนนแค่แบบสวนกันอย่างเงี้ยครับโอ้โหเนี่ยฮะดูสภาพรถเขาสิทะเบียนนี่งอเลยอ่ะหน้านี่ไปหมดเลยครับพังยับเลยโอ้นี่เป็นอุทาหรณ์หลายๆท่านเลยนะอย่าขับรถเร็วนะฮะเนี่ยดูสิครับถึงขนาดว่าเสาปูนขาดอ่ะโอ้โหขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย6รายนะปิกอัพ1คันแล้วก็จักรยานยนต์อีก4คันนะทั้งหมดนะฮะที่เกิดเหตุการจราจรก็มีเจ้าหน้าที่นะมีชาวบ้านมีอาสาอะไรอยู่จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเป็นเหตุการณ์สักพักใหญ่ๆแล้วนะสำหรับจุดนี้การจราจรก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.หลัก2ด้วยนะครับพอดีเมื่อสักครู่สายหลุดพอดีก็เลยไม่มีโอกาสได้เพิ่มเติมกันนะฮะคุณพันธ์นะพี่พันธ์บอกว่าเธอดำริเลยสถานีรถไฟสามเสนมาเล็กน้อยมีท่อประปาแตกน้ำไหลนองบนถนนเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะมีเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะแล้วก็ประชาราษฎร์1เกียรติกายบางโพเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณกอล์ฟบอกว่าเพชรเกษมสาย4ไปอ้อมน้อยเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะแล้วก็คุณบัวจันทร์ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะครับแยกพัฒนาการไปพระราม9รถเยอะช่วงข้ามทางรถไฟเลยไปใช้การได้แล้วก็บอกว่าท้องฟ้าครึ้มขอบคุณพี่บัวจันทร์ด้วยนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกลับกันไม่มีปัญหานะคุณหนุ่มล่ม9สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเชิญมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
0: พี่หนุ่มเชิญเลยพี่หนุ่มอยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่สายไหมนะครับ
0: เป็นไงบ้าง
2: มันไม่น่าถามว่าสายไหมบ่ายแล้วเนาะ
0: ใช่มันไม่สายแล้วพี
2: ่มาจากสุขาภิบาล5ครับผม
0: ครับ
2: ขาเข้านะครับ
0: ครับ
2: คล่องตัวอยู่ครับขาออกก็ไม่มีปัญหานะครับคล่องตัว
0: ครับ
2: จะมีปัญหาแต่แดดอุ่นๆ ะครับไม่มีคลื้นๆแต่ว่ามันแบบยังไงอ่ะ
0: ค่ะ
2: ยังไงมัวๆแล้วก็ร้อนอบอ้าว
0: มันขมุกขมัวมันไม่สดใสใช่ไหมพี่แต่ว่ามันร้อนนะ
2: ใช่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ระวังสุขภาพมันด้วยนะครับ
0: ครับ
2: เมื่อกี้นี่ว่าดีลินคุณอะไรที่โดนให้ไปรอ
0: คุณสน
2: คุณสนใช่ไหม
0: เคยเจอไหม
2: ผมเจอหนักกว่านั้นอีก
0: เหรอ
2: เอาบังคอนไปก่อน
0: หมายถึงยังไงพี่หนุ่ม
2: มาถึงที่โทรศัพท์เขาโทรศัพท์คุยกับคุณแม่เขาแม่ยายเขาอะไรเขาเนี่ยมีตังทอนแม่เขามีตังทอนเอาตังทอนมาก่อนแล้วก็เอาตังทอนไปหายแวบเลย
0: เอาไปเท่าไหร่พี่หนุ่ม
2: 800กว่าบาท
0: โอ้ยนี้นานยัง
2: เอานานแล้วผมสองสามปีแล้วครับ
0: หลังจาก
2: ผมโดนแล้วมีหลังจากนั้นอ่ะไม่กี่เดือนแล้วมีคนโดนแล้วมาแจ้งให้จอสอร้อยเนี่ย
0: ก็คือคนเดียวกันเหร
2: อคนน่าจะเป็นคนเดียวกันจากว่าขนาดบุคลิกคนเดียวกันเลย
0: ตอนนั้นพี่รับจากไหนไปไหน
2: ตอนนั้นเขาก็โดดลงมาจากตรงแยกก่อนถึงแยกโรงเรียนประเขมวิ่งไปเขาบอกเขาจะไปทางอะไรข้ามไปทางไอพระรามสี่ข้ามไปฝั่งนู้นแต่ให้รับแม่ยายเขาที่ตรงไอเมเจอร
0: ์ครับ
2: กับเมียเขาไปขายของอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็มาจอดตรงนี้ให้เราไปซื้อนะ
0: แล้วเขาให้จอดที่ไหนอะพี่หนุ่มตอนนั้นนะ
2: ข้างคือเข้าไปข้างไอ้เข้าไปในเมเจอร์มันจะมีทางเข้าไปจอดแต
0: ่
2: ว่าให้จอดข้างๆนั่นแหละ
0: แล้วตอนนั้นค่าโดยสารเท่าไหร่ครับ
2: ค่าโดยสารเกือบ200อ่ะ
0: เกือบ200
2: กว่าเกือบ200ตอนเนี้ยเขาบอกบิ๊กมันเอาตังค์ทอนมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแบงค์พันมาให
0: ้อ้
2: างว่าตัวเองไม่มีตังค์โอนไหมรับโอนไหมอย่างนี้แต่ก่อนก็ฟักครับ
0: รูปประพันธ์สันฐานยังไงพี่หนุ่มจำได้ไหม
2: จำได้ครับตาผอมบางผอมๆหน่อยสูงนะผิวดำแดงแต่งตัวเรียบร้อยภาพขึ้นมาคุยชมคงมงชงเชงเรื่องอะไรกำเมืองอะไรข้ามกันไม่รู
0: ้
2: ทำเป็นคุยนู่นคุยนี่แล้วก็พอไปถึงที่ก็ทำโชว์สับคุยกับแม่ยายอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็จะรอผมเดี๋ยวผมลงไปตามไปยกของไอ้เราก็จอดรถเตรียมจะไปยกเอ๊ะพอเขาเดินกลับมาก็บอกว่าอ้าวแม่เขามีเขาถามผมว่ามีตังค์ตอนไหมบอกมี
0: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วพอแป๊บหนึ่งเขาบอกเขาโชว์เขาบอกว่าแม่มีตังค์ตอนนี้เอาตังค์ตอนไปก่อนเดี๋ยวเอามาให้แล้วก็จ่ายสื่อตังค์ตอนไปผมก็เอ๊ะไม่ถูกแล้วเนี่ยเริ่มเอ๊ะใจจอดรถเลยแล้ววิ่งตามไปดูเดินตามไปดูไม่อยู่แล้ว
0: เนี่ยกี่ปีแล้วเป็นปีแล้วเหรอเหตุการณ์เนี้ยพี่หนุ่ม
2: เป็นปีแล้ว
0: เนาะ
2: 2 ปีกว่า
0: แล้วโอ้2 ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราได้แจ้งคงแจ้งความอะไรปะ
2: ไม่ได้แจ้งฮะเพราะว่าแจ้งไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปตามยังไง
0: เออ
2: แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินคนมา
0: ว่าโดนเหมือนกัน
2: โดนเหมือนกันลักษณะเดียวกัน
0: แล้วเป็นจุดเดียวกันไหมเขาขึ้นลงที่เดียวกัน
2: คนละจุดคือพวกนี้เขาจะรู้แกวอ่ะเท่าที่ผมทันฟังจากวันนั้นนะฟังจากรายที่สองเนี่ยคือเขาจะย้ายที
0: ่
2: คือพวกนี้เขาจะรู้ทางนั้นว่าควรจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมเตรียมอะไรว่าถ้าเจออีกเจอกัน
0: แต่จำหน้าจำอะไรเขาได้อะ
2: จำได้ดิ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: เออ
0: เ
2: ออตอนเนี้ยเตือนเพื่อนๆว่าเราอยากมีมิตรที่ดีไม่ใช่มิจฉาชีพเจอแต่มิจฉาชีพนี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้การหากินในแท็กซี่เนี่ยลำบากมาก
0: ครับ
2: โดนทั้งแอปแย่งโดนทั้งหลายอย่างนะฮะเวลาขับรถก็ต้องระวังสายตาก็มองหาลูกค้า
0: ครับ
2: นะสายตาหนึ่งก็ต้องระวังว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุไปชนคนไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วพอมาเจอแบบนี้หูใจมันหายไปเลย
0: ท้อไหมท้อไหม
2: ท้อเลยพี
0: ่
2: คุณจะมาเอ้ยใจตังจะส่งให้เมียแม่ไอเรามันก็รักเมียเหมือนคุณเสียมาต้องส่งให้เมียวันละ60
0: ผมว่าพี่เลิกเศร้าแล้วแหละจริงๆ2 ปีแล้วถ้าพี่แซวผมได้พี่น่าจะเลิกเศร้าแล้วพี่หนุ่มพี่น่าไม่น่าจะเศร้าแต่ยังไงเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ก็ฝากเพื่อนและมาระวังด้วยครับผม
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับทุกสาขาอาชีพแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่เปิดรับฟังจสร.อยู่ในขนาดนี้นะครับ หลายท่านก็เอาใจช่วยคุณสนมานะถ้าคุณสนฟังอยู่นะฮะเพื่อนๆในคอมเมนต์ทาง YouTube เนี่ยเขาก็พิมพ์เข้ามาถ้าพี่สะดวกเปิดพี่ก็เข้ามาอ่านละกันนะเขาก็ส่งกำลังใจให้กับคุณสนนะแล้วก็เมื่อสักครู่รวมไปถึงพี่หนุ่มล้มก้าวด้วยนะครับทั้งคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักคุณรพีคุณเอกชัยคุณพระเกอินนะฮะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณอินกราซี่มีทางคุณเล็กด้วยนะครับแล้วก็พี่พันด้วยนะครับคุณต้นรักพี่พัชนีคุณสำลิดนะฮะพี่กันนิกาเนี่ยพี่สวรรค์ทองนะครับพี่ธรรมรัตน์พี่สุนทรพี่ตู่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณวิรัตคุณอิสราด้วยนะครับที่เพิ่มเติมคุณ AA ด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะครับพี่วันบอกว่าเจริญราษฎร์ทั้งเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีส่วนถนนจุลศักดิ์เริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็พี่เอกชัยบอกว่าตรงนั้นเขาเรียกตลาดอัยยาลาครับขอบคุณด้วยนะฮะคุณละพีถือว่าฟาดเคราะห์ครับพี่นะก็เอาใจช่วยนะครับพี่สนนี่ขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวนะที่โดนมิจฉาชีพหลอกนั่งฟรีนะฮะเกือบ500บาทอ่ะเสียเวลาไปจอดรอเขาอีกแล้วเขาทำมาหากินนะฮะถ้าใครเจอก็อุดหนุนพี่เขาหน่อยนะชมพูคาดเขียวททหารหอหีบ7224นะครับขอบคุณคุณสนด้วยที่มาเล่าประสบการณ์แล้วก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกที่มีอาชีพเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

เดี๋ยวไปติดตามอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดนะครับเห็นบอกว่าเป็นกรณีรถเกิดไฟไหม้อยู่ที่สุขุมวิทสายเก่าเป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นช่วงคลองด่านที่จะมุ่งหน้าไปบางปะกงนะบริเวณช่วงวัดราชบำรุงเป็นรถ SUV นะฮะโอ้โหมีขาวโพลนหมดเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเกิดเพลิงลุกไหม้กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะโอ้แต่ว่ายังโชคดีนะตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้กับเหมือนเป็นคลองไหมฮะตรงนั้นก็มีพลเมืองดีชาวบ้านคนเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งลงไปตักน้ำอ่ะในลำคลองนะแล้วก็เอาขึ้นมาช่วยกันดับนะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนะฮะเนี่ยตรงข้างทางเหมือนเป็นล่องน้ำอะครับก็ไปช่วยกันตักน้ำขึ้นมาแล้วก็มาดับก่อนนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาถึงก็มีการควบคุมไว้ได้นะครับระหว่างที่รอรถดับเพลิงมาสนับสนุนที่เกิดเหตุนะเป็นพวกชาวบ้านประชาชนที่อยู่แถวนั้นนะฮะเนี่ยเขาลงไปช่วยกันตักน้ำแล้วก็ช่วยกันดับนะพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้รถดับเพลิงควบคุมนะตอนนี้น่าจะควบคุมได้แล้วนะควบคุมได้ละที่เกิดเหตุนะยังไม่ได้รับแจ้งคนเจ็บหรือว่าติดภายในอะไรมานะฮะก็จะเห็นได้ว่าชะลอตัวนะครับสำหรับการจราจรสุขุมวิทสายเก่านะบริเวณจุดดังกล่าวนะไม่น่าจะมีคนเจ็บนะจอดอยู่ประมาณไหล่ทางซ้ายอ่ะนะอยู่ซ้ายสุดเลยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการละที่เกิดเหตุนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับทักทายคุณอิสราด้วยนะบอกว่ารังสิต38องศาพี่วันบางรักอยู่อยุธยาอ่างทองเป็นฝั่งขาออกสภาพการจราจรและฝนเป็นยังไงคะอันนี้คือคำถามใช่ไหมฮะพี่วันเดี๋ยวผมดูให้ขาออกอยุธยาอ่างทองเหรอสายเอเชียป่ะพี่ใช้สายเอเชียป่ะนะครับฝนถ้าเป็นฝนเนี่ยจะมีประปรายครับแถวบางไทรบางบานพระนครศรีอยุธยาพัดไปทางฝั่งตะวันออกแถวอุทัยไปทางหนองแคสระบุรีนะครับเป็นลักษณะฝนกระจายฮะไม่หนักครับไม่หนักนะอันนี้เรื่องของฝนนะถ้าเป็นขาออกใช่ขาสายเอเชียนะถ้าเป็นขาออกตั้งแต่บางปะอินออกไปไม่ติดเลยครับอ่างทองอยุธยาใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยพี่วันอยู่แถวพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องไปอ่างทองก็โอ้ใช้ได้ดีครับไม่ติดเลยไม่ติดเลยทั้งสองฝั่งเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องจราจรเลยครับสายเอเชียหรือว่าทางหลวงหมายเลข32ที่สอบถามเข้ามาใน YouTube นะแล้วก็คุณศักดาบอกว่าเคยโดนเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยมาขอยืมเงิน500แล้วก็วิ่งไปเลยอันนี้เจอที่อ้อมใหญ่ไปที่โรงพยาบาลศิริราชตอน 4:00 นะฮะขอบคุณคุณศักดาด้วยนะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันพี่พักอินบอกว่าแดดค่อนข้างแรงตอนนี้ฝนน่าจะมาตอนค่ำนะฮะนี่เพิ่มเติมเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้มี1เรื่องครับจากทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันครับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธิได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3ร่วมกับโรงพยาบาลจสุบ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานเวลา 7:00 นถึง 12:00 น 7:00 นถึงเที่ยงครับณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทรครับ02-354-8365-68ครับ
ย้ำอีกรอบนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-354-8365-68ครับวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับ2569ลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีนะครับย้ำครั้งสุดท้าย02-354-8365-68ครับนะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับถ้าฟังไม่ทันนะครับอยากได้เบอร์ซ้ำนี่โทรมาถามหลังไมค์ได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุคุณหนุ่มไฟฟ้าแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกคลองประปานะครับมีชนกัน3คันนะอยู่เลนขวาเลยนะพี่หนุ่มไฟฟ้าบอกว่าอยู่เลนขวาลักษณะเนี่ยชนกัน3คันการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยครับจุดนี้เนื่องจากมีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะครับฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้คุณหมูน้อยบอกว่าพระราม4เป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงใต้ทางด่วนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าทั้งไปกลับเลยครับทั้ง2ฝั่งเลยกรณีอุบัติเหตุที่สุขุมวิทเก่าที่บอกว่าเป็นรถ SUV เกิดเพลิงลุกไหม้ช่วงวัดราชบำรุงนะครับก็มีรถน้ำเจ้าหน้าที่ทำการดับเรียบร้อยนะฮะที่เกิดเหตุนะตอนนี้เพลิงสงบแล้วคุณราชันแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนรัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาเข้านะครับใต้สถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแท็กซี่ชนกับจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางกลางครับอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณหนุ่มร่มก้าวเมื่อสักครู่นะครับสายไหมฝั่งขาเข้าสุขาภิบาล5ที่จะมุ่งหน้าไปซอย80การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับ2ฝั่งไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับคุณต้อมจอมทองอยู่พระราม2ฝั่งขาเข้ากำลังจะกลับออฟฟิศนะฮะอันนี้เขาไม่ได้พูดนะที่ผมเติมให้นะฮะเขาส่งไลน์มาเฉยๆเขาไม่ได้พูดเติมมาให้นะอันนี้ผมเติมเองนะพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับวังมะนาวที่จะมุ่งหน้าไปคลองโคนเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของแม่กลองก็ยังไม่มีปัญหานะเคลื่อนตัวได้ไปกลับ2ฝั่งแดดแรงจราจรไม่มีปัญหาครับขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งสำหรับพระราม2นะฮะแล้วก็ยังมีหลายท่านนะเมื่อสักครู่ตอนพักผมออกไปข้างนอกได้ยินสุภชัยพูดกับสายอยู่สุภชัยรับสายขึ้นมาแล้วก็มีคนสอบถามเรื่องของพระราม2ที่บอกว่าเครนล้มเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เครนล้มนะครับเป็นปั้นจั่นนะแก้ไขเป็นปั้นจั่นนะไม่ใช่เครนอย่างที่หลายท่านเข้าใจผิดกันนะเป็นปั้นจั่นล้มซึ่งจุดนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่แล้วอยู่ในจุดกับรถช่องทางคู่ขนานใกล้ๆกับดูโฮมอ่ะนะครับแถวๆประมาณกม39อ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับคือจุดนี้เขาปิดไว้อยู่แล้วคือปกติรถมันก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทำคู่ขนานกันอยู่นะเป็นปั้นจั่นนะครับล้มเมื่อวานการจราจรไม่ได้กระทบไปได้ช่องทางหลักไม่มีปัญหาไปได้ที่ล้มเนี่ยเขาล้มในส่วนของที่เขาปิดไว้อยู่แล้วนะที่เขามีการปิดไว้อยู่แล้วนะฮะเห็นหลายท่านยังมีสอบถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับพระราม2ไปได้พระราม2ไม่ติดนะครับคุณอำนาจบอกว่าปากซอยนาคนิวาส25มีจักรยานยนต์2คันเหมือนเฉี่ยวกันนะมีคนเจ็บด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณอำนาจแจ้งเข้ามาเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะมีน้ำมัน6นะเอาไปดูกันหน่อยฮะมีภาพน้ำมัน6มาการจราพิเศษโอ้โหอันนี้คือนองถนนเลยนะใครที่ใช้การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกระวังด้วยนะครับจุดเกิดเหตุคือตรงต่างระดับตัด345 340นะเต็มเลยอ่ะคือมันไหลนองเต็มถนนเลยครับโอ้ฝากระวังด้วยนะบนต่างระดับพอดีเลยอ่ะ
ที่ตัดกับ340 345เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนลักษณะรถเครนขนาดใหญ่แล้วก็ไปทำน้ำมันรั่วไหลออกมาเป็นทางเลยครับเนี่ยโอ้โหต้องอยู่ประมาณเลนขวาสุดนะเพราะว่าเห็นว่า2เลนซ้ายนี่คือเจอนองไปด้วยน้ำมันหมดเลยอ่ะ2ช่องทางซ้ายนะคู่ขนานนะเขาบอก2ช่องทางซ้ายคู่ขนานฝากระวังด้วยนะครับแต่ว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่แล้วนะเมื่อสักครู่ในภาพเนี่ยเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มากับรถคันนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กรถหรือพลเมืองดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยกันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะช่วยยังไงมันนองแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะบนต่างระดับตัด340 345นะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูแบนตะวันตกขาออกนะคู่ขนาน2เลนซ้ายฝากระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะแต่ว่าใครที่ฟังอยู่ช้าหน่อยฮะช้าหน่อยบนต่างระดับ340 345กาญจนาตะวันตกขาออกเป็นคราบน้ำมันเจอนองเลยครับใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะชิดขวาสุดไว้เลยนะเห็นว่าขวาสุดมันยังพอวิ่งได้แต่ว่า2เลนซ้ายนี่น้ำมันทั้งนั้นเลยอะระวังด้วยนะครับระวังด้วยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะเห็นจากในภาพแล้วฝั่งกลับกันรถดูจะน้อยกว่าได้ซ้ำนะคะเข้าดูจะดีกว่านะฮะคุณอดิศักดิ์บอกว่าอโศกติดหนักมากอโศกเหรอเดี๋ยวผมไปดูให้อโศกมนตรีใช่ไหมครับโอ้อโศกมนตรีรถเยอะฮะอุ้ยท้ายยาวด้วยนี่พี่อดิศักดิ์ท้ายนี่ล้นมารัชดาแล้วครับนี่หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เลยครับก่อนถึงสวนเบญจนะไปอโศกสุขุมเนี่ยติดแล้วก็ด้านของแยกพระราม9ที่จะมาอโศกเพชรนี่ก็ติดนะเนี่ยแล้วก็เพชรบุรีนะครับช่วงอโศกเพชรอุทัยนี่ก็รถเยอะนะส่วนเข้าเพชรบุรีมาจากเอกมัยทองหล่อเข้ามาเพชรอุทัยนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันสุขุมวิทเข้าอโศกจะติดมากกว่าถ้าออกจากอโศกไปไม่ค่อยติดอ่ะยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่เราแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงโทรมาได้หลังไมค์นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเจอกุนเชียงหมูยอสารพิษพุ่งเกินมาตรฐาน50เท่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบสารไนเตรตไนไตรในเมนูกุนเชียงหมูยอเกินมาตรฐาน50เท่าจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดการควบคุมสูตรคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนประชาชนหลังผลตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในเนื้อสัตว์แปรรูปยอดนิยมพบการปนเปื้อนสารไนเตรตและไนไตรหรือเกลือถนอมอาหารเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในกลุ่มแหนมหมูยอไส้กรอกอีสานและกุนเชียงจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดการควบคุมสูตรล่าสุดตรวจพบเมนูเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคมีปริมาณไนไตรสูงถึง 3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดเกือบ50เท่าส่งผลให้ผู้บริโภคบางรายเกิดอาการเฉียบพลันอันตรายเช่นหน้ามืดวิงเวียนมือชากล้ามเนื้อกระตุกและหมดสติเนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจนเพื่อความปลอดภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อโดยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีสีชมพูหรือสีแดงเข้มผิดปกติลดความถี่ในการรับประทานซ้ำเพื่อป้องกันการสะสมของสารก่อมะเร็งในระยะยาวพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดในการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นความร่วมมือสำคัญของไทยมาเลเซียในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศกยศ.ชี้แจงกรณีหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: จากกรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และยังมียอดหนี้ค้างชำระเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ซึ่งกยศ.ได้ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้ด้วยตนเองโดยหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบกยศ.จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยจะหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าครองชีพโดยในปีนี้กยศ.ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน 74,337 บัญชีซึ่งเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระทั้งนี้เงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.จะนำกลับมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในรุ่นต่อไปเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อย

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในต

บนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามจัดสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้รถที่สุขุมวิทใส่เก่านะครับก็มีการสอบถามไปทางด้านของดับเพลิงบางปูนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพอหลังจากที่เห็นกลุ่มควันคือมันอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับจุดที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่นะฮะที่ดับเพลิงบางปูอยู่เขาก็เลยออกไปที่เกิดเหตุได้เร็วนะครับเบื้องต้นก็ดับเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเจ้าของรถก็ทำการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ประกันภัยนะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ใช้น้ำมันนะส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมาจากอะไรกันแน่นะฮะก็ขอบคุณทางทีมดับเพลิงบางปูด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับขอบคุณพลเมืองดีหลายๆท่านด้วยนะฮะที่ช่วยกันเบื้องต้นเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์ก็พอดีมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำพอดีนะเขาก็ลงไปนะครับตรงร่องน้ำอ่ะแล้วก็ไปช่วยกันวิทน้ำขึ้นมาตักแล้วก็ช่วยกันดับเพลิงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยละสำหรับจุดนี้แล้วก็ทางสำนักงานเขตดอนเมืองนะครับฝากแจ้งว่าซ่อมแล้วนะเรื่องของฝาท่อนี่อันนี้คือก่อนที่จะซ่อมจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ที่สงประภานะฮะอันนี้คือก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขลักษณะน่ากลัวนะพลิกลงมานี่โอ้โหคือตกลงไปได้เลยนะเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะฮะก็เขาซ่อมแล้วนะกรณีฝาท่อยุบที่ถนนสงประภาก็เปิดเส้นทางใช้ได้ตามปกติละจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเรื่องของฝาท่อระบายน้ำยุบตัวบริเวณถนนสงประภาช่วงหน้าสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นะฮะซอยสงประภา24เมื่อวานนี้นะครับ9กรกฎาคม2569ทางสำนักงานเขตดอนเมืองโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองระบบท่อสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมีการจัดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุดแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรบนถนนสงประภาได้ตามปกติขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกระหว่างการดำเนินงานแล้วก็ปิดท้ายมาว่าสำนักงานเขตดอนเมืองนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะคุณอดุลนะฮะใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เรียกปั้นจันเอ้าแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกผมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องตอกเสาเข็มปั้นจันคือเคนอ๋ออ่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะฮะเป็นเครื่องตอกเสาเข็มใช่ไหมเครื่องตอกเสาเข็มนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับนี่ให้ข้อมูลมาเสร็จสับเลยนะนะฮะขอบคุณคุณอดุลด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ทาง YouTube นะครับคุณกระปุกแดงคุณแสงบอกว่าบางมดทุ่งครุขนาดนี้แดดแรงไม่มีเค้าฝนครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าอโศกติดหนักมากนะฮะตอนนี้อโศกยังติดหนักมากนะครับบริเวณที่รัชดาภิเษกจะไปอโศกสุขุมวิทแล้วก็ทางด้านของอโศกเพชรนะฮะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้ามาจากทางฝั่งแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีส่วนด้านของเพชรบุรีนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรต่อเนื่องไปเพชรอุทัยนะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วก็ฝั่งกลับกันก็แน่นนะมาจากทางฝั่งของคลองตันมาเนี่ยเอกมัยทองหล่อนะครับก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากส่วนประชาธิปกที่ปิดการจราจรช่วงบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่นะครับตอนนี้การจราจรก็ติดแล้วนะครับก็หนาแน่นอ่ะไปกลับเลยนะครับอันนี้เป็นด้านของอิสรภาพนะที่บอกว่าหนาแน่นไปกลับส่วนฝั่งประชาธิปกที่มีการปิดการจราจรก็เป็นช่วงบ้านแขกไปบริเวณใหญ่เข้าออก2ด้านก็มีลัดยาด้วยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของท่าดินแดงแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านของอิสรภาพที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งเจริญนครแถวคลองสารนี่ก็ยังมีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธดูแล้วรถก็ไม่ได้มากนะครับที่ไปชะลอตัวกันนี่จะเป็นด้านของคลองสารทั้งฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาทั้งฝั่งเจริญนครทั้งฝั่งอิสรภาพเนี่ยดูรถจะเยอะนะครับแล้วก็มีลาดยาเนี่ยแหละที่จะมุ่งหน้ามา ทางด้านของท่าดินแดงที่ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่ส่วนทางฝั่งอินทรพิทักษ์ทางฝั่งตากสินอันนี้ไม่ติดนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรก็รถเยอะขึ้นเยอะนะแต่ก็ได้ตามรอบไฟนะครับก็จะแน่นกันตรงนี้แหละตรงสาทรสุรศักดิ์นะเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือก็เคลื่อนตัวได้นะแยกนรินทรแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4ก็ใช้การได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้ที่แน่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงสาทรสุรศักดิ์นะก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็รถเยอะนะครับรถเยอะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานไปขาออกก็ไม่ติดนะฮะส่วนทางฝั่งของเจริญราษฎร์มาจากใต้ทางด่วนการจราจรก็แน่นนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์แต่ถ้าไปทางฝั่งพระราม3นะพระราม3เนี่ยไม่ติดไปออกพระราม3เนี่ยไปได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าจะไปหัวเฉียวป้อมปราบระหว่างรัชดาอโศกติดอยู่ระหว่างรัชดากับอโศกจะ2ชั่วโมงแล้วครับอุทัยยาวนะรัชดาที่จะไปอโศกเนี่ยถ้าเทียบกับชั่วโมงที่แล้วอันนี้ถือว่าท้ายเขาสั้นลงนะครับชั่วโมงที่แล้วนี่อยู่แถวหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยนะที่จะมาทางด้านของอโศกสุขุมส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ติดนะครับแต่ว่าอโศกเนี่ยรถเยอะนะสุขุมวิทเข้าออกเนี่ยก็แน่นนะครับแล้วก็รัชดาเนี่ยที่ท้ายยาวนะฮะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรจะมีก็สัญญาณไฟตรงอโศกสุขุมนี่แหละแต่ถ้าผ่านไปนี่ก็ดีขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของสุขุมวิทไปพระโขนงก็จะมีชะลอตัวแถวเอกมัยแล้วก็ด้านของทองหล่อนะครับที่จะไปทางฝั่งพระโขนงอ่อนนุชมาเนี่ยไม่ติดนะครับไปจนถึงบางนาก็จะมีทางแถวอุดมสุขแถวบางนาเป็นอีกช่วงหนึ่งที่รถเยอะนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนสรรพวุฒิเข้าออกตรงบริเวณช่วงแยกบางนาช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก็โดยรวมถือว่าใช้การได้อยู่ณขณะนี้ติดตามการทำงานจากทางด้านของ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะครับมีการแจ้งประกาศดับไฟการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 16:30 น.ถนนรัตนาธิเบศรริมถนนรัตนาธิเบศร10และด้านในซอยรัตนาธิเบศร10ถนนคูคลอง10ซอยคูคลอง10 4บริเวณริมคลองลำเจดีถนนสุขุมวิท93ตั้งแต่ซอยพึ่งมี22ถึงซอยพึ่งมี46ถนนติวานนท์ซอยติวานนท์9ซอยติวานนท์11ถนนรัตนาธิเบศรริมถนนรัตนาธิเบศรปากซอยรัตนาธิเบศร2ถนนโยธินพัฒนาซอยโยธินพัฒนา1ถนนลาดพร้าววังหินซอยลาดพร้าววังหิน9ถนนสุวินทวงศ์ซอยราชพฤกษ์และบริเวณข้างเคียงถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่ซอยสาธุประดิษฐ์49ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม68แยก41ถนนเพชรบุรีตั้งแต่ซอยเพชรบุรี5ถึงซอยเพชรบุรี7วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ครับถนนประชาราษฎร์ซอยวัดทินกรและชุมชนบริเวณข้างเคียงถนนรามอินทาบริเวณอาคารที่พิพัฒน์และบริเวณข้างเคียงถนนสุขุมวิท77บริเวณปากซอยอ่อนนุช30ถึงบริเวณปากซอยพึ่งมี29ถนนพรหมราชซอยอุดมสินถนนโชคชัย4ซอยโชคชัย4 36ถนนโยธินพัฒนาซอยโยธินพัฒนา11แยก9ถนนบางแวกการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีปากซอยบางแวก118ถนนเจริญกรุงซอยเจริญกรุง85แยก16ถนนรามินทา ซอยรามินทรา58แยก3 4 5 6 7หมู่บ้านฟายโฮม3และบริเวณข้างเคียงหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ครับกลับมาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีหลายท่านเลยที่ช่วยแจ้งฝากข้อมูลไว้นะครับคุณอารักษ์ทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดทางลงงามวงวานรถมากจุดนี้ติดขัดสะสมกันทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าบนทางด่วนคุณอารักษ์แจ้งเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ท่านพันตำรวจโทฐาประพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดรับแจ้งว่ามีแผ่นเหล็กตกหล่นบริเวณช่วงหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นแผ่นเหล็กมันเคลื่อนตัวอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะบริเวณจุดดังกล่าวน่าจะต้องเบี่ยงหลบกันหรือเปล่านะสำหรับจุดนั้นมุ่งหน้าไปให้แยกปากเกร็ดเป็นฝั่งขาออกนะครับแจ้งวัฒนะบริเวณช่วงหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีแผ่นเหล็กมันเคลื่อนตัวอยู่เลนซ้ายนะครับขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดด้วยนะฮะท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณอำนาจครับบอกว่านาคนิวาสปากซอย25เมื่อครู่นี้มีกรณีของรถจักรยานยนต์2คันที่เฉี่ยวกันนะครับแล้วก็น่าจะมีคนเจ็บน่าจะมีคนเจ็บปากซอยนาคนิวาส25จักรยานยนต์2คันเฉี่ยวกันคิดว่าน่าจะมีคนเจ็บนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ของคุณยุรีนะครับบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าลายผลไม้นะครับข้างในเนี่ยมีแว่นสายตามีกล่องแว่นมีเอกสารเกี่ยวกับพวก Work Permit นะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากวันแบงคอกแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟฟ้าตรงนานาตอนประมาณสักบ่ายโมง40นาทีของวันนี้นะครับก็รบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ท่านสามารถแจ้งกลับจสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ย้ำกรณีการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับที่ตัดกับ340 345ในช่องทางคู่ขนาน2เลนซ้ายมีเหตุน้ำมันรั่วไหลนะครับฝากระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วกำลังดำเนินการที่เกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรครับท่านสารวัตรจราจรจากสภ.ปากเกร็ดนะท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรจุดเนี้ยครับ
3: ครับก็พอดีเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบแผ่นฝาเหล็กชั่วคราวนะครับบริเวณริมซ้ายสุดของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์มีการเลื่อนนะครับจากที่ปิดไว้เป็นการซ่อมแซมเรื่องของป่อสื่อสารนะครับทำให้มีการเลื่อนออกไปนะทำให้อาจจะตกลงไปได้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ได้ปิดเปลี่ยนการจราจรไว้ก่อนหนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้เราก็ประสานผู้รับเหมานะครับจะเป็นการแก้ไขนะครับตอนนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการพอระหว่างเดินทางมานะครับคาดว่าน่าจะต้องมาดำเนินการเจาะแล้วก็ก่อนนะครับ
2: มันเคยเยื่อนมานานหรือยังอ่ะท่านสาวาจุดเนี้ยครับ
3: น่าจะเขาเยื่อนมาจนช่วงบ่ายเนี้ยครับแล้วก็ทีเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุครับ
2: โอ้แล้วนี่เดี๋ยวมันจะกระทบการจราจรไหมครับในช่วงเย็นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็เป็นห่วงครับตอนนี้เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันต้องเบี่ยงไปหนึ่งช่องทางก็เลยเบื้องต้นเนี่ยประสานผู้รับเหมาไปแล้วครับให้เร่งจะเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาก็คาดว่าน่าจะมีการเจาะแล้วก็เชื่อมยึดติดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้สัญจรได้นะครับ
2: เหมือนกับว่าชั่วคราวไว้ก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับชั่วคราวก่อนครับคืนนี้ถึงดำเนินการแก้ไขให้เป็นถาวรนะครับ
2: ฮะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยในพื้นที
3: ่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับยังใช้การได้ดีอยู่นะครับ
2: ครับก็ ็ดูแล้วฟ้าฝนยังไม่มาใช่ไหมครับตอนนี
3: ้ตอนนี้ยังครับยังฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่ครับ
2: อ๋อครับครับก็เดี๋ยวต้องรอดูช่วงเร่งด่วนนะครับเนาะไม่รู้การจราจรจะแน่น
3: ใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ก็รีบเร่งทางผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขอยู่ครับตอนนี้ประสานก็หลังจากได้ทราบเรื่องก็รีบประสานไปครับตอนนี้กำลังเห็นว่าส่งทีมเจ้าหน้าที่มาแล้วก็กำลังติดตามเจ้าหน้าที่มาให้ดิ้งเร่งมาดำเนินการครับ
2: ขอย้ำจุดเกิดเหตุนิดนึงครับท่านสารวัตรครับ
3: ก็บริเวณถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะครับ
2: ครับครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะมีการปิดช่องทางซ้ายสุด1ช่องทางนะฮะชั่วคราว
3: ตอนนี้เบี่ยงไว้แล้วครับเบื้องต้นเบี่ยงไว้แล้วเนื่องจากว่ากลัวว่าถ้ารถจะขับผ่านแล้วเนี่ยแผ่นเหล็กตรงนี้มันจะเคลื่อนออกมาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นงานของสายสื่อสารนะครับก็เป็นบ่อมันเป็นบ่อที่เจาะไว้ข้างล่างนะครับก็อาจจะกลัวแผ่นเหล็กเนี่ยเคลื่อนไปล้อของรถอาจจะตกลงไปได้นะครับก็เลยทําเป็นต้องเบี่ยงเพื่อความปลอดภัยไว้1ช่องทางครับ
2: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับท่านสารวัตร
3: ได้ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีนะครับท่านสารวัตรจราจรสภปักเกร็ดนะฮะก็มีการประสานงานเรื่องของแผ่นเหล็กที่มันเคลื่อนตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเร่งเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขชั่วคราวก่อนเลยตอนนี้เบี่ยงไว้แล้วนะครับเบี่ยงไว้แล้วทางฝั่งซ้ายสุดแจ้งวัฒนะขาออกหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำให้เป็นชั่วคราวก่อนละกันสำหรับจุดนี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้ก็จะเป็นแบบถาวรนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังเคลื่อนตัวได้นะถ้าเห็นจากในคลิปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยบริเวณช่วงหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เนี่ยก็ยังใช้การได้นะก็ดูแล้วก็เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะก็ไม่ได้แบบโอ้โหหยุดนิ่งหรือว่าลดเยอะนะครับฝั่งกลับกันก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะ 3:30 แล้วแต่เห็นว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคือตามกันไปได้เรื่อยๆอ่ะนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าลดเยอะหรือว่าติดขัดหยุดนิ่งณเวลานี้นะณเวลานี้เดี๋ยวต้องมาดูช่วงหลัง 16:00 นอีกทีนึงนะไม่รู้ว่าการจราจรจะเป็นยังไงนะคุณอดิศักดิ์คุณกุ๊ดมิกคุณละพีคุณปักเกอินด้วยนะครับแล้วคุณกุ๊ดมิกบอกว่าอยู่ปทุมแถวคลอง10หนองเสืออุณหภูมิ31องศานะฮะแล้วก็มีทางด้านของคุณรพีบอกว่าบางขุนนนแดดหุบแล้วแต่ว่ายังเริ่มคึมๆนะฮะไม่มีแดดแล้วก็คึมๆแล้วแต่ยังไม่มีฝนนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับฝนช่วงหลัง 15:00 นมายังไม่มีนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยก็แจ้งว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะมีแถวหนองเสือปทุมแล้วก็แถววิหารแดงสระบุรีพัดไปทางฝั่งตะวันออกแถวคลองหลวงปทุมแถวท่าม่วงกาญจนบุรีที่เหลือเป็นฝนประปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนะครับบางปะอินทางฝั่งของบ่อพลอยการนะครับเนี่ยเป็นพวกฝนประปรายหมดเลยนะครับที่พอจะมีกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นแถวปทุมธานีนะครับก่อนหน้านี้นะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนตัวออกไปถึงไหนแล้วแต่ว่าทิศทางลมเนี่ยเขาไปทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็แยกแครายติดแล้วนะที่บอกว่ามาจากรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่ดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับทางฝั่งของติวานนท์ที่มาจากซอยเรวดีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายนี่ก็มีท้ายยาวกว่าฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำแล้วก็ขาออกแถวสนามบินน้ำก็ชะลอตัวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นตรงช่วง5แยกปักเกร็ดการจราจรใช้ได้นะครับใช้ได้นะแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ด้านนี้ดูยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้พักกันก่อนครับ
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330
0: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
5: วยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มีทางคุณอดิศักดิ์นะครับสอบถามมานะในคอมเมนต์ทาง YouTube ว่าจะไปโรงพยาบาลหัวเฉียวใช้เส้นทางไหนดีครับตอนนี้พี่อยู่ทางไหนเอ่ยนะครับถ้ามาทางฝั่งพระรามหนึ่งตอนนี้ก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่แถวเพลินจิตทิศลมราชประสงค์มาเลยนะครับผ่านพ้นปทุมวันไปถึงดีถ้ามาทางฝั่งบำรุงเมืองไม่ค่อยติดนะครับจะมีตรงราชดำเนินกลางอ่ะที่ติดกันอยู่ตรงสาวรีแถวผ่านฟ้าจะเป็นขาออกที่ติดแต่ขาเข้าไม่ค่อยติดวรจักรยังพอมาได้เสือป่านี่ก็รถเริ่มเยอะนะครับถ้ามาจากทางโซนเพชรบุรีก็จะมีตรงราชเทวีที่หนาแน่นนะครับถ้าเป็นแถบกรุงเกษมกษัตริย์ศึกก็ยังพอใช้การได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามาจากพิษณุโลกก็ชะลอตัวยมราชนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพญาไทก็จะมีรางน้ำต่อเนื่องไปราชเทวีแยกพญาไทศรีอยุธยาก็2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าใต้ทางด่วนนะครับพระพาชัยยังเคลื่อนตัวได้นะบริเวณโดยรอบนะใกล้เคียงกับที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับคุณบุษบงบุษบังวณิชนะครับมีรายงานปปส. DSI ประชุมขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติไปติดตามกันเลยครับคุณบุษบงสวัสดีครับคุณบุษบงครับ
1: ชัดเจนไหมคะ
0: ได้ยินแล้วครับมาแล้วครับ
1: เขารังแกครับอีกแล้ว ทำตัวน่ารักฮะเพราะข่าวนี้ไม่ข่าวนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีวันนี้มีการประชุมร่วมกันนะคะระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือปปส.ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะเกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีของแอร์โฮสเตสมีนานะคะแล้วก็ขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะซึ่ง DSI ได้รับคดีนี้นะคะเป็นคดีพิเศษทั้งลำเลียงไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะคะซึ่งมีการพบว่าการคำให้การของสองสามีซึ่งภรรยาเป็นชาวลาวที่จับได้เนี่ยนะคะก็คือนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรเนี่ยก็จับได้ที่เลยก็ให้สักให้การสักทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนเป็นลาว3คนไทย1หรือในแคว้วที่ถูกจับกุมไปแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยนั่นเองนอกจากนั้นจะประสานกับทางการของสปปลาวนะคะเพื่อติดตามจับกุมอีก3คนซึ่งอยู่ที่ลาวทั้งหมดและมีความเชื่อมโยงกับคดีการค้ายาเสพติดต่างประเทศส่วนจะเกี่ยวข้องกับการที่เป็นล็อตที่นำมาที่ไทยแล้วก็ถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้นำเฮโรอีนข้ามชายแดนเลยมากกว่านะว่าจากลาวมาไทยเนี่ยต้องเป็นแก๊งนี้นะก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยบางคนก็เคยถูกจับที่ไทยแล้วนะคะแต่ทั้ง4คนที่ออกหมายล่าสุดไม่ใช่คนสั่งการ
0: ครับ
1: นะคะนอกจากนั้นยังพบว่าการขยายผลทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงนายอุทัยที่ถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้และน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันอีกระหว่าง2คดีก็คือของแอร์มินากับในส่วนของที่ไปจับได้เพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนก็รับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะคะโดยกลุ่มที่ออกหมายจับยังไม่ใช่อวตารโรสโรสที่ว่าจ้างแอร์มินาแต่เชื่อว่าโรสโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นและก็มีตัวละครอีกหลายตัวนะคะนอกจากนั้นค่ะทางด้านของปปส.แล้วก็ DSI เห็นตรงกันในการสกัดกั้นการกระทำความผิดทำลายเครือข่ายการนำเฮโรอีนหรือยาเสพติดทุกชนิดทั้งเข้าและออกประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการซุกซอกซุกซ่อนสิ่งของไปต่างประเทศทั้งผู้ที่รับหิ้วส่งสินค้าไปต่างประเทศแม้ทราบหรือไม่ว่าเป็นการซุกซ่อนยาเสพติดก็ถือว่ามีความผิดนะคะทั้งตามพ.ร.บ.ศุลกากรด้วยการหลบหนีสิ่งของที่ผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดนะคะไม่เว้นแม้แต่แอร์มีนาดังนั้นถ้าเกิดใครทำอาชีพนี้อยู่ก็ขอให้เลิกพวกรับจ้างหิ้วนะคะเนื่องจากไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศทำให้เกิดความเสียหายด้วยและตัวเองก็ไม่รอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นความคืบหน้าวันนี้เพิ่มเติมจากที่ DSI ประชุมนะคะกับปปส.ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบังวณิชด้วยนะครับมีรับแจ้งนะครับเมื่อครู่นี้กรณีอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์นะครับจากคุณสำลิดนะฮะคุณสำลิดก็บอกว่าก่อนถึงทางลงแยกรัชดาท่าพระเล็กน้อยเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับก็บอกว่ามีบรรทุก6ล้อชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางฝั่งซ้าย การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นบรรทุก6ล้อเป็นรถใหญ่เนี่ยนะก็ชนกับรถเก๋งแต่ไม่มีคนเจ็บนะฮะขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งไปกลับเลยนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับขาเข้าขาออกราชพฤกษ์นะแถวรัชดาท่าพระชะลอตัวทั้ง2ด้านแต่เป็นขาเข้านะครับที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเลนซ้ายนะบรรทุก6ล้อกับเก๋งอยู่เลนซ้ายคุณต้อมจอมทองนะครับทางด่วนขั้นที่1ขึ้นเลียบแม่น้ำที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ประชาธิปกอิสรภาพตัดใหม่แน่นแล้วนะครับทางฝั่งของสมเด็จเจ้าพระยาก็แน่นคลองสานเจริญนครก็แน่นนะท่าดินแดนนี่ก็ติดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ลาดย่าก็แน่นนะครับสำหรับสะพานนี่ยังลงมาได้นะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปตัดเข้าอรุณมลินสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพตอนนี้ก็รถเยอะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จุดที่มีการปิดการจราจรก็เป็นประชาธิปกตั้งแต่บ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งอินทรพิทักษ์ยังใช้ได้นะครับเป็นเกษมท่าพระนี่ถ้าเป็นขาออกอ่ะไม่ติดแต่ถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยติดนะครับแล้วก็ทางด้านของตากสินแถวแยกตากสินแถววงเวียนใหญ่วันนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยเหมือนจะไปมีปัญหาทางฝั่งอิสรภาพตัดใหม่ทางฝั่งท่าดินแดงทางโซนนู้นน่ะสมเด็จเจ้าพระยาถ้าเป็นตากสินตรงแยกตากสินเข้าออกวงเวียนใหญ่วันนี้กลายเป็นว่าใช้การได้นะครับเนี่ยมหาสวรรค์นี่วันนี้ก็ใช้ได้นะครับบุคโลดูรถยังเยอะกว่าเลยอ่ะเจริญนครฝั่งที่มาจากใต้สะพานตากสินน่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบุคโลได้ชานะครับแล้วก็มีถ่ายสะสมนะทักทายพี่ต้นรักด้วยนะฮะแล้วก็คุณพักอินด้วยพี่3Mด้วยนะครับคุณอดิศักดิ์สรุปไปเส้นพระราม1ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมไปตามดูพระราม1ให้แล้วกันพระราม1มันจะมีตรงราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันนะครับถ้าผ่านพ้น3แยกนี้ไปข้างหน้าก็ไม่ติดแล้วนะเจริญผลนี่ใช้ได้นะถ่ายสั้นนะหน้าสนามกีฬามานี่ก็ไม่ติดนะมาจนถึงกษัตริย์ศึกก็ใช้ได้นะแล้วก็จะไปกรุงเกษมใช่ไหมก็ใช้ได้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้ติดนะเนี่ยตรงกษัตริย์ศึกก็ยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามหลังเกิดเหตุน้ำซึมเข้าอุโมงค์ตรงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะฮะกับทางด้านของท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศครับท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาผมอมรครับ
0: ครับอาจารย์รบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะครับอาจารย์กรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ตามมาหลังจากเนี้ยมีตรงไหนมีรายละเอียดยังไงที่เราต้องติดตามและต้องให้ความสนใจกันบ้างครับเชิญอาจารย์เลยครับ
2: ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือตอนนี้หน้างานกำลังซ่อมอยู่แต่ว่ามันเป็นการซ่อมด้านใต้นะครับทีนี้ประสิทธิภาพในการซ่อมเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ผิวดินด้านบนว่าคือถ้าเกิดมันซ่อมสำเร็จนะมันซ่อมแล้วได้ผลเนี่ยทรายมันก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปในอุโมงค์น้อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอการยุบตัวที่ถนนเนี่ยมันก็จะเห็นน้อยลงมันอาจจะไม่ได้หมดไปหรอกแต่ว่ามันจะเห็นน้อยลงเรื่อยๆรวมทั้งเรื่องของการเอียงของตึกมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงอันนี้คือเป็นปัจจัยที่เราจะต้องตรวจสอบผมมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าก่อนนะครับก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาใต้ดินตรงนี้ไปซ่อมมันนะแล้วก็ดูเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมาที่ผิวดินนะครับส่วนเรื่องระยะยาวก็เป็นปัจจัยที่จะต้องสอบสวนสาเหตุว่าจริงๆแล้วมันสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มันจะมีผลกระทบไปต่อจุดอื่นๆที่มันมีลักษณะคล้ายกันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นสายรถไฟฟ้าใต้ดินที่มันยาวนะมันหลายกิโลเมตรนะครับครับ
0: แล้วจนถึงตอนนี้อาจารย์ครับที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการซุดเอียงมันมีเรื่องของรอยร้าวที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรบ้างไหมครับ
2: คือการซุดเอียงเนี่ยมันมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่บอกว่าซุดประมาณ20เซนนะฮะ
0: ใช่ๆแล้วตอนนี้มันเพิ่มไ
2: หมครับเท่าที่ผมไปดูตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นนะฮะว่ามันจะมีการซุดเพิ่มแบบที่เราผิดสังเกตนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะสบายใจเนาะเพราะว่าไอ้กระบวนการตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องดูไปอีกประมาณ 4-5 วันหรือน้อย1สัปดาห์จนกว่าไอ้เรื่องของการที่เขาไปใช้วิธีการซ่อมโดยการอัดฉีดน้ำปูนแรงดันสูงเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างจริงๆก็อาจต้องเป็นอีกประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็ดูว่าอัตราต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยการยุบตัวการซุดตัวการเอียงเนี่ยถ้ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สบายใจได้นะครับ
0: มันมีโอกาสแนวโน้มจะไปถึงขั้นกับ3เศษเลยไหมครับอาจารย์หลายคนเป็นกังวลนะฮะเนี่ย
2: คืออย่างนี้ฮะมันก็คงไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันลักษณะมันคนละแบบกัน
0: ครับ
2: คือสามเสนเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างอุโมงค์กับตัวสถานีนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่วชิตาที่วงเวียนใหญ่เนี่ยมันเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์แล้วมันก็มีบ่อเขาเรียกบ่อรับน้ำซึ่งสเกลของบ่อเนี่ยมันเล็กกว่าของตัวสถานีมากเพราะนั้นเราก็เลยแล้วก็ในเคสของสามเสนเนี่ยมันอุโมงค์มันพังดินก็เลยเข้าไปเยอะแต่ว่าในเคสของตัววงเวียนใหญ่เนี่ยยังไม่มีการรายงานว่าอุโมงค์พังดังนั้นแต่ว่าจุดที่น้ำมันจะซึมเข้าไปมันก็ยังเป็นพื้นที่จำกัดอยู่แล้วเขาก็ใช้เทคนิคของการซ่อมพยายามที่จะซ่อมแก้ไขอุดจุดรอยต่อรอยรั่วตรงนี
0: ้ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเวลานี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้แต่ก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีใครตอบได
0: ้ครับครับ
2: ว่า
0: อาจารย์ผมถามสาเหตุนิดนึงว่ามันเป็นเกิดก่อนที่ฝนมันจะตกหนักวันนั้นไหมคืนวันนั้นไหมหรือว่าจริงๆมันอุ้มน้ำมายาวนานแล้วมันก็เลยทีเดียวเลยพอฝนตกมันก็เลยรั่วเข้าไปซึมเข้าไปยังไงอาจารย
2: ์น้ำฝนเนี่ยคงเป็นปัจจัยแน่ๆแหละเพราะว่ามันมีฝนตกหนักมันก็ทำให้น้ำใต้ดินสูงขึ้นน้ำใต้ดินยิ่งสูงเนี่ยแรงดันน้ำมันเยอะมันก็ยิ่งพัดพาให้ดินหรือว่าน้ำเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในอุโมงค์ได้มากขึ้น
0: ม
2: ันก็ต้องถือว่าฝนเป็นปัจจัยไหมก็เป็นปัจจัยแต่ว่าอย่างก็ตามในวิศวกรรมเราก็ต้องคาดการณ์เรื่องพวกนี้นะฮะว่าระดับน้ำสูงสุดระดับน้ำต่ำสุดอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นมาตรฐานทางวิศวกรรมเราก็ต้องเรียกว่าแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับ
0: รอยร้าวอาคารใกล้เคียงนี่เป็นรอยร้าวใหม่หรือเก่าครับอาจารย์เห็นนะครับต้องอพยพนานแค่ไหนเนี่ย
2: ใช่ผมเห็นรอยร้าวผมคิดว่ามันมีทั้งเก่าและใหม
0: ่
2: นะอันนี้ก็ต้องพูดให้ตรงตามความเป็นจริง
0: ครับครับ
2: นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอาคารเก่าจริงอาคารเก่าเนี่ยมันก็มีรอยร้าวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่ารอยร้าวใหม่ๆที่เราเห็นแล้วมีการมาร์คสีแดงมันก็มีอยู่จริงก็แปลว่ามันเป็นขยายรอยร้าวเก่าให้มันขยายใหญ่ขึ้นนั่นแหละ
0: อ๋อเหมือนไปซ้ำแผลเดิมอ๋อ
2: ถูกคือมันพอมันแผลมันเปิดแล้วมันก็ไปตรงจุดนั้นแหละครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก
0: ็
2: เป็นอาการหนึ่งที่ต้องติดตามทีนี้ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อวานที่ทางผู้ว่ากทม.บอกว่าให้อาคารในระยะ30 เมตรก็เพราะว่าอาคารตรงนั้นเนี่ยมันมีรอยร้าวจริงๆแต่ว่าอาคารที่อยู่นอกโซนออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้จะพบว่ามันมีรอยร้าวรุนแรงแต่ว่าก็ต้องตรวจติดตามต่อไปว่าไอ้30 เมตรเนี่ยมันจะขยายวงต่อหรือเปล่าน
0: ี่กำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยว่าระยะ30 เมตรได้เพียงพอไหมครับหรือว่าเราต้องขยายออกไปอีกไหม
2: อ๋อตอนนี้ต้องดูข้อมูลหน้างานประกอบเลยครับ
0: ครับ
2: ว่าวงของการยุบนิ่งหรือยังและทั้งขนาดรัศมีวงแล้วก็ทั้งความลึกของการยุบมี2 ปัจจัยเพราะว่าถ้าการยุบมันเยอะรัศมีวงมันกว้างเนี่ย
0: ครับ
2: อันนี้ก็จะต้องกระทบต่ออาคารเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์หน้างานอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนละแวกนั้นที่จะต้องคอยติดตามข่าวสารให้ดีนะฮะแล้วก็จะต้องแน่นอนนะฮะถ้าเราเป็นผู้พักอาศัยแถวนั้นถ้าเราอยู่นอก30 เมตรเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะฮะคือเราก็ต้องสังเกตบ้านเราด้วยถ้ามันมีรอยร้าวใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดีกว่า
0: ครับแล้วถ้าฝนเทลงมาหนักๆอีกครับอาจารย์มันจะไปเพิ่มเติมไหมหรือว่ายังไงอ่ะเนี่ย
2: ก็ถ้าฝนก็เป็นอุปสรรคในการทำงานครับการอาชีพน้ำปูนถ้ามันมีฝนตกเข้ามาระดับน้ำใต้ดินมันก็สูงขึ้นแล้วน้ำมันก็มากการเกามันก็จะประสิทธิภาพก็ทำได้ยากขึ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาแก้ปัญหานี้ได
0: ้
2: เพราะมันจะมีบ่อคล้ายๆกับเขาขุดบ่อไว้เพื่อสูบน้ำออกมันก็จะเป็นการลดระดับน้ำที่จะมาชดเชยกับน้ำฝนที่มันเติมเข้าไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่หน้างานต้องไปดูปัจจัยทางวิศวกรรมให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับ
0: ระยะเวลาในการอพยพอะครับอาจารย์หลายท่านชาวบ้านแถวนั้นคนที่เขาได้รับผลกระทบเขามักจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาว่าเขาต้องอพยพนานแค่ไหนคิดว่านานไหมระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอาจารย์คาดว่ายังไงบ้างครับ
2: โอ้อันนี้ตอบยากเพราะว่าต้องบอกครับว่าสถานการณ์เหตุการณ์วันนี้คือวันต่อวันจริงๆแล้วทุกคนต้องตั้งอยู่บนการที่เรียกว่าอยู่กับข้อมูล alert นะแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมแต่ไม่ใช่ว่าตนก
0: ครับ
2: ถึงขั้นที่เราจะตนกตกใจจนเกินเหตุแต่ว่าต้องตั้งอยู่บนความ ไม่ความไม่ประมาทโดยแท้จริงครับถึงจะตอบถามพวกนี้ได้ครับ
0: ครับครับคำถามสุดท้ายครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนคนที่ยังจำเป็นต้องผ่านแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นโดยรอบตรงวงเวียนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตรงใกล้เคียงบ้านแขกมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
2: ์ตรงนี้เขาปิดนะฮะจากวงเวียนใหญ่ที่จะไปทางสะพานพุทธ
0: หมายถึงว่าตอนนี้ข้างในวงเวียนนะครับอาจารย์แบบคือแบบผ่านตรงจุดที่เขาปิดเนี่ยตอนที่วนตรงวงเวียนใหญ่
2: เท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าวัดจากจุดที่มันเป็นจุดยุบแล้วมาถึงจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์เน
0: า
2: ะ
0: ครับ
2: ประมาณ200กว่าเมตรซึ่งถ้าเราอยู่ในรัศมีประมาณสักผมว่าในรัศมี100เมตรเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันไม่น่าจะมาถึงจุดนั้น
0: ก็เรียกได้ว่ายังสัญจรได้
2: ใช่ยกเว้นส่วนที่ปิดก็ไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปิดก็คือปิดใช่อันนี้ก็
2: ใช่ครับ
0: คือรอบวงเวียนใหญ่ทางฝั่งลาดย่าทางฝั่งอะไรก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมโดยรอบวงเวียน
2: ใช่ผมคิดว่ายังไปได้อยู่ครับ
0: ได้ครับ
2: ต้องครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ที่มาเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะครับท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเครื่องบินกองทัพเมียนมาปูพรมทั้งระเบิดโจมตีที่มั่นกองกำลังกลุ่มต่อต้านฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่องขณะทหารไทยตรึงกำลังเข้มตลอดแนวชายแดนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เกิดเหตุลูกระเบิดขนาดใหญ่ไม่ทราบชนิดจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนตกใส่กุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดแต่ไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เร่งเก็บกู้ขณะที่ในฝั่งเมียนมาเครื่องบินกองทัพเมียนมาปูพรมทั้งระเบิดโจมตีที่มั่นกองกำลังกลุ่มต่อต้านต่อเนื่องคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
12: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบลูกระเบิดไม่ทราบชนิดจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนตกบริเวณใกล้กุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่ระเบิดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการกันพื้นที่และอยู่ระหว่างการเก็บกู้วัตถุระเบิดดังกล่าวออกจากพื้นที่เพื่อนำไปทำลายต่อไปขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาวันนี้พบว่ากองกำลังทหารเมียนมาได้มีการใช้เครื่องบินปูพรมทิ้งระเบิดโจมตีที่มั่นของกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วชายแดนด้านผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ฝั่งไทยประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงงดออกจากบ้านและใช้เส้นทางใกล้แนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
13: นายพงษ์นาลาเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครช่วงสะพานพุกถึงดาวคะนองส่งผลให้เกิดการทรุดตัวและรอยร้าวบนผิวการจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าในส่วนของกรมโยธาธิการได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
14: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำ

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดี๋ยวเราไปย้อนไทม์ไลน์นะครับเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงกันที่บอกว่าเป็นน้ำบ่อพักใต้ดินรั่วเนี่ยนะฮะแล้วก็จะไปชี้จุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมด้วยนะครับกับคุณบุษบงบุษปวนิชคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมา
1: เชิญเลยครับ
2: ก็ต้องย้อนทำลายกันสักนิดนึงที่เมื่อสักครู่นี้ได้สัมภาษณ์ทางด้านของศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักซึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงโครงสร้างแล้วก็สัญญาก่อสร้างโดยบอกว่าจุดที่น้ำทะลักเข้าสู่อุโมงค์อยู่บริเวณอุโมงค์ด้านฝั่งด้านใต้บริเวณบ่อพักน้ำพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการบริหารงานของสัญญาที่4งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงสะพานพุทธดาวคะนองระยะทางรวมแล้ว 4.1 กิโลเมตรนะคะซึ่งมีบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างบริหารวงเงินงบประมาณสูงถึง 14,982 ล้านบาทค่ะโดยทำลายจากอย่างเป็นทางการจากรฟม.นะคะบอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะก็ย้อนไป2วันเจ้าหน้าที่ตรวจพบน้ำใต้ดินซึ่งมีระดับชั้นน้ำสูงกว่าหลังคาอุโมงค์ประมาณ20เมตรเกิดจากการรั่วซึมนะคะเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำเนื่องจากโครงสร้างยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทำให้เกิดข้อบกพร่องในเนื้อคอนกรีตค่ะทำให้น้ำใต้ดินมีแรงดันมหาศาลทะลักเข้ามาตามรอยแยกจนกระทั่งในช่วงบ่ายถึงเย็นปริมาณน้ำได้ไหลบ่าเข้ามาในอัตราที่มากกว่ากำลังของเครื่องสูบน้ำปกติทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในวิศวกรหน้างานจึงต้องปรับแผนเร่งด่วนด้วยการดึงอัตราการสูบน้ำขึ้นไปสูงสุดถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยกระบวนการแก้ไขวิกฤตนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงดึกของวันเดียวกันก็คือวันที่8กรกฎาคมเลยนะคะโดยผู้รับเหมาก็คือบริษัทยูนิคได้ระดมฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวดินเข้าไปบริเวณรอบบ่อพักเพื่อสกัดกั้นทิศทางไหลของน้ำและปรับระดับแรงดันน้ำระหว่างภายในกับภายนอกอุโมงค์ให้สมดุลจนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำเบื้องต้นได้และก็ลดอัตราการสูบน้ำลงมาเหลือ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงควบคู่ไปกับการอัดฉีดดินเพิ่มเติมโดยวิศวกรได้ประเมินว่าต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นที่และปรับปรุงคุณภาพดินให้เข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์ค่ะมันก็น่าจะมีข้อตอบมาได้ว่าที่อพยพเนี่ยจะอพยพกันนานแค่ไหนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ถามไปขณะเดียวกันค่ะทางด้านกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้ผู้รับเหมาติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการซุดตัวที่บริเวณอาคารร้างสีขาวรวมถึงอาคารพาณิชย์ของประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่ถนนซุดตัวโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปมอนิเตอร์และจดสถิติวัดระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างตึกเป็นประจำทุกชั่วโมงนะคะซึ่งรายงานล่าสุดยังไม่พบการซุด

0: ัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญหรือเป็นอันตรายต่อโครงสร้างโดยบอกว่าอุบัติเหตุรอบนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์หลักของรถไฟฟ้านะคะโดยภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกณเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะมีความก้าวหน้าการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 75.90 โดยในส่วนของสัญญาที่4ที่เกิดเหตุเนี่ยราคามีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 74.69 ปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพดินงานขุดเจาะอุโมงค์รวมถึงงานก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากระยะทางรวมของโครงการทั้งหมด 23.63 กิโลเมตรมีสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีค่ะ
1: ครับ
0: โดยจุดหนึ่งที่ทางด้านของอาจารย์อมรที่ให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ถึงขั้นกับจะเกิดวิกฤตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีวชิรพยาบาลหรือว่าถนนสามเสนเมื่อวันที่24กันยายนปีที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้เป็นแค่การรั่วซึมของน้ำเข้ามาในอุโมงค์แต่อาจารย์ก็แนะนำให้มอง4ปัจจัยที่มันจะบ่งชี้ถึงสัญญาณอันตราย4ปัจจัยนั้นก็คือการปนรวมของมวลดินนะคะโดยให้สังเกตว่าน้ำที่รั่วซึมเข้ามาในอุโมงค์มีตะกอนดินหรือมีทรายปนเข้ามาด้วยหรือเปล่าหากมีเนื้อดินปนเข้ามาแสดงว่าดินใต้ถนนด้านบนเริ่มละลายลงมาแล้วนะคะข้อที่2ก็คือความแรงของอัตราการไหลคือการไหลของน้ำที่ทะลักเข้ามาในอุโมงค์นั้นมีแนวโน้มลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็แปลว่ามีแรงดันมหาศาลอยู่ข้างหลังมันนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเสถียรภาพของผิวทางก็ต้องสังเกตเรื่องการยุบตัวของพื้นผิวถนนในบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะและข้อที่4นั่นก็คือรอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคารพาณิชย์รอบไซต์งานด้วยซึ่งมันมีทั้งรอยใหม่รอยเก่าและก็รอยที่เพิ่งเกิดนะคะก็ต้องติดตามกันด้วยอันนี้ก็เอามาอัปเดตสถานการณ์ให้คนมีความรู้สึกว่าจะวางใจได้ไหมจะไม่ซ้ำรอยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการพิจารณาไม่ต้องตื่นตูมนะไม่ได้แบบคือเราต้องตระหนักรู้อ่ะให้รู้ไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหมันอันตรายแบบนั้นแบบนี้เลยหรือเปล่ามันยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้ค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณปุษพงศ์ปุษปาบัณฑิตด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องบริเวณจุดดังกล่าวเรามาดูในด้านของจราจรกันต่อเนื่องเลยนะครับก็ศูนย์ข่าวจราจรเลยเบรกแรกนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับประชาธิปกอย่างที่ทราบกันแล้วนะว่ามีการปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะครับบริเวณช่วงวงเวียนใหญ่เข้าออกตรงบ้านแขกปิดการจราจรช่วงนี้ประชาธิปกนะครับก็ทำให้ไปหนาแน่นกันเนื่องจากก็เบี่ยงก็เลี่ยงกันไปใช้ทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยากันมากขึ้นท่าดินแดงอิสรภาพตอนนี้ก็หนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งอิสรภาพตัดใหม่ก็คือทางด้านของลัดย่าท่าดินแดงฝั่งเนี้ยจะแน่นแต่ถ้าเป็นอิสรภาพด้านของบางกอกใหญ่ก็จะมีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพรานกที่มีชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ลาดย่านะครับลาดย่าที่จะมาตัดกับท่าดินแดงอิสรภาพนี่ก็ชะลอตัวตรงแยกเหมือนกันนะครับไปกลับทางฝั่งคลองสารทางด้านของลาดย่าไปคลองสารทางด้านของเจริญนครโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างไปกลับต่อเนื่องไปตัดกรุงธนบุรียังชะลอตัวทั้งสองฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางกฟผ.โชว์ศักยภาพนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะบนเวทีนานาชาติ ICME 2026นะครับนายธีรวุฒิเวทธรรมท่านรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยและประธานกิตติมศักดิ์งาน IEEE International Conference on Multimedia and Expo หรือ ICME เผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEEICME 2026ครั้งที่34ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเมื่อวันที่5ถึง9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการภายใต้แนวคิด Innovating AI Power Energy Solution for a Better Life โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไฮไลท์สำคัญคือระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการลุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ด้วยนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์ครับพี่พันธ์ครับพี่พันธ์ฮัลโหลพี่พันธ์ไม่อยู่แล้วคุณอารักษ์ครับคุณอารักษ์ครับไปหมดเลยทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางไปหมดแล้วขออภัยทั้งพี่พันธ์ทั้งพี่อารักษ์ด้วยนะฮะขออภัยสายหลุดไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ปล่อยผู้ดำเนินรายการเคว้งคว้างเลยนะฮะอยู่กลางห้องส่งคุณต้นรักบอกว่าราชเทวีไม่รอดแล้วครับนะฮะสุดหล่อแล้วพี่ก็รู้นี่จุดขายของผมไม่ใช่เรื่องงานจราจรแต่เป็นเรื่องหน้าตาผมขายหน้าตาฮะคุณต้นรักบอกว่าราชเทวีน่าจะฝนตกนะก็บอกไม่รอดละคุณอดิศักดิ์ก็บอกว่าฝนตกแล้วบรรทัดทองถึงกษัตริย์ศึกถึงที่หมายพอดีใช่ไหมพี่อดิศักดิ์ที่เมื่อสักครู่สอบถามว่าจะไปหัวเฉียวใช่ไหมถึงแล้วดิถ้าถึงกษัตริย์ศึกก็น่าจะถึงแล้วใช่ไหมนะขอบคุณพี่อดิศักดิ์ด้วยเพิ่มเติมมาให้ฝนลงแล้วนะแถวบรรทัดทองแถวกษัตริย์ศึกนะฮะแล้วก็ราชเทวีคุณต้นรักก็ฝากไว้บอกว่าฝนตกแล้วเช่นเดียวกันนะฮะคุณชัยรัตน์พี่ชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากปิ่นเกล้า
1: ครับ
2: ข้ามสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาบรมพอข้ามปิ่นเกล้ามาปุ๊บมาติดสัญญาณไฟแดงแยกอรุณมรินทร
1: ์ครับ
2: พอจะขึ้นสะพานข้ามแยกยกระดับแยกปิ่นเกล้าฝนตกหนักนะครับผม
1: หนักเลยเหรอ
2: หนักแป๊บเดียวมันก้อนเมฆลอย
1: เหมือนผ่านอย่างนี้เหรอครับ
2: แป๊บเดียวใช่มันผ่าน
1: ลมแรงไหมครับลมแรงไหม
2: ไม่มีลมไม่มี
1: ไม่แรงเนาะโอเค
2: ไม่แรงแล้วก็พอวิ่งมาถึงเซนทันแล้วก็เริ่มจางหายไป
1: ครับผม
2: หายไปพอมาถึงยูเทิร์นสายใต้เก่าไม่มีฝนเลย
1: อ้าวเหรอ
2: แล้วผมก็มายูเทิร์นมาเข้าช่างช่วยช่างช่วยแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บตอนนี้เข้ามาบางกรวยไม่มีฝนเลยแห้งสนิทเลย
1: เอาเหรอแถวนนแห้งเลยเหรอ
2: แถวนี้แห้งเลยเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาบางกรวยที่จะไปทางโรงพยาบาลบางกรวย
1: ครับผม
2: การจราจรไม่มีปัญหาครับผม
1: ครับ
2: ผมก็จบรายงานแถววงเวียนเล็กที่จะแยกไปทางโรงพยาบาลบางกรวย
1: ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นอนน้อยลักษณะชัวอาการอย่างเงี้ยคอนโทรลผมนอนน้อยดูบอลดึกแน่นอนชัวอาการเนี้ยเป็นที่คอนโทรลคนเดียวเลยวันเนี้ยนะคนเดียวเลยคนเดียวจริงๆนะดูบอลแน่นอนนอนน้อยนะคุณอารักษ์สวัสดีครับคุณอารักษ์ครับ
3: ครับผม
1: พี่อารักษ์อยู่ที่ไหน
3: ผมใช้บนสะพานพระราม8นะฮะมุ่งหน้าจะมาแยกจปรแล้วก็จะตัดเข้าหลันหลวงเพื่อที่จะไปตรงแถววัดสะเกษนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
3: ตอนนี้ปริมาณรถค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็รถติดกันค่อนข้างนานนิดนึงก็ตรงที่ว่าน่าจะอยู่ที่ไฟจราจรกับปริมาณรถด้วยฮะไม่สัมพันธ์กันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ฝนลงมาก็ค่อนข้างหนักก็คือใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะครับแต่ตกลงมาไม่ประมาณสัก1นาทีได้แล้วก็จางไปครับ
1: ครับครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีฝนแล้วใช่ไหมฮะแถวนู้น
3: ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วฮะกลุ่มเมฆก็จางไปแล้วแต่คือว่าปริมาณรถก็ยังเท่ามากกว่าเดิมด้วยเพราะตอนนี้ผมกว่าจะผ่านแยกจปรมาได้ก็ใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ราวๆประมาณสัก24นาที
1: โอ้ย
3: เหมือนสะพานพระราม8
1: เหมือนเขาน่าจะเลี่ยงตรงพระปก9กับสะพานพุทธไหมฮะคุณอารักษ
3: ์ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งขาออกขาออกจากแยกจักรพรรดิจากหวานหลวงมาจากกระพัดแล้วก็มาจปรเนี่ยรถโล่งเลยนะฮะ
1: อ้าวเหรอครับกลายเป็นฝั่งกลับ
3: ใช่แต่ถ้าเกิดมาจากสะพานพระราม8มุ่งหน้าจะไปถึงตากสินอะไรพวกเนี้ยผมมองดูว่าปริมาณรถเนี่ยเต็มทุกแยกเลย
1: ครับครับเดี๋ยวยังไงฝากไว้คนที่ตามหลังมาจะได้ทราบข้อมูลด้วย
3: ครับครับผม
1: ขอบคุณมากครับคุณอารักษ์
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณสายมาครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
4: ผมอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
1: ิเป็นไงบ้างพี่น้อย
4: โอ้ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ถนนราชวิถี
1: ครับ
4: มุ่งหน้ามาทางตึกชัยนะก่อนหน้านี้สัก 4-5 นาทีฝนตกลงมาสัก3นาทีจะตกแรงนะ
1: อ๋อแล้วก็หย
4: ุดตกหนักเลยแล้วก็หยุดของพี่เมื่อกี้ตก1นาทีของผม3นาที
1: ครับผม
4: ผมก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอย15ของถนนราชวิถีนะมาทะลุออกถนนโยธีจะเลี้ยวขวาเพื่อมาออกพระราม6ปรากฏว่าติดอยู่ในนั้นสัก5นาที
1: ครับครับ
4: ออกมาสำเร็จเลี้ยวซ้ายใช้พระราม6จะไปขึ้นทางด่วนเพื่อจะไปตรงพื้นฐานที่ตลาดน้อย
1: ครับ
4: นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านแยกถนนที่ตัดถนนศรีอยุธยา
1: อย่าง
4: แน่นๆอยู
1: ่ครับ
4: นะครับฟังกับกันนั่นลงมาเรามาถนนโล่งนะ
1: ครับผม
4: นะครับจะมุ่งหน้าไปตึกไทยโอเคใช้ได
1: ้ครับ
4: เดี๋ยวผมไปตลาดน้อยแล้วผมคงไม่ข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้ว
1: พี่น้องจะไปทางไหนอ่ะ
4: ผมจะลองข้ามสาทรดู เพื่อจะกลับบางที่เรือ
1: พี่จะมาทางไหนจะมาทางเจริญกรุงไหมหรือมาทางแยกมหานครมาทางมาเหตุศักดิ์ไหม
4: ก็ส่งผู้สารตลาดน้อยเสร็จผมก็นั่นแหละจะไปมาเหตุศักดิ์นั่นแหละยอมติดมาเหตุศักดิ์ดีกว่า
1: เอากี่ชั่วโมงดีชั่วโมงครึ่ง
4: ถึงขนาดนั้นเลยเลย
1: ไม่รู
4: ้หรือจะลองเสี่ยงพ่อปกเก้าดูเพราะเราเป็นคนถิ่นนั้น
1: มันจะไปติดตรงสมเด็จเจ้าพระยาพี่น้อยจะไปตรงนั้นปะล่ะไปอิสรภาพปะล่ะไปคลองบางกอกใหญ่ตรงนั้นน่าจะดีกว่ามั้งถ้าจะไปอย่างนั้น
4: อ๋อถ้าขึ้นพระปกเกล้าผมก็ต้องลงสมเด็จเจ้าพระยา
1: เพราะว่าสมเด็จเจ้าพระยามันไม่ดีอ่ะพี่
4: ม
1: ัน
4: ติ ดใช่ไหม
1: ใช่ติดติดไปคลองสายติดยาว
4: งั้นผมจะข้ามสาทรดีกว่า
1: สาทรจริงๆบนสะพานไม่ติดเลยนะโล่งเลยนะแต่กว่าจะผ่านเนี่ยมเหสักสุรศักดิ์แล้วก็ด้านสาทรใต้มาเนี่ยคือมันติดตรงแยกสาทรสุรศักดิ์อ่ะถ้าผ่านตรงนี้ไปขึ้นสะพานไปไม่ติดเลย
4: ก็ยอมติดตรงนั้นน่าจะถ้า20นาทีนะก็พอทนไหวมั
1: ้ยผมว่าเกินอ่ะลองดูเลยลองดูเขา
4: ก็มีทางเลือกแล้วก็คือปิ่นเก้าอีกสะพานนึง
1: สะพานปิ่นเก้าก็โอเคนะแต่จะติดในส่วนของราชดำเนินทั้งในทั้งกลางเลยครับ
4: อ๋อครับ
1: ผม
4: โอเคครับคุณเดมา
1: ขอบคุณครับพี่น้อย
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณอุทัยด้วยนะครับพี่อุทัยบอกว่าศรีนครินทร์ขาออกลำสาลีติดนิดหน่อยตรงทางรถไฟแล้วก็แยกสีพัดนอกนั้นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมขอบคุณครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าฝนตกแล้วบรรทัดทองถึงกษัตริย์ศึกเลยนะฮะราชเทวีก็ตกแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไงครับวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: สีลมตกไปแล้วตอนนี้แดดออก
1: เหรออ๋อครับครับแล้วพื้นถนนยังเปียกอยู่ไหมหรือว่าแห้งเลยหรือยังไง
2: เปียกอยู่ยังเปียกอยู่ตกเยอะเหมือนกันนะ
1: ตกหนักเลยเหรอครับก่อนหน้านี
2: ้ใช่เมื่อกี้อยู่ในตึกอ่ะไม่รู้หรอกว่าฝนตกแต่พอมาลานจอดรถเอาน้ำเจิ่งนอง
1: โอ้โหหนักขนาดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วนี่อยู่มเหสักไม่สุรศักดิ
1: ์สุรศักดิ
2: ์ก็ติดสัญญาณไฟอยู
1: ่เนี่ยพี่น้อยเขาจะตามหลังพี่แดนวัลลินมาเนี่ยติดนิ่งไหมใช้เวลากี่นาทีแล้วตั้งแต่ตรงสีลมมาถึงสุรศักดิ์เนี่ยพี่ใช้เวลากี่นาทีละ
3: โล่งเลย
2: ไอ้สีลมมาโล่งพอเลี้ยวเข้าสุรศักดิ์นี่แหละนี่สัญญาณไฟ2สัญญาณละ
1: ตรงแยกสาทรสุรศักดิ์เหรอ
2: ใช
1: ่อ๋อ
2: ยังไปไม่พ้น
1: พอเมื่อสักครู่พี่น้อยเขาก็จะตามหลังมาเนี่ยเขาบอกเขาจะมาทางนี้เขามาจากตลาดน้อย
2: อ๋อแล้วเนี่ยป๋าจะหนีออกจากบ้านแล้ว
1: ต้องอพยพไหมของป่านี่เกินไหมเนี่ย30เมตรเนี่ย
2: ไม
3: ่เกิน
2: ของป่าเกิน
1: หรอ
3: เยอะอยู่ในซอย
1: อ๋อแ
2: ล้วป่าอยู่อิสระภาพ5
1: อ๋อแล้วป่าเอาไงอ่ะป่ายังอยู่ไหมหรือไง
2: ป
1: ่
2: าก
1: าแฟไม่ต้องแล้วนะป่า
2: ว่า
1: สงสารแล้วลำบากแล้วตอนนี้เห็นใจป่าแล้วเนี่ยกาแฟไม่ต้องแล้วโมคะโมคะโมคะเอ้าถือว่าไม่ได้พูดไม่ได้สัญญากันเอาโมคะไปเลยป่าไม่ต้องคิดมากแล้วป่าเอาเวลาไปกังวลเรื่องอื่นดีกว่า
2: ป๋าบอกว่าโอ้อุตส่าห์รีโนเวทห้องจะได้อยู่ไหมเนี่ย
1: เอาไม่เป็นไรป๋าตัดเรื่องกาแฟไปเลยถือว่าเราไม่ได้พูดเราเจ้ากันเราจบไปป๋านะป๋าเอาเวลาไปเป็นห่วงห้องป๋าในตอนเนี้ย
2: แต่เมื่อตอนเที่ยงที่อยู่กับลูกค้าแถวตรงอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกประตูซิกอะตรงลาดย
1: าตรงท่าดินแดงตรงลาดยา
2: จะไปท่านแดงเจ้าที่มากันเป็น10คนเลยนะที่มาตรวจดูแถวนั้นอ่ะ
1: ครับครับอืมแล้วตอนนี้มาฝนก็ไม่ตกแล้วใช่ไหมฝนหยุดไปแล้วเนาะ
2: ไม่ตกแล้วฝนหยุดแล้ว
1: รถติดอย่างเดียวโอเค
2: ได้ตอนนี้พ้นไฟมาแล้วเดี๋ยวพี่เขาน่าจะพ้นด้วยกันนี่แหละ
1: อือหือนี่กำลังจะขึ้นสะพานแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่
1: ได้ครับ
3: โล
1: ่
3: ง
2: สะพานก็ขาเข้าสี่รถติด
1: ท้ายอยู่ไหนพี่เห็นท้ายแถวไหมพี่ดันวลิง
2: เดี๋ยวนะท้ายยังไม่เห็นโอ้โหท้ายน่าจะหน้าโอ้โหยาวเลย
1: ลงมากรุงธนบุรีเลยไหมท้ายแถวเนี่ย
2: น่าจะลงนะ
1: ลงมาเลยเหรอ
2: ตอนนี้ยังไม่เห็นท้ายเลย
1: โอ้โห
2: ท้ายยาว
1: ๆครับแต่ตรงนั้นพื้นเปียกไหมพื้นถนนเปียกไหมเนี่ย
2: ตรงนี้บนสะพานไม่เปียกแล
1: ้
2: วเหมือนกับตรงนี้ไม่ตกดีกว่าไม่ใช่ไม่เปียก
1: แล้วเขาแบ่งกันยังไงเขาตกแค่สีลมเหรอแล้วพอมาฝั่งสะพานตักสินเขาไม่ตกเนี่ย
2: น่าจะอย่างนั้นน่ะเพราะสีลมเมื่อกี้พื้นชุ่มฉ่ำเลยตรงนี้ไม่มีเปียกเลย
1: โอ้โหเอาตกฝั่งเดียวครับผม
2: แล้วเดี๋ยวไปส่งป๋าเนี่ยแล้วควรจะกลับเส้นไหนอ่ะ
1: อินทรพิทักษ์ใช่เพชรเกษมแต่ว่าเพชรเกษมไปโอ้เพชรเกษมมันจะไปติดตรงบางว่านะไปจรันได้ไหมไปออกพนิษฐ์ทนแล้วไปออกราชพฤกษ์แล้วไปค่อยไปกลับมาได้ไหม
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ไปอย่างนั้นดีกว่า
2: ได
1: ้มันจะติดแค่ก่อนถึงพนิษฐ์ทนนิดเดียวพี่ท้ายแถวมันไม่ยาวถ้าเที่ยวกับเพชรเกษมไปบางว่าท้ายมันยาวกว่า
2: หรือไม่ก็ต้องหลัง6 โมงเย็น
1: หรือไม่ก็ต้องรอให้มันซากกว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้รถมันเยอะ
2: ไปหาลูกค้าก่อน โอ้ยาวเลยอ่ะไอ้ก็เชิงสะพานเลยอ่ะ
1: เชิงทางขึ้นใช่ไหมสะพานตักสินขาเข้านะ
2: ได
1: ้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ๆทั้งสองท่านเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับเป็นเรื่องของแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับก็จะมีการเข้าดำเนินงานแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเป็น

0: นมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะครับที่เมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสักพักหนึ่งแล้วนะกรณีของฝาท่อที่มันเคลื่อนตัวนะครับแจ้งวัฒนะขาออกบริเวณหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับก็เจ้าหน้าที่มาเร่งดำเนินการแล้วก็มีการเบี่ยงอยู่เลนซ้ายเขาบอกว่ามาจะมาแก้ไขชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยรอรถน้อยๆเนี่ยก็จะเข้าทำต่อนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดท่านพันตำรวจโทธรรมรพงษ์พึ่งมีด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้การจราจรก็ขาออกรถเยอะแล้วนะแจ้งวัฒนะมาจากหลัก4ก็เต็มๆกันมาตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันผ่านพ้นใต้ด่วนมาแยกคลองประปาไปทางด้านของหลัก4ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันรัตนาธิเบศที่จะไปแครายติดนะครับแล้วก็ทายค่อนข้างยาวนะส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับขึ้นสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับติวานนท์2ด้านที่จะมุ่งหน้าแยกแครายชะลอตัวนะครับสนามบินน้ำอีกจุดนึงสามัคคีทายไม่ยาวนะถ้าแยกปากเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานติดนะครับพงเพชรบางเขนเกษตรไปกลับเลย2ฝั่งเลยพหลโยธินช่วงเสนาช่วงเกษตรช่วงรัชโยธินเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเกษตรนวมินทร์ฝั่งที่มาจากนวลจันทร์ที่จะมาทางด้านของเลียบด่วนมาจากรัชดารามินทาที่จะมาทางด้านของเลียบทางด่วนรามินทานรงค์จุดนี้ชะลอตัวนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะก็จะไปหนาแน่นสะสมอีกครั้งนึงช่วงก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรซึ่งจุดนั้นเนี่ยหัวแถวเขาข้ามเข้าไปงามวงวานนะแล้วก็ทางฝั่งกลับกันชะลอตัวเวนิวชะลอตัวสุคนทสวัสดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนวมินทร์นะครับปฐวีกรมันใช้ได้นะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็บริเวณช่วงเข้าออกกม8นะครับแถวช่วงตัดรามินทาก็มีชะลอตัวนิดหน่อยคูบอนเองก็เหมือนกันที่จะมุ่งหน้ามาข้ามแยกก็มีชะลอตัวเล็กน้อยกลับกันเคลื่อนตัวได้รามินทากม6เลียบด่วนวัชรพลมายันลาบลาดปักเขาไปจนตัดพหลขาเข้าใช้ได้นะครับใช้ได้ขาออกก็จะมีรถมากหน่อยแถวหน้าห้างแถวลาดปักเขาหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหานะกม6วัชรพลกม8มาแฟชั่นมาหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์มีรถเยอะอีกทีก็ตรงบริเวณช่วงใกล้เคียงกับหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับจุดนี้ที่มีชะลอตัวกันรัชดารามินทาไปเกษตรนี่ใช้ได้ดีกว่านะฝั่งกลับกันดูจะชะลอตัวมากกว่าที่จะมุ่งหน้าตัดกาญจนาฝั่งตะวัน

0: พิ่มเติมด้านบนสายทางพิเศษกันนะครับกับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรวสินทร์พฤษกุลทนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณพรวสินทร์ครับ
1: ครับทางพิเศษสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาก็จะเริ่มหนาแน่นอยู่ช่วงทางลงเพลินจิตนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องเลยครับจนถึงทางขึ้นด่านท่าเรือ2นะครับผ่านพ้นช่วงอ่านลงไปแล้วเนี่ยก็ถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนานะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับจากบางนามุ่งหน้าดินแดงก็หนาแน่นอยู่ช่วงปั๊มปตท.นะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นท่าเรือไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นนะครับจะมาเคลื่อนตัวได้ช้าทีก็ช่วงลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องถึงเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นเพชรบุรีไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าลงดินแดงตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับส่วนจากทางด้านต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าบางโคช่วงนี้ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานไปแล้วมุ่งหน้าดาวคะนองใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับก็จะหนาแน่นอยู่ช่วงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์นะครับก็หนาแน่นอยู่ช่วงพหลโยธินครับต่อเนื่องเลยครับมาถึงอโศกครับชำระค่าผ่านทางแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะมุ่งหน้ามาถึงต่างระดับรามคำแหงแล้วถึงจะคล่องตัวนะครับจนออกมอเตอร์เวย์ครับส่วนในฝั่งกลับกันก็หนาแน่นอยู่ช่วงร่วมรามคำแหงครับต่อเนื่องเข้าพญาไทเลยนะครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็หนาแน่นอยู่ช่วงลาบลงกันแก้ไขครับลงกองน้ำครับต่อเนื่องถึงบางซื่อครับผ่านพ้นบางซื่อไปแล้วจะมาชะลอตัวอีกทีช่วงหน้าด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็โรงงานมุงวานก็ติดพื้นที่ด้านล่างนะครับแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับหนาแน่นอยู่ช่วงบางซื่อครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าบางโคนี่ชะลอตัวอยู่ช่วงยมราชครับต่อเนื่องถึงหัวลำโพงครับผ่านพ้นหัวลำโพงมาแล้วมาสะสมมีทีช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับชะลอตัวอยู่ช่วงด่านหัวลำโพงครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐครับจากอ่านลงครับมุ่งหน้าจตุโชติช่วงนี้ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงวัดพระราม9ครับต่อเนื่องเลยครับจนถึงก่อนทางลงเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับท้ายออกจตุโชตินี่ตอนนี้ยังคล่องตัวอยู่นะครับยังไม่มีท้ายสะสมส่วนในฝั่งกับกันนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบุรพาวิถีครับจากชลบุรีนะครับมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ชะลอตัวอยู่ช่วงด่านบางพี1ครับต่อเนื่องถึงด่านวงแหวนรอบนอกบางแก้วครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าบางนานี่ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนนี่ก็ลดมากตั้งแต่ช่วงเทพรักษ์เลยครับต่อเนื่องถึงสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าออกด่านบางขุนเทียนนี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็หนาแน่นอยู่ช่วงบางคูครับต่อเนื่องครับจนถึงปากน้ำครับผ่านพ้นปากน้ำไปแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางแก้วครับส่วนในทางพิเศษอุดรรัตยาประจิมรัตยาทั้งสองฝั่งช่วงนี้ยังใช้การได้ดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: ครับก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับบรรทุกสิ่งของนะครับก็ให้ปกคลุมให้มีชิ้นนะครับเพื่อกันสิ่งของตกหล่นมาไปโดนรถคันที่ร่วมใช้ทางพิเศษด้วยกันนะครับแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยครับคุณเสมาครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับคุณพรวสินทร์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรวสินทร์พฤษกุลทนนะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้นะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมา
0: ครับ
2: สายหลุดครับขอโทษครับผม
0: มาต้องขอโทษ
2: สายไว
0: ้ผมมาต้องขอโทษพี่พัน
2: จับสายจับสายไม่อยู่มันเลยหลุด
0: อ๋อไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนที่ไหน
2: สายพระรามสองครับพระรามสองมุ่งหน้าตามระดับพระรามสองออกกาญจนาครับผม
0: ครับครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: การจราจรใช้การได้ดีอยู่แล้วมุ่งหน้าไปบางแคครับแต่ว่า ขาเข้าเนี่ยคู่ขนานมีปัญหาครับผม
0: ครับผมเป็นไง
2: ข้ามทางรถไฟจะเลี้ยวออกพระรามสองแล้วว่าวิ่งใช้ทางด่วนนี่ใช้การได้ดีอยู่ครับเลนขวาเลยครับผม
0: อ๋อครับ
2: ตอนนี้เข้ามาบ้านพี่เสมาเนี่ย
0: มีฝน
2: ไปเนี่ยสักกินอันลอยเนี่ย
0: มีฝนมีอะไรไหม
2: ไม่มีครับแดดเปี้ยงเลยตากป้าไว้ตรงไหนเดี๋ยวจะไปเก็บให
0: ้เฮ้ยมันเขาไม่ได้ตกเลยเหรอแถวโซนนู้นอ่ะ
2: ไม่มีเลยครับเนี่ยไม่มีเลยแดดเปี้ยงเลย36องศานะพี่เสมา
0: อ๋อค่อนข้างร้อนเนาะ
2: ครับเรียบร้อยจากสิทธิ์นี่รถเยอะอยู่นะครับผม
0: อ๋อรถเยอะเนาะข้างในเนาะ
2: พอดีผมจะไปส่งลูกค้าวัดม่วงครับผม
0: อ๋อวัดม่วงอ๋อครับไอ้ตรงนั้นเขาทำเสร็จหรือยังอ่ะ
2: อะไรนะ
0: ตรงนั้นอ่ะเขาชื่ออะไรนะที่ตรงซอยวัดม่วงอ่ะที่ไปทะลุกับตรงตลาดคลองขวางอ่ะเขาทำเสร็จ
2: ยังครับ
0: ยังเหรอ
2: โอ
0: ้
2: โหชาติไหนไม่รู้จะเด็ดครับผม
0: เป็นชาติ
2: ก็เดือนครึ่งหนึ่งเขายกสูงนะพี่เดี๋ยวมาย
0: ังไม่เสร็จใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ให้จากคลองขวางอ่ะเข้ามาวัดม่วงอย่างเดียวครับไม่ให้รถสวน
0: แต่
2: ก็ยกสูงนะ
0: หรอก็น้ำมันท่วมบ่อยไงซอยอินทปัตสิบสามอินทปัตสิบสามใช่ใช่น
2: ้
0: ำท
2: ่
0: วมบ่อยใช่ใช่
2: แต่วันพี่เทมานี่ก็เจริญนะเนี่ย
0: เจริญอะไรล่ะมีแต่ทุ่งนามีแต
2: ่สวนซอยล่มไซซอย
0: อากาศบริสุทธิ์นะ
2: จักรยานลอยทะลุไปนี่บางบอนสามนี่
0: อากาศบริสุทธิ์ไหม
2: โรงเรียนดังๆด้วยครับผม
0: อากาศบริสุทธิ์ไหมล่ะมีแบบเป็นทุ่งนาเป็นสวนด้วยนะ
2: ต้นไม้เยอะอยู่ต้นไม้
0: ต้นไม้เยอะเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่พาน
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณจิรทีพนะครับบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าหน้าฟู้ดวิลล่าชะลอตัวรถหนาแน่นครับนะฮะแล้วก็คุณอดิศักดิ์น่าจะก่อนเลี้ยวไปอิสรภาพติดใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคุณต้นรักพี่พันธ์ก็เพิ่มเติมมาใน YouTube ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้การจราจรก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับสะพานพระราม3ขาออกก็ชะลอตัวแล้วสะพานตากสินขาเข้ายังติดอยู่อิสรภาพตัดใหม่นะครับลาดย่าท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาเจริญนครคลองสาหนาแน่นนะครับแล้วก็เชิงทางลงสะพานพระปกเกล้าส่วนด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าท้ายแถวสั้นลงเล็กน้อยขาออกยังเคลื่อนตัวได้คุณโต MG สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับ
2: และสมาชิกทุกท่าน
1: ครับ
2: ผมพบอุบัติเหตุจุดหนึ่งครับ
1: ครับที่ไหนคร
2: ับ ถนนบรมขาออก
1: ครับ
2: ดูจากตอม่อเขาเขียน240ก็คือตอนทางออกสาย3
1: ครับผม
2: มีรถเก๋งไฟฟ้าชนกัน2คันแต่ไม่หนักเขากำลังเรียกประกันกันอยู่
1: ครับผม
2: ช่องทางด่วนขวามือ
1: ช่องทางหลักขวามือเนาะได
2: ้ใช่ใช่ถ้าใครมาจากสาย2ก็ยังงงๆว่าทำไมติดอะไรมาเจอตรงนี้พอดีหลังจากนั้นก็วิ่งยาวเลยครับ
1: ครับ
2: ใช้ความเร็วได
1: ้
2: ฝั่งกลับกันขาเข้าเมือง
1: ติดไหม
2: จากสาย4สาย5วิ่งวิ่งได้ฮะสบายสบาย
1: มีฝนไหมพี่โต
2: โอ้โหข้างหน้านี่พูดถึงแล้วนะเห็นเมฆก้อนใหญ่อยู่ก้อน
1: มืดมาเลยใช่ป่ะมืดมาเลย
2: น่าจะไปทางบางบอนบ้านคุณเสมาแน่เลย
1: โอ้รักกันจริง
2: ฝากเป็นข้อมูลไว้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่โต
2: เดินทางปลอดภัยวันศุกร์สิ้นเดือนยังต้นเดือน
1: ต้นเดือนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันสวัสดีครับขอบคุณคุณโต MG นะครับเป็นอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย3เสาตอม่อ240ก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย3บรมขาออกอยู่ในช่องทางซ้ายช่องทางด่วนหรือว่าช่องทางหลักนะครับเลนซ้ายรถเก๋ง2คันชนกันไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะเป็นเก๋ง2คันชนกันก็ส่งผลให้การจราจรจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝนมองไกลๆนี่เห็นบอกว่ามีกลุ่มเมฆดำๆแล้วนะแถวนู้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ทางช่องทางหลักและคู่ขนานครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไทยมาเลเซียต่อยอดมิตรภาพผู้นำสองประเทศเร่งเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนพร้อมเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวขณะสองนายกร่วมเปิดถนนข้ามแดนสะเดาแห่งใหม่เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนสู่พื้นที่แห่งโอกาสดันเศรษฐกิจภูมิภาคเริ่มสัญจรได้11กรกฎาคมชัดชาติเผยจุดดินสุดตัวแถวถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุอุโมงก่อสร้างรถไฟใต้ดินน้ำรั่วล่าสุดยังทรงตัวไม่พบสัญญาณน่าเป็นห่วงหรือรอยแตกร้าวของอาคารเพิ่มแจ้งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรเพื่อความปลอดภัยขณะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเตือนสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดย้ำวัดการซุดตัวทุกชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนายเจเศรษฐไทยเศรษฐกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงด้านอธิบดีกรมโยธาส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการซุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าขณะที่อธิบดีปภ.เรียกยูซ่าไทยแลนด์20นายเข้าพื้นที่วงเวียนใหญ่ผนึกกำลังร่วมกับทีมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครตำรวจปศบุกรวบรินผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุได้แล้วที่จังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัญชี Facebook Loss ว่าเป็นบุคคลหรือเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ล่าสุดมีการขอศาลออกหมายจับเพิ่ม4คนเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติหลังปปส.พบอุทัยตัวกลางเชื่อม2คดีพร้อมขยายผลแก๊งยาข้ามชาติปปส.ประสานลาวล่าตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาขนเฮโรอีนเตือนสายหิ้วของระวังคุกแม้อ้างไม่รู้ไม่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยเตรียมชงครม.สัปดาห์หน้าต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวกว่า 700,000 คนขู่สั่งระงับชั่วคราวศูนย์ CI เมียนมาเก็บสวยกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมลงนาม MOU หางานให้ผู้พ้นโทษเล็งหาแนวทางต่อประกันสังคมใช้ภาษีดึงดูดผู้ประกอบการให้จ้างงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุกปรับปรามการล่วงละเมิดเด็กพลตำรวจเอกทัชชัยนำทีมจับครูล่วงละเมิดเด็กเพศชายกว่า20รายนานกว่า10ปีถ่ายคลิปข่มขู่ตำรวจไซเบอร์ค้นบ้าน2หลังย่านบางแครวบหนุ่มสาวผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าระดับหัวจ่ายยึดของกลาง 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้านเงินสดอีก 4.8 ล้านบาทให้การรับสารภาพปภ.แจ้งเตือน19จังหวัดภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรง 10-15 กรกฎาคมนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารพิษไนเตรตไนไตรต์ในเมนูกุนเชียงหมูยอเกินมาตรฐาน50เท่าจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดการควบคุมสูตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดพม.แคร์ให้ประชาชนยื่นขอเงินสงเคราะห์ต่างๆผ่านมือถือสมาร์ทโฟนลดเอกสารเชื่อมไทย ID ทางรัฐเข้าถึงสิทธิ์เร็วขึ้นสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีกลางเขื่อนมูลบนพบโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำคาดเป็นพื้นที่เนินดินไว้ฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กอายุ 2,400 ถึง 1,400 ปีย
6: ิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแล เลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
13: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: ฝุ่นควันPM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
16: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง17นาฬิกาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงด้วยข้อมูลอุบัติเหตุจากคุณโต MG ที่บอกว่าเป็นถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะครับช่วงก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย3มีเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายหลังจากนั้นไม่นานครับช่วง17นาฬิกาเศษคุณโต MG ก็แจ้งกลับไปอีกบอกว่าเส้นบรมขาออกมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงครับก่อนถึงแยกตัดพุทธมณฑลสาย5เล็กน้อยครับเป็นเก๋งไปเสียหลักชนขอบทางกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งในช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับคุณมาร์คครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าสวัสดีพี่มาร์คด้วยนะฮะพี่มาร์คบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าจรัญ13มุ่งหน้าไปเพชรเกษมด้านนี้เคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณน้อยมิเตอร์ครับเยาวราชราชวงศ์มุ่งหน้าวัดตึกยังเคลื่อนตัวได้วันเวนะครับพี่พันธ์การจราพิเศษด้านฝั่งภูแบนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่พี่ธันวรินทร์นะครับได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปช่วงที่แล้วสุรศักดิ์ครับวันเวเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งนะครับถนนราชวิถีครับแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแถวแยกตึกชัยรับแจ้งหลังใหม่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านนะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวท้ายแถวประมาณกลางสะพานส่วนด้านของสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าคลองสานยังรถเยอะอยู่นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าท่าดินแดงวันนี้หนาแน่นทั้งวันนะครับหลังจากที่มีการแจ้งปิดการจราจรประชาธิปก2ฝั่งด้านที่มาจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ด้านที่มาจากวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขกปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งวันนี้ก็เลยไปกระทบด้านของลาดย่าท่าดินแดงอิสรภาพตัดใหม่รวมไปถึงสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานวันนี้รถเยอะนะครับด้านของเจริญนครเข้าออกช่วงตัดกรุงธนบุรีช่วงหน้าห้างช่วงแยกคลองสานก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองสานยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนทางฝั่งเพชรเกษมอินทรพิทักษ์เข้าออกท่าพระช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับทางฝั่งของเพชรเกษมหนาแน่นทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้าบางว่าราชพฤกษ์ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับทักทายพี่ปัญญาด้วยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้เส้นบรมเป็นอุบัติเหตุครับเมื่อสักครู่ก็รายงานเพิ่มเติมขอบคุณพี่ปัญญานะครับเห็นสอบถามมาใน YouTube ว่าบรมขาออกตั้งแต่สาย4รถติดมากเลยไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าแต่ฝั่งกลับกันใช้งานได้ค่ะนะครับก็เป็นอุบัติเหตุครับพี่ปัญญานะฮะขอบคุณที่สอบถามเข้ามานะฮะเป็นอุบัติเหตุจุดแรกเนี่ยก่อนถึงสาย3ถ้าเลยจุดนี้ไปจะไปเจออีกจุดนึงก่อนถึงสาย5ครับเป็นรถเก๋งเสียหลักชนขอบทางกีดขวางช่องทางหลักด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าต้องขอบคุณคุณโต MG นะเป็นผู้ที่แจ้งเข้ามาทั้ง2จุดเลยนะครับคุณแจ็คบางบัวทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจเสมา
1: สวัสดีครับไม่เคยอยู่บางบัวทองเลยเที่ยวเก่งอ๋ออยู่ไหนครับพี่แจ็ค
2: เมื่อกี้ใช้ทางด่วนนี่มาจากบางนาแหละพอดีมารับญาติมายับเพื่อนที่กรุงเทพอภิวัฒน
1: ์อ๋อเป็นไงบ้างอะก็เจอ
2: ไหมแน่นนะวันนี้วันศุกร์เนาะอาจจะแบบไปช้อปปิ้งกันหรือเปล่า
1: ครับผมบนทางด่วน
2: แล้วก็ใช่ทั้งสองฝั่งเลยนะเมื่อกี้มาก็ขนลุกอยู่เพราะว่าไม่ได้ปวดท้องน้ำแล้วจะแบบโหเห็นรถแล้วขนลุก
1: รถติดแล้วขนลุกพี่เปิดแอร์เย็นไปหรือเปล่าพี่แล้วยังไงต่อแล้วตอนนี้ถึงไหนเนี่ย
2: ใช่ก็ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติใครจะใช้พระภาวดีรังสิตอะเนา
1: ะ
2: อาจจะมีแบบก็เลยทางลัดก็คือมาบอกทริคอาจจะมีคนรู้แล้วแหละก
1: ็
2: คือใช้วิภาวดีรังสิต17อะที่มันจะทะลุออกไอ้ตรงกำแพงเพชร2ได้อะครับ
1: อ๋อมันดีกว่าเหรอพี่มันไม่ค่อยมีรถหรอก
2: ก็คือซอยมันเล็กนะแต่มันคิดว่าน่าจะไปเขาเรียกเบี่ยงจากตรงที่ทางหลักได้อ่ะพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ทุกช่องทางอ่ะมันแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แม้กระทั่งตอนนี้เราออกมาตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้กำแพงเพชรนิดนึงที่จะมุ่งหน้าไปหมอชิดอะเน
1: า
2: ะก็แน่นทุกเลนเลยนะสามเลนแน่นหมดเลยอะท
1: ั
2: ้งไปทั้งกลับเลยอะ
1: อ๋อครับ
2: ฝนไม่ตกแล้วก็อุบัติเหตุไม่มีนะ
1: ฝนคือพื้นไม่เปียกเลยอะตรงนั้นอะ
2: ไม่มีแห้งเลยฮะ
1: เอ้าหรอ
2: บางนาเหมือนตั้งเขามาคลึ้มๆแล้วอะ
1: ต้องหรอลมแรงไหมฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
2: ลมไม่มีนะร้อนผ่า
1: โอ้โหตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วสิ
2: ตอนนี้คือประมาณ GPS มันบอกว่าประมาณอีก10นาทีถึงกรุงเทพปฏิวัติ
1: อืมใกล้ละใกล้ละโอเค
2: แต่แน่นอยู่นะฝั่งโน้นก็แน่นฝั่งนี้ก็แน่น
1: ครับผม
2: ฝากเป็นข้อมูลนะ
1: ได้ขอบคุณครับพี่แจ็คสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณมาร์คสวัสดีครับพี่มาร์ค
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่มาร์ค
2: ครับพอดีเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านนะผมตั้ง GPS ใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางมันสูงผิดปกติผมก็เลยเช็คแมปดูปรากฏมันแดงช่วงราชพฤกษ์ครับตรงก่อนถึงต่างระดับสวนเรียบ BTS บางว่าประมาณ1กิโลก็เลยโทรเข้ามาสอบถามทางก็สลอยอะครับว่ามีรายงานอุบัติเหตุอะไรไหมจะได้หลบเลี่ยงเนี่ยครับก็ไม่มีครับก็เลยบอกกับทางหลังไมค์ว่าเดี๋ยวถ้าผมไปแล้วก็เจอก็จะรายงานปรากฏว่าไม่มีอุบัติเหตุจริงครับเพียงแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยมันเยอะผิดปกติผมไม่แน่ใจว่ามันเนื่องจากไอ้เส้นประชาธิปกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
1: ก็อาจเป็นได้ครับพี่มาร์ค
2: ใช่ปกติขาเข้ามันโล่งอะครับ
1: แต่วันนี้ทางหลังมันยาวเนาะ
2: ใช่ก่อนห้าโมงมันจะโล่งพอดีหูรถเยอะมากครับคุณเสมาทั้งฝั่งคู่ขนานฝั่งเส้นทางหลักเลยครับของราชพฤกษ์ครับก็เลยโทรมาแจ้งกับทางจสร้อยว่าก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเพียงแต่ว่ารถเนี่ยพยายามที่จะเบี่ยงเข้าออกระหว่างคู่ขนานกับเส้นทางหลักครับก็เลยชะลอตัวตรงคอขวดก่อนขึ้นต่างระดับครับ
1: แล้วตอนที่พี่มาร์คมาที่ท้ายมันอยู่ประมาณตรงไหนได้ฮะเนี่ยราชพฤกษ์เข้า
2: โอ้น่าจะห่างจาก BTS มองว่าประมาณ2กิโลมั้งครับ
1: 2กิโลเหรอ
2: ใช
1: ่2กิโล
2: นั้นนะครับประมาณมันเคลื่อนตัวช้าครับถามว่ามันเคลื่อนตัวได้มั้ยมันพอเคลื่อนตัวได้ครับเพียงแต่ว่ามันผมไม่ค่อยคุ้นชินกับปริมาณรถเยอะขนาดเนี้ยครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากวงเวียนใหญ่หรือว่าเลยโทรไป
1: ก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าเขาก็จะเลี่ยงสะพานพระปกเกล้าไปเลยเขาก็อาจจะไปทางสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8แล้วเขาก็ค่อยวกกลับมาแถวโซนเนี้ยแถวโซนท่าพระแถวโซนเนี่ยอินทรพิทักษ์เทิดไทยอะไรหนังเนี่ยเขาก็ตะโกนกลับมา
2: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราต้องช่วยๆกันเนาะช่วงนี้เห็นใจกันครับ
1: เพราะว่าทางโซนนู้นทางด้านนู้นใครที่เหมือนกับว่ามีที่พักอาศัยหรือว่ามีลูกๆหลานๆที่อยู่โรงเรียนอ่ะเขาก็จะไปติดตรงแถวอิสรภาพนะลาดย่าท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาวันนี้ก็ติดทั้งวันเลยนะตรงโซนนู้นนะ
2: ครับครับแล้วเส้นเจริญนครที่ไปเชื่อมกับสี่แยกบ้านแขกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับ
1: เส้นเจริญรัฐหรือเปล่า
2: ตรงแถวเจริญนครนะครับ
1: เจริญนครจะไปคลองสาน
2: สังเกตว่ารถมันก็เยอะครับคุณเสมา
1: ใช่เจริญนครไปตรงคลองสานนี่รถก็เยอะเหมือนกัน
2: ใช่ก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของอันเนี้ยนะครับ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าคนก็น่าจะเลี่ยงมาแถวเนี้ยแล้วมันก็จะมีอีกเส้นนึงที่เขาใช้กันก็คือสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็มาตัดเจริญรัฐจากเจริญรัฐเขาก็มุ่งหน้าไปตักสินอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผมครับ
1: อันนี้
2: จะได้ทราบเป็นข้อมูลครับแล้วก็แต่กับเพื่อนสมาชิกครับผม
1: แล้ววันนี้ไปไหนฮะออกกำลังกายฮะ
2: ถึงแล้วจอดรถเนี่ยนั่งคุยจอดสนิทแล้วครับอยู่ในลานจอดรถครับเดี๋ยวถึงไปออกกำลังกายครับ
1: โอ้ได้ครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่มาครับ
2: ดีครับคุณเสมาไว้เจออุบัติเหตุอะไรจะโทรเข้าไปรายงานนะคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณมาร์คนะฮะพี่ดนัยรอแป๊บนึงนะท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านสวัสดีเป็นไงบ้างครับที่เกิดเหตุแผ่นเลื่อน
3: ก็แผ่นตัวแผ่นเหล็กชั่วคราวนะครับที่ปิดบริเวณฝาบ่อสื่อสารชั่วคราวไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นไว้นะครับต้องใช้คำว่าแก้ไขแค่เบื้องต้นนะครับเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับในส่วนของในช่วงของการแก้ไขถาวรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางคืนนี้หลังสี่ทุ่มนะครับจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขและคืนสภาพผิวการจราจรนะครับให้เป็นปกตินะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังให้ทางตัวแทนผู้รับเหมาทางช่างที่เฝ้าระวังหน้างานไว้นะครับยังไม่ให้กลับให้เฝ้าระวังหน้างานไว้เผื่อแผ่นเลื่อนนะครับจะได้แก้ไขในสันต้นทีนะครับในส่วนของสภาพการจราจรนะครับช่วงนี้แจ้งวัฒนะก็หนาแน่นยังหนาแน่นนะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวนะครับบริเวณทางลงด่วนนะครับบริเวณหน้าเซ็นทรัลจุดกับรถเลี่ยงเมืองแล้วก็บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแจ้งวัฒนะท้ายแถวตอนนี้หนาแน่นนะสายแถวใหญ่อยู่ในเขตของสน.ทุ่งสองห้องนะครับยังอยู่ฝั่งทุ่งสองห้องอยู่นะครับในส่วนของสภาพการจราจรถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ก็ยังหนาแน่นบริเวณแยกสีแยกสวนสมเด็จนะครับแยกสหกรณ์3ติวานนท์นะครับตามจังหวัดสัญญาณไฟแล้วแยกมือ2ติวานนท์นะครับ
1: คร
3: ับ ก็ในส่วนของถนนศรีสมานช่วงนี้ขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองก็หนาแน่นนะครับรอตัวบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนศรีสมานนะครับก็กับการในส่วนของขาออกถ้าหลุดจากบริเวณกลับทับกับรถมาแล้วหลุดจากหน้าลานโรบินสันก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ครับ
3: รอตัวจริงก็มีแยกสวนสมเด็จนะครับในส่วนของขาออกมุ่งหน้า าสวนสมเด็จนะครับก็โดยรวมก็ยังตรงนี้ยังทุกเส้นก็ยังหนาแน่นนะครับแต่ก็ครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับมีเจ้าที่ตำรวจจอดอยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับก็แบ่งผ่านทุกเส้นทางเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงครับผมวันนี้
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหลังสี่ทุ่มนี่ระยะทางที่เราจะปิดนี่ประมาณแค่ไหนนะครับท่านสารวัตรในพื้นที่
3: ตรงนี้ปิดไม่เยอะครับประมาณสัก50เมตรก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าบ่อนี่เป็นบ่อเล็กมากนะครับไม่กว้างก็คือบ่อเขากว้างประมาณสักเมตรกว่านะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก2เมตรเพราะฉะนั้นการปิดเบี่ยงก็อาจจะปิดก่อนปิดทำงานนิดนึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การก่อสร้างก่อนทำงานนะครับก็อาจจะเบี่ยงไปประมาณสัก50 เมตร
1: นะได้ครับเดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับท่านสารวัตรครับ
3: ครับอยู่ในช่องทางซ้ายสุดครับ
1: ซ้ายสุด
3: หน้าหลังสี่ทุ่มแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาการจราจรนะครับแต่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีคนมีเจ้าที่ทำงานอยู
1: ่ได้ครับได
3: ้ครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ครับยินดี
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่ดนายอยู่ที่ไหนครับ
4: ตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปทางวัดพระยามครับ
1: ครับ
4: ก็ทางว่าสะดวกครับตอนนี้มีฝนมาเลยครับทั้งไปทั้งกลับเลยครับ
1: มีไหมมีฝน
4: ใครจะมาเลี้ยงบางปูนี่ต้องบอกว่ารถติดมากๆครับเพราะว่ารถเขาเลี้ยวกัน3เลนเลยคร
1: ับ อ๋อแต่ยังไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอด
4: ไม่มีรถขับมาจากท่าอีกไม่มีเลยคร
1: ับ อ๋อครับขอบคุณมากเลยพี่ดนายอะไรนะครับ
4: ทางสะดวกครับ
1: ทางสะดวกเนอะขอบคุณครับคุณดนาย
4: ไปเลยขอบคุณเพื่อนด้วยครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณดนัยด้วยนะครับถนนรัตนาธิเบศรแยกบางพูนรถอาจจะเยอะซะหน่อยนะครับก็มีการจราจรที่จะขับข้างรอเลี้ยวกันบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าด้านของรัตนาธิเบศรนะเข้าออกล่าสุดมายังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็เมื่อสักครู่ต้องขอบคุณท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.ปักเกร็ดนะฮะท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์เพิ่งมีที่มาอัปเดตความคืบหน้ากรณีเรื่องของฝาท่อเป็นบ่อสื่อสารนะครับขนาดเนี่ยกว้างประมาณเมตรกว่าๆยาวประมาณสัก2เมตรมันเคลื่อนตัวนะครับอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตอนนี้เขาแก้ไขเบื้องต้นเสร็จแล้วนะแล้วก็เปิดให้รถวิ่งเป็นปกติแต่เดี๋ยวคืนนี้หลัง4ทุ่มจะมาดำเนินการจุดนี้แหละนะครับแก้ไขเป็นการถาวรก็จะมีปิดการจราจรการเป็นระยะทางสั้นๆประมาณ50เมตรช่องทางซ้ายสุดแจ้งวัฒนาขาออกฝากระวังด้วยนะครับใครที่จำเป็นต้องใช้ช่วงดึกๆนะฮะฝากระวังด้วยการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกวันนี้รถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้าไปทางด้านของบางคูเวียงมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่ราชพฤกษ์ไม่ได้มีปัญหาแค่ขาเข้านะครับหลายท่านบอกว่ามุ่งหน้าบางว่าวันนี้รถเยอะแต่ฝั่งกลับกันเขาก็ชะลอตัวเหมือนกันนะครับเราก็ได้รับแจ้งว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปฟูดวิลล่ามุ่งหน้าไปเลียบทางรถไฟไปทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็รับแจ้งว่าฝั่งนี้ก็มีผู้ใช้เส้นทางหลายท่านครับที่บอกว่ารถค่อนข้างเยอะเลยคุณ AA พี่พัชนีนะครับเพิ่มเติมถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงสถานีรถไฟฟ้าสีด่านปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มเติมโซนแถวตะวันออกให้ศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานรถมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งกลับการชะลอตัวบริเวณช่วงแถวสีอุดมแล้วก็บริเวณช่วงแถวสีพัดที่จะข้ามทางรถไฟทางฝั่งของสีกรีธาต่อเนื่องไปลำสาลีได้ช้านะครับพัฒนาการขาเข้าดูมีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถาวรทวัตเคลื่อนตัวได้เข้าคลองตันยังไม่ติดส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นถาวรทวัตไปทางของสีพัดครับสุขุมวิทออกมาทางของปะขนงได้ช้าครับกลับกันหนาแน่นเข้ามาทางของอโศกมนตรีไปกลับ2ฝั่งรถเยอะนะครับอ่อนนุชชะลอตัวก่อนตัดซอย44ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแถวแยกบางนาไม่ว่าจะเป็นถนนเทพรัตน์ช่องทางคู่ขนานเข้าออกก็เหมือนจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันด้านของสรรพบุตรก่อนหน้านี้ไม่ติดแต่ว่าตอนนี้ชะลอตัวที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกบางนารวมไปถึงทางฝั่งสุขุมวิทเข้าออกวชิรธรรมอุดมสุขด้านของแยกบางนาชะลอตัวอยู่นะครับเพชรบุรีคลองตันมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ท้ายยังไม่ยาว ปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71ที่จะมุ่งหน้าคลองตันด้านนี้ท้ายจะยาวกว่าส่วนฝั่งรามคำแหงจะรอตัวข้ามทางรถไฟฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะสมบริเวณช่วงแยกรามคำแหงผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับพระราม9ไม่ว่าจะเป็นช่วงผังเมืองไม่ว่าจะเป็นช่วงอสมทรวมไปถึงด้านของแยกพระราม9ต่อเนื่องมาทางโซนดินแดงเข้ามาทางด้านของบทแม่พระประชาสงเคราะห์รวมไปถึงใต้ทางด่วนแน่นแล้วนะครับทางฝั่งของจตุรทิศศรีอยุธยาออกไปเลียบึงมักกะสันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันชะลอตัวส่วนของศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้ามาพญาไทพญาไทหนาแน่นทั้ง2ฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกราชเทวีไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกพญาไทรวมไปถึงซอยโยธีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณปิยนุชครับขอบคุณนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณปิยนุชบอกว่าจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกจากท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปไฟฉายปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าขอบคุณคุณปิยนุชด้วยนะครับเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเราทั้งฝั่งของถนนศรีอยุธยาครับจากแยกวัดเบญจมบพิตรที่จะมุ่งหน้าไปแยกสวรรณีต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาและทางของแยกพญาไทยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเต็มพื้นที่เลยส่วนทางฝั่งราชดำเนินนอกทางฝั่งจักรพรรดิพงษ์ทางฝั่งวิศุกษัตริย์ที่จะมุ่งหน้าจปรยังได้ช้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของพระราม6ไปอุรุพงษ์แน่นเลยครับท้ายแถวยาวขึ้นด้วยผ่านฟ้าราชดำเนินกลางต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทางของแยกคอกบัวยังหนาแน่นนะครับด้านบนสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าปิ่นเกล้าจะมีปัญหาฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานยังเคลื่อนตัวได้ครับราชวิถีมาจากการเรือนที่จะมุ่งหน้าสังฮียังติดอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับฝั่งถนนสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับสิรินธรชะลอตัวนะครับต่อเนื่องไปบรมเข้ามาด้านของถนนบรมเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับทั้ง2ด้านช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานฝั่งถนนบรมไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนจรัญสนิทวงศ์จากบางพลัดถ้าจะมุ่งหน้าไปพระราม7ชะลอตัวก่อนถึงตรงข้ามโรงพยาบาลยันฮีนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงตัดบรมต่อเนื่องมาทางด้านของบางขุนนนท์ไฟฉายชะลอตัวเป็นช่วงๆนะครับผ่านพ้นจุดนี้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นจรัญ13แยกท่าพระฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันรถจะเยอะกว่านะครับเพชรเกษมยังติดอยู่นะครับเป็นฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของท่าพระมุ่งหน้าไปบางว่ายังเคลื่อนตัวได้ช้าหนาแน่นครับรวมไปถึงฝั่งราชพฤกษ์ขาเข้ามุ่งหน้าตัดบางว่าเพชรเกษมติดเหมือนกันครับท้ายแถวยังยาวนะครับส่วนทางฝั่งเพชรเกษมขาเข้าไม่ค่อยติดเท่าขาออกนะครับเพชรเกษมขาออกจากท่าพระออกไปเนี่ยจะติดมากกว่าส่วนขาเข้าเนี่ยก็มีท้ายเหมือนกันครับถ้าผ่านพ้นบางว่าเข้าไปท่าพระถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นครับส่วนกรุงธนบุรีจากแยกตากสินพลนิมิตมุ่งหน้ามาราชพฤกษ์โค้งพุทธากาศด้านนี้รถเยอะครับหนาแน่นฝั่งกลับการชะลอตัวเบี่ยงลงรัชดาท่าพระครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับเจริญนครวันนี้แน่นทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดกรุงธนไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าห้าไม่ว่าจะเป็นช่วงคลองสารสมเด็จเจ้าพระยาด้านหน้าเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าฝั่งที่มาเติมตลอดทางด้านของสะพานพระปกเกล้ายังหนาแน่นอยู่นะครับสะพานพุทธดูท้ายจะสั้นกว่าฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหาทั้ง2สะพานครับอรุณอมรินทร์ยังพอใช้การได้นะครับส่วนอรุณอมรินทร์จากศิริราชที่จะมุ่งหน้าไปบรมจุดนี้หนาแน่นครับทั้งฝั่งของพระนกพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าแยกไฟฉายเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายสะสมเช่นเดียวกันครับกับทางฝั่งตรงข้ามที่มาจากพระนกวังหลังชะลอตัวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาตัดแยกไฟฉายครับอิสรภาพถ้ามุ่งหน้ามาทางด้านของพระนกได้ช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับอิสรภาพตัดใหม่ยังคงหนาแน่นครับแล้ววันนี้หนาแน่นตลอดทั้งวันนะครับเนื่องจากว่าเขามีปิดการจราจรทางถนนประชาธิปกบริเวณช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะครับหลายท่านก็เลยเลี่ยงมาทางฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาทางฝั่งคลองสารทางด้านของท่าดินแดงแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอิสรภาพตัดใหม่นะครับลาดย่ายังหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดท่าดินแดงหรือว่าทางด้านของตัดอิสรภาพส่วนทางฝั่งของตากสินกลายเป็นว่าด้านนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าออกรอบๆวงเวียนใหญ่ทางด้านของแยกตากสินทางฝั่งของมหิสวรรค์ก็จะมีทางด้านของมหิสวรรค์เนี่ยแหละครับที่ยังคงหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าอยู่เขาเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมาทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวสำหรับจุดดังกล่าวครับแยกบุคคลโลปริมาณรถมากเหมือนกันครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบุคคลโลเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวนะครับแต่ฝั่งที่มาจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองหรือว่าราชบุรณะก็มีท้ายแถวเหมือนกันครับแต่ว่าฝั่งนี้ท้ายเขาสั้นกว่านะครับถ้าผ่านพ้นแยกบุคคลโลไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ด้านครับด้านราชบุรณะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเผื่อท่านใดจะเลี่ยงสุขสวัสดิ์มาใช้ก็สามารถมาใช้ได้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับจะมีชะลอตัวหลังจากผ่านพ้นมาประกอบมาทางด้านของประชาอุทิศวัดสาลอดมาทางด้านของพระประแดงนะครับก็ชะลอตัวเป็นช่วงๆไปครับพระราม3มาจาก5แยกนรนองชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งช่วงใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตกขึ้นสะพานพระราม3ไปยังมีปริมาณรถมากนะครับส่วนสะพานกรุงเทพขาออกดูเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่เขาก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นที่แยกบุคคลโลรวมไปถึงทางด้านของแยกมหิสวรรค์ครับส่วนฝั่งกลับกันข้ามมาด้านของฝั่งพระราม3สะพานพระราม3จะดีกว่าเพราะเขาไม่ต้องติดสัญญาณไฟที่ถนนตกนะครับส่วนทางด้านของสะพานกรุงเทพก็จะมาชะลอตัวกันได้ตามรอบไฟบริเวณช่วงแยกถนนตกครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
7: อะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ช่วงนี้มีผู้สื่อข่าวนะครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับมีรายงานนะครับที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนวันนี้ก็มีพิธีเปิดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยนะครับไปติดตามพร้อมๆกันคุณพาดาราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็คือจบงานในที่เรียบร้อยแล้วคุณโอ้ยอยู่ในงานนั้นก็คืออลังการผลไม้มากเลยทีเดียวเดี๋ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมีภาพคลิปให้ดูนะคะก็เลยอยากจะมาขอเป็นส่วนกับงานค่ะที่ DIT เขาร่วมมือกับ MRT นะคะจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทางรถไฟฟ้า MRT นั่นเองนะคะซึ่งทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าและบริหารพื้นที่พัฒนาโครงการนี้ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะก็ได้ร่วมกันกับทางกรมการค้าภายในหรือ DIT กระทรวงพาณิชย์ค่ะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาภายใต้โครงการไทยแลนด์เจริญออฟทอปิคอลฟุตนะคะเรื่องจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมก็คือวันนี้วันแรกเลยจนยาวไปจนถึง24กรกฎาคม2569นี้นะคะจัดเนี่ยทั้งหมดเป็นจัดที่สถานีรถไฟฟ้า MRT 5สถานีด้วยกันนะถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่อยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสถานีหัวจตุจักรลาดพร้าวก็หัวโยธินห้วยขวางแล้วก็สุขุมวิทนะคะซึ่งเขาจะคัดสรรผลไม้คุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดผลไม้แปรรูปสินค้าเกษตรผลไม้ชนิดตรงๆจากสวนเลยนะมาถึงมือทุกคนที่มาซื
0: ้
1: อเราเป็นนักเที่ยวก็ดีเป็นคนโดยสารในรถไฟฟ้า MRT อยู่แล้วก็คือพวกของสดของใหม่ราคาว่าราคาคุณดูนะที่ลูกที่ป้าเนี่ยสลากเนี่ยโลเนี่ยไม่กี่บาทเลยนะมังคุดเนี่ยสวยๆลูกใหญ่ๆโอ้โหน่ารับประทานมากแล้วก็คือแบบดีมากๆนะคะแล้วแบบนี้วันนี้เองค่ะทางด้านนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะทางดีไอทีกับกรมการนี้เองก็มาแล้วก็มีตัวแทนจากทั่วการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะผู้บริหารบริษัทเฉลียวและรถไฟฟ้าเป็นแค่จังหวัดมหาชนหรือว่าบีเอ็นค่ะทุกท่านเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็มีโพลนะคุณก็คือในงานนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีตะกร้าให้แล้วเราเนี่ยก็มาแข่งจับเวลากันเพื่อที่จะโพลผลไม้นะในเวลา20วินาทีนะคะซึ่งท่านผู้บริหารแสดงให้ดูว่าเราต้องโพลยังไงให้ได้เยอะที่สุดก็กลายเป็นว่านะคะท่านวิทยากรมณีเนตรนะคะที่ได้มีกรมการค้าภายในท่านทำน้ำหนักในการเอาผลไม้ใส่ตะกร้าเนี่ยได้เยอะสุดเลยนะคุณ3โลกว่า
0: โอ้โห
1: มีสิ่งนี้คนเก่งมากแล้วเนี่ยก็มีนะคะบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็มีโค้ชนะคะเขามาทำมังคุดคัดยำให้เราเนี่ยได้กินกันอร่อยรสชาติแบบว่าคือดิฉันเองเนี่ยก็คือจำไม่ได้เลยที่เคยกินไอ้มังคุดคัดเนี่ยอีกอย่างแต่ว่าพอมาลองกินที่มันเป็นยำนะมันก็อร่อยที่ตัวของเขาเองนะคะเขาอร่อยอยู่แล้วถ้าใครยังไม่เคยลองทานต้องลองที่นี่เขามีมาจำหน่ายเหมือนกันอยู่ที่สถานีไหนใกล้ไหนว่าอุเยนกันไปได้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองกินผลไม้สดๆดีๆอันนี้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ได้ท่านผู้บริหารนี่แหละพาชมทุกจุดเลยตรงไหนเป็นยังไงแบบไหนกันบ้างอย่างสนุกสนานเป็นอย่างดีมาก

0: ี่ยวก็เอาเป็นว่าเชิญชวนแล้วกันนะคุณก็ไปได้นะหรือแล้วก็
1: ค
0: ุณฟังที่ไหนนะติดตามดูอยากให้ไม่ใช่สนับสนุนอยากให้ไม่ใช่อดหนุนเกษตรกรของเราและผลไม้ดีๆของไทยไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนเลยทีเดียวหรืออาจจะแบบบอกเพื่อนเพื่อนก็ได้ที่จะมาเที่ยวอ่ะก็จะก็ติดตามเป็นอาทีนี่แวะได้เลยนะคะย้ำให้อีกทีนะมีสถานีสังเกตุกาลาดพร้าวพหลโยธินห้วยขวางแล้วก็สุขุมวิทนะคะงานตั้งแต่วันที่10ถึง24กรกฎาคมเลยทีเดียวนะใครที่ลงไปแล้วเนี่ยถามหาคนนั้นได้เลยว่าเนี่ยเขาพร้อมอยู่ตรงไหนมาทำดีมากเลยนะคะก็เลยอยากที่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงกันจริง
1: ได้เดี๋ยวผมช่วยย้ำให้อีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับคุณพาดารา
0: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณผู้สื่อข่าวครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับวันนี้ก็อยู่ในงานด้วยเมื่อสักครู่นี้เสียงค่อนข้างที่จะคึกคืนแล้วก็คึกคักเลยอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยสำหรับการจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT นะครับตั้งแต่วันที่10ถึง24กรกฎาคม2569ณสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้ง5สถานีได้แก่สถานีสวนจตุจักรสถานีลาดพร้าวสถานีพหลโยธินสถานีห้วยขวางและสถานีสุขุมวิทเขาคัดสรรผลไม้คุณภาพดีครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดผลไม้แปรรูปและสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มที่ส่งตรงจากสวนถึงมือผู้โดยสารรถไฟฟ้าและนักท่องเที่ยวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงวันที่10ถึง24กรกฎาคม2569สะดวกสถานีไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับ5สถานีรถไฟฟ้า MRT ด้วยกันจตุจักรลาดพร้าวพหลโยธินห้วยขวางและสุขุมวิทครับคุณชยานิตสวัสดีนะครับคุณรพีบอกว่าน่าสนใจสนใจครับต้องไปนะงานนี้คุ้มมากๆเลยคุณกระปุกแดงคุณธรรมรัตน์สวัสดีครับคุณพัชนีคุณ AA คุณปัญญาคุณปิยนุชนะฮะคุณธรรมรัตน์บอกว่าทางด่วนหมายเลข9บางแก้วขาออกหน้าด่านทับช้างรถเยอะทุกช่องทางครับไม่มีเหตุไม่มีรถเสียครับขอบคุณมากครับพี่ธรรมรัตน์นะฮะกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์มาทางด้านของบางแก้วจากบางแก้วไปในส่วนของกาญจนาภิเษกฝั่งวงแหวนตะวันออกบางนาบางปะอินนะฮะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินบริเวณช่วงทับช้างที่คุณธรรมรัตน์บอกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับวันนี้ขอบคุณหลายท่านนะครับถ้าจะอ่านชื่อนี่คงไม่หมดแน่ๆเลยเวลาน่าจะหมดก่อนนะขอบคุณมากที่ช่วยส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์ของจอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้มาเก็บการจราจรทิ้งท้ายกันปลายชั่วโมงนี้กำลังจะใกล้18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวเคารพธงชาติด้วยส่งท้ายด้วยข้อมูลการจราจรกันแบบยาวๆเลยนะครับการจราจรตอนนี้เนี่ยรถติดในหลายเส้นทางรังสิตปทุมมุ่งหน้าไปพหลยังแน่นอยู่รังสิตนครนายกชะลอตัวการจราตะวันออกที่จะมุ่งหน้ามาคลอง4หลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแยกสุขสมเด็จศรีสมานชะลอตัวสะพานนนท์ขาออกชะลอตัวทางฝั่งของเลียบคลองประปามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นนี้นะครับทางฝั่งสงประพายังพอใช้การได้วิภาขาออกชะลอตัวตรงข้ามสนามบินพหลโยธินขาออกเช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วง5แยกลาดพร้าวเสนามาทางด้านของเกษตรนะครับอ้อรัชโยธินอีกจุดหนึ่งด้วยที่เคลื่อนตัวได้ช้ากรมป่าไม้ตรงข้ามภาษีปทุมไปทางด้านของสะพานใหม่บางเขนยังเคลื่อนตัวได้ช้าแยกคอปอยังมีท้ายนะครับสำหรับฝั่งขาออกส่วนทางด้านของใต้ถนนสามัคคีติดแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากตัดประชาชื่นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดมุ่งหน้าไปสามัคคีวันนี้ก็ชะลอตัวเช่นกันติวานนท์ห้าแยกเนี่ยไม่ติดครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์เนี่ยไม่ติดฮะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของสามัคคีเข้ามาสนามบินน้ำเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะแล้วก็ทางด้านแยกแครายยังช้าทั้งไปทั้งกลับเลยประชาชื่น2ด้านที่จะมุ่งหน้าพงเพชรยังแน่นอยู่นะครับรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าแครายยังได้ช้าครับงามวงวานใต้ด่วนพงเพชรบางเขนเกษตรได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับทั้งไปกลับเลยทางฝั่งของรามอินทราเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นใต้ทางด่วน มุ่งหน้าวัชรพลต่อเนื่องไปข้ามคูบอนชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์สวนสยามสุวินทวงศ์ชะลอตัวเช่นกันไปกลับเลยรัชดารามินทามุ่งหน้าถนนรามินทาได้ช้าครับเกษตรนวมินทร์ชะลอตัว2ด้านที่จะมุ่งหน้าตัดเลี่ยงทางด่วนรามินทานรงค์ส่วนทางฝั่งของเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องงามวงวานยังติดนะครับท้ายแถวยาวขึ้นด้วยส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงลาดปักเขามุ่งหน้ามาทางด้านของอเวนิวต่อเนื่องสุขุมทัศวัฒน์ทางด้านของแยกลาดพร้าวลาดพร้าวเองก็ชะลอตัวแล้วฝั่งกลับกันหนาแน่นรัชดาลาดพร้าวฝั่งที่มาจากโชคชัย4ไปเลียบทางด่วนยังติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวครับโซน101โซนแฮปปี้แลนด์โซนบางกะปิฝั่งนี้ใช้ได้นะครับไปกลับเลยรามคำแหงมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับพาซิโอมุ่งหน้าไปทางด้านของสาย9ส่วนฝั่งกลับกันก่อนถึงราชพัฒนาเข้ามาก็มีชะลอตัวเหมือนกันช่วงตัดสาย9กาญจนาฝั่งตะวันออกก็ชะลอตัวเหมือนกันทางฝั่งของเสรีไทยแยกนิด้าได้ช้าไปกลับผ่านพ้นแยกไปดีขึ้นครับศรีนครินทร์เข้าลำสาลีจะติดมากกว่าถ้าออกไปจะชะลอตัวใต้ทางด่วนข้ามทางรถไฟทางฝั่งของสีพัดขาเข้าตรงข้ามธัญพาร์คยังหนาแน่นนะครับส่วนทางด้านของสีเอี่ยมต่อเนื่องไปสีลาซานยังเคลื่อนตัวได้ช้าแถวแบริ่งยังเคลื่อนตัวได้สีเทพาใช้การได้หนามแดงเทพรักษ์ออกไปรถเยอะนะครับคลองขุดยังชะลอตัวนะครับโรงพยาบาลบางนา5ฝั่งขาเข้าได้ช้านะครับสุขุมวิทแถวสำโรงแถวปู่เจ้าชะลอตัวฝั่งขาเข้าหน้าห้างได้ช้าฝั่งขาออกบางนาออกมาชะลอตัวเช่นเดียวกันพระราม3ตอนนี้หนาแน่นทั้งไปกลับเลยทั้งฝั่งที่มาจากทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมจะมุ่งหน้ามาทางด้านของนางลิ้นจี่ช่องนนทรีวัดช่องลมชะลอตัวทั้ง2ด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณชยานิดแอบแซวมาเมื่อสักครู่นะฮะที่ทางผู้สื่อข่าวรายงานที่เห็นว่าคุยกันดีนี่ก็จะพอหน้าใหม่แล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นหมายข่าวจากลูกค้าไงชยานิดคือปกติฉันก็ไม่ได้พูดกับเขาแล้วกันอ่ะกับเขาแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมเกือบหลุดแล้วเห็นไหมพอดีเป็นของลูกค้าเราก็เลยทำได้นะฮะเออจริงๆไม่ได้อย่างนี้หรอกชยานิดเออสร้างภาพใช่ไหมสร้างภาพจริงๆเขาก็ไม่ใช่คนอย่างนี้ด้วยนะฮะอ่ะบนสะพานพระราม3นินทาเสร็จรายงานจราจรต่อฮะความสามารถพิเศษเนาะบนสะพานพระราม3ขาออกหนาแน่นแล้วนะครับที่จะข้ามไปทางฝั่งของรัชดาท่าพระส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟทั้งแยกถนนตกทั้งฝั่งบุคโลเจริญนครวันนี้ท้ายยาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของมเหสวรรค์ก็ยังหนาแน่นอยู่มุ่งหน้าไปดาวคณองจอมทองประชาธิปกที่มีการปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งเป็นช่วงบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ไปกลับปิดการจราจรวันนี้ส่งผลให้สมเด็จเจ้าพระยาคลองสานเจริญนครท่าดินแดงอิสรภาพตัดใหม่ลัดย่าหนาแน่นตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนมาถึงเย็นเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะฮะด้านหน้าของสมเด็จเจ้าพระยาไปคลองสานนี่เริ่มดีขึ้นเจริญนครก็จะเหลือแค่ช่วงตัดกับกรุงธนบุรีกับทางด้านของหน้าห้างที่ชะลอตัวแค่นั้นเองส่วนลัดย่าก็จะเป็นจุดเดิมก็คือช่วงตัดกับท่าดินแดงกับอิสรภาพวันนี้หลายท่านก็ให้ข้อมูลมาขอบคุณมากเลยสำหรับจุดดังกล่าวนะฮะส่วนอิสรภาพฝั่งแถวข้ามคลองบางกอกใหญ่ฝั่งแถวที่จะไปพันนกไปวังหลังด้านนี้ก็จะมีชะลอตัวช่วง39มาทางด้านของพันนกทั้งฝั่งของบางขุนนนท์ทั้งฝั่งของจรัญสนิทวงศ์ตอนแรกนะไม่ติดตอนนี้ติดแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวในรถเยอะแล้วนะฮะทั้งไปกลับเลยด้านของจรัญสนิทวงศ์รวมไปถึงทางฝั่งของกาญจนาภิเษกนะครับด้านของพันนกพันนกสาย4นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของไฟฉายจรัญถ้ามาจากกาญจนาจะติดนะแล้วก็ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์วันนี้หลายท่านนะบอกว่ารถเยอะมากนะฮะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยแล้วก็ล่าสุดมีอุบัติเหตุมานะครับคุณวิชัยบอกว่าแจ้งวัฒนะขาเข้ากลางสะพานข้ามคลองประปามีอุบัติเหตุรถแท็กซี่กับรถเก๋งชนกันอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยคุณธานินฝากระวังด้วยใครที่กำลังจะเดินทางนะเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีมีอุบัติเหตุนะครับบนสะพานต่างระดับตัดถนนเพชรเกษมรถเทลเลอร์เสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีบนสะพานต่างระดับตัดถนนเพชรเกษมมีรถเทลเลอร์เสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางด้านซ้ายฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเล็กเอกชัยบางแคบางบอนกระปะพึกแถวโซนนู้นเอกชัยเคลื่อนตัวช้าหมดเลยขอบคุณพี่เล็กด้วยนะฮะท่านร้อยตำรวจเอกประพงศ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีผู้กองบอกว่าการจราจร340กม58บวก800เป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งในเขตก่อสร้างมีเดินรถได้1ช่องทางไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุแต่ส่งผลการจราจรรถติดนะก็น่าจะเป็นวันศุกร์เนาะแล้วก็น่าจะไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะไปเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลแถวโซนสุพรรณบุรีติดเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเดินทางกันเยอะผู้กองบอกว่ารถติดท้ายแถว2กิโลเมตรฮะขอบคุณผู้กองประพงศ์ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับก็หลักๆวันนี้หลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีเรื่องปัญหาแนวก่อสร้างอ้อแล้วก็แจ้งวัฒนะฝากเตือนด้วยนะทิ้งท้ายการเดี๋ยวหลัง 4:00 นจุดที่บอกว่าเป็นฝาท่อบ่อสื่อสารที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยกว้างประมาณ1เมตรกว่ายาวประมาณ2เมตรที่ท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดฝากเอาไว้เนี่ยตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วเขาเปิดให้รถวิ่งได้แต่เดี๋ยวหลัง 4:00 นคืนนี้นะฮะจะมีการปิดช่องทางซ้ายสุดบริเวณจุดดังกล่าวเพื่อแก้ไขถาวรนะบริเวณช่วงหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะฮะหลัง 4:00 นเป็นต้นไประยะทางที่ปิดเนี่ยประมาณสัก50เมตรฝากระวังด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามเลยแต่ว่าช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะแต่เดี๋ยวกลับมาต่อเวรแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมตัวรอเวลาครบตรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที
2: ่
1: ส่วนมากจะอยู่ในช่วงเรา
2: ช่วงบ่ายถึงค่ำ
1: บ่ายถึงค่ำ ช่วงเราพอดีแล้วก็วันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมนะฮะนี้จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรงก็ทำให้คลื่นลมตรงอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังแรงไปด้วยนะฮะเรื่องของกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับใต้เนี่ยก็วันนี้ติดตามกันมาทั้งวันเลยนะตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วเขาก็มีการเฝ้าระวังในรัศมี30เมตรนะนะก็ให้มีการอพยพกันชั่วคราวก่อนนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดความเอียงของอาคารนะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางประชาธิปกอย่างที่ทราบกันก็ปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงบ้านแขกทั้งสองฝั่งนะวันนี้รถก็จะเยอะหน่อยในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นคลองสารลาดย่าท่าดินแดงอิสรภาพใหม่นะฮะวันนี้ก็รถเยอะตลอดทั้งวันเลยนะแน่นตลอดทั้งวันเลยนะครับเจริญนครด้วยนะเจริญนครก็อีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับคืนนี้มีประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเริ่มคืนแรก4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่19กรกฎาคม69นะเป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ถนนพระราม6บริเวณช่วงแยกอุรุพงศ์เป็นการดำเนินงานลื้อย้ายสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3นะฮะก็มีผลให้ถนนพระราม6บริเวณจุดปิดเบี่ยงเนี่ยมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์เนี่ยสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะฮะเมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้รับแจ้งเหตุจริงๆเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายนะกรณีของกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีรับแจ้งว่ามีพระธุดงค์2รูปเดินเท้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็เลยกระจายกำลังกันออกค้นหาเรื่องมีอยู่ว่าตอนประมาณสักวันที่2ต้นเดือนเลยนะ2กรกฎาคมพระธุดงค์มากันทั้งหมด12รูปล่องแพมาจากระนองไม่มีใครทราบ
2: จากระนองมาถึงสุราษฎร์เลยนะ
1: ไม่มีใครทราบว่าเป็นมายังไงรายละเอียดเป็นยังไง
2: ค่ะ
1: แต่มาทราบอีกทีคือตอนที่พระสองรูปท่านเนี่ยเดินมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วเขาก็มาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามีพระธุดงค์เนี่ยแพแตกเราก็มาไล่เลียงกันทีหลังเพิ่งจะมาทราบตอนที่คุยกับท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่สุราษฎร์ธานีว่าเป็นในพื้นที่ของเขาเรียกว่าบางยวนมันเป็นแม่น้ำคลองยันก็เรียกว่าเป็นแม่น้ำคลองยันเป็นต้นน้ำที่จะลงของตาปี
2: จังหวัดอยู่ในเขตจังหวัด
1: สุราษฎร์ธานีเข้ามาในสุราษฎร์แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จุดที่ชัดเจนมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่20กว่านายมีชาวบ้านในพื้นที่ออกไปช่วยกันค้นหามีการใช้โดรนบินขึ้นไปเองตอนแรกเนี่ยหายไป10รูปก็พยายามที่จะค้นหาในพื้นที่เราก็ติดตามกันมาตลอดนะเพราะว่าแพแตกปุ๊บน้ำมันเชี่ยวก
2: ็
1: กระจัดกระจายเลยคราวนี้ไปเจอ8รูปยังเหลืออีก4รูป
2: 8รูปนี่ที่เจออยู่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้สภาพอิดโรยเลย
2: คืออยู่ในป่าหรืออยู่บน
1: เรายังไม่สามารถระบุพิกัดได้เพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายตอนนี้น่าจะออกมาได้ละแต่ตอนนั้นคือข้างในอ่ะไม่สามารถติดต่อมาข้างนอกข้างนอกก็ไม่สามารถติดต่อเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท
2: ์แล้ว2รูปแรกนี่ที่เดินออกมานี่คือ
1: สภาพแบบอิดโรยมากเขาบอกว่าเหมือนเราไม่ได้ทานข้าวอ่ะแล้วเราก็หลงอยู่ในป่าแล้วก็เดินเท้าไปเรื่อยๆเพื่อไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าแพแตกแล้วก็อีก10รูปเนี่ยตกลงไปในน้ำโอ้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมาแหละแต่ว่าในช่วงของเราเนี่ยคือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทีมค้นหาเนี่ยติดต่อไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ในจุดอับสัญญาณนะฮะเดี๋ยวติดตามกันเห็นบอกว่าเหลืออีก4รูปยังไม่เจอนะฮะส่วนอีก8รูปเนี่ยก็อยู่ในอาการป่วยด้วยขาดอาหารด้วยแบบเหมือนกับว่ามันอ่อนล้าเนาะเหนื่อยล้า
2: เป็นพระภิกษุที่มาจากที่วัด
1: เนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากไหนแต่ว่าเห็นบอกคร่าวๆว่ามาจากที่จังหวัดระนองแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจำวัดอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ทุดงโดยการล่องแพมา
2: จะไป
1: และระหว่างทางก็ยังไม่ทราบและระหว่างทางก็เกิดแพแตกก่อนนะก็เลยกระจัดกระจายก็เดี๋ยวยังคงตามหากันต่อครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกับท่านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละนะฮะมีเรื่องของการซ่อมท่อเป็นฝาท่อมันยุบที่สงประภานะฮะรับแจ้งเมื่อวานนะครับที่ใกล้เคียงซอยสงประภา24ทางสำนักงานเขตดอนเมืองก็แจ้งกลับมาบอกว่าวันนี้เข้าไปดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะแล้วก็มีการเปิดการจราจรเป็นปกติได้แล้วสำหรับจุดดังกล่าวนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นฝาท่อบ่อสื่อสารที่มันเกิดเคลื่อนตัว กว้างประมาณ1เมตรกว่ายาวประมาณ2เมตรอยู่เลนซ้ายสุดถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกหน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตอนนี้แก้ไขเบื้องต้นไปละแต่เดี๋ยวหลัง4ทุ่มคืนนี้จะเข้าแก้ไขเป็นการถาวรจะมีการปิดการจราจรระยะทางประมาณ50เมตรก็ต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทฐาพนพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดที่ช่วยตามติดแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อให้คุณณัฐยาขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

18:18 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนาเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไป18:00 นจนถึง24:00 นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับใครที่ติดตามจส.100ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็ทาง X ช่องทางเดียวกันเลยคือที่ JS 100 Radio นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายหรือว่าจะรายงานสภาพการจราจรส่งภาพนิ่งส่งคลิปเข้ามาได้หมดเลยนะคะกับช่องทางออนไลน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะที่เราเปิดรับข้อมูลจากทุกๆท่านนะคะตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาเป็นภาพนะแล้วก็รายงานสภาพการจราจรด้วยที่ตรงบริเวณมาผ่านทาง X เนี่ยแต่เดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงว่าเป็นช่วงไหนคือคุณทอมรันฟอร์เฮลส่งเข้ามาบอกว่าจะถอดบทเรียนกันอีกกี่ครั้งไม้กั้นปิดลงไม่ได้นะจะเป็นช่วงที่มีตรงบริเวณแถวอโศกดินแดงหรือเปล่าแถวที่ตรงเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์หรือเปล่าคะที่แบบมีอ๋อน่าจะเป็นแถวๆมักกะสันบางที่มีทางรถไฟตัดผ่านแล้วก็เหมือนเป็นทางวิ่งของแอร์พอร์ตเรียวลิงอะนะคะน่าจะเป็นแถวๆมักกะสันเนี่ยแหละค่ะคือรถติดขัดมากเลยทำให้รถเนี่ยมันไปค้างอยู่ตรงบริเวณตรงทางตัดรถไฟทางรถไฟแล้วก็ไปก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ก็นี้เขาเลยก็คุณทอมก็เลยมองว่าจะต้องถอดบทเรียนกันอีกกี่ครั้งไม้กั้นปิดลงไม่ได้นะก็ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนเฉพาะตอนแรกๆหลังจากเกิดเหตุแรกๆหรือเปล่านะที่หลายๆคนยังตื่นตัวพอนานๆไปก็เริ่มลืมเหตุการณ์นั้นไปนะมีคุณอามนะส่งสภาพการจราจรเมื่อตอนช่วง 17:58 เป็นภาพถ่ายจากมุมสูงน่าจะอยู่บนตึกที่ไหนสักที่หนึ่งนะบนแถวๆถนนวิภาวดีค่ะเป็นการจราจรบนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคะมาจากแยกหลักสี่มุ่งหน้าดอนเมืองตอนนี้เนี่ยการจราจรยังหนาแน่นเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆนะคะแล้วก็ฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวได้คล่องยังไปได้คล่องตัว ดีเลยนะส่วนบนโทเวตอนนี้ก็การจราจรไม่เป็นปัญหายังคล่องตัวทั้งสองฝั่งค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะร้อยตำรวจโทรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ในพื้นที่ของสน.มักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่ค่ะ
2: จากแยกเอกมัยฝั่งขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชรรถเคลื่อนตัวได้ตลอดได้ดีครับมีท้ายสะสม
1: ค่ะ
2: อโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้ารถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆครับมีชะลอตัวบ้างแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ตลอดครับพระรามเส้นเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรก็สะพานลอยข้ามแยกไอ้พร้อมพงษ์ก็รถยังมีปริมาณมากอยู่เคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ช้าๆจะได้ตลอดนะครับชะลอตัวเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีเล็กน้อยเพราะว่ารถเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีมีปริมาณมากอยู่ครับถนนพระรามเก้าฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกรามจะชะลอตัวทางขึ้นยกระดับแยกลำมะสูนะครับเพราะว
1: ่
2: ารถหนาแน่นช่วงเลี้ยวซ้ายสะพานลงรามครับจะเยอะกับรถเยอะช่วงนั้นนะครับก็เลยทำให้ชะลอตัวมาทางลำม
1: ะ
2: สูเล็กน้อยครับพระรามเก้าขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับจาก92มุ่งหน้าแยกผังเมืองจตุรทิศเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ตลอดครับบน
1: คุ
2: ณมัสสันที่จะลงจตุรทิศก็ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะมีเพิ่มเติมเส้นทางอื่นอีกไหมคะตอนนี
2: ้ครับ
1: ค่ะ
2: ไม่มีอุบัติเหตุครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีสภาพการจราจรที่คุณใหญ่แจ้งไว้นะคะบนถนนกาญจนาภิเษกเป็นวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9มาจากบางปะอินค่ะมุ่งหน้ามาทางบางพลีช่วงบริเวณต่างระดับอ่อนนุชนะคะกิโลเมตรที่55+197ถึงต่างระดับวัสลุดกม65นะคะที่จะไปลงทางถนนบางนาตราดการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะบอกว่ารถติดมากช่วงที่จะขึ้นสะพานต่างระดับวัสลุดเพื่อวนไปทางเมกะบางนารถแน่นส่วนทางที่จะเบี่ยงซ้ายไปชลบุรีนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณอ้อนะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกช่วงที่มาจากพุทธมณฑลสาย4มาทางสาย5การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนบรมชนนีกันบ้างนะคะตอนนี้รถที่ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปถนนบรมราชชนนีช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็รถก่อนที่จะผ่านที่บริเวณแยกผ่านพิภพนี่รถหนาแน่นทีเดียวแล้วก็ขึ้นไปบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณรถหนาแน่นแล้วก็พอลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกอรุณอมรินทร์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังช้าต่อเนื่องกันไปพอเลยจากทางแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าขึ้นบนทางยกระดับลอยฟ้าบนรถไม่ชนีในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนพื้นราบนะคะตอนนี้ก็ยังรถเยอะต้องเลยจากช่วงบริเวณหน้าโลตัสปิ่นเกล้าไปแล้วถึงจะใช้การได้ดีขึ้นค่ะไปกันในพื้นที่สน.ประชาชื่นนะคะร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรในรอบเย็นวันนี้โดยรวมรถยังมีปริมาณครับรัชดาขาเข้ารถมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค่ะ
2: ขาออกรถมีปริมาณหนาแน่นออกประชาชนอุปูลวงสว่างกรุงเทพนนท์
1: ค่ะ
2: แน่นเป็นเยอะกว่าขาเข้าครับผม
1: ค่ะ
2: ประชาชนเข้าออกก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกประชาชนอุปูล
1: ค่ะค่ะ
2: แยกสว่างก็ขาเข้าดีครับขาออกก็ดีวานนท์ยังหนาแน่นครับ
1: ค่ะ
2: พิบูลสงครามรถขาเข้าดีครับขาออกยังมีปริมาณแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับผม
1: ค่ะ
2: ครับโดยรวมก็รถยังมีปริมาณสะสมอยู่ครับในรอบเย็นวันศุกร์วันนี้ครับ
1: ค่ะคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ครับถึงจะดีขึ้นค่ะ
2: ก็นะครับทุ่มสองทุ่มนั่นแหละครับโดยประมาณ
1: ก็ประมาณนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต่อเนื่องจากพื้นที่ของสน.ประชาชื่นนะคะมาใช้เส้นทางถนนติวานนท์ที่มาจากตรงแยกติวานนท์นะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกแครายตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายนะคะท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณซอยเรวดีสำหรับรถที่จะเลี้ยวไปใช้รัตนาธิเบศฝั่งขาออกตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยนึงแต่ว่าตั้งแต่ตรงช่วงสุรราชการนนท์ที่จะมุ่งหน้าไปเป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้แต่ว่าในช่องทางด่วนเนี่ยจะมีช่องทางหลักเนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีปัญหาติดขัดส่วนรถที่จะตรงไปใช้ถนนติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกสนามบินน้ำช่วงนี้ก็ยังคงไปได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณใกล้ๆกับทางแยกสนามบินน้ำนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากสนามบินน้ำมุ่งหน้าเข้าแยกแครายตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงหน้าสำนักการขนส่งจังหวัดนนท์แล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากแยกแครายมุ่งหน้ามาติวานนท์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกตรงกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนงามวงวานมาจากแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ามาที่แยกแครายรถที่เข้าแยกแครายในช่องทางคู่ขนานเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนในช่องทางหลักนะคะก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงหน้าสารกลางจังหวัดนนท์ที่จะขึ้นบนสะพานข้ามแยกแครายนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจนถึงบริเวณลงมาจากสะพานข้ามแยกแครายก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะใช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามาถึงตรงบริเวณแยกพงเพชรช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้มาที่แยกพงเพชรต่อเนื่องมาแยกบางเขนรถจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากรถที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังคงมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ารถเยอะนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันรถที่ไปจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางพงเพชรรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยค่ะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนงามวงวานก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะผ่านจากสะพานข้ามแยกตรงช่วงใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกแครายในช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของงามวงวานรถหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นทางงามวงวานทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเย็นวันนี้รถที่เคลื่อนตัวต่อเนื่องจากทางด้านของที่มาจากทางแยกแยกเกษตรไปใช้ประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาออกมาถึงทางด้านของแยกลาดประเขาในช่วงนี้ก็จะยังใช้การได้นะคะผ่านจากบริเวณแยกลาดประเขามุ่งหน้าไปทางเลียบด่วนตรงนี้จะรถเยอะแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็จะมีชะงักตามทางแยกสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันจากเลียบด่วนเข้าไปทางอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะมีการชะลอตัวตอนนี้ติดขัดต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณรถที่จะใช้งามวงวานฝั่งขาออกนะรถในอุโมงค์รถเยอะท้ายเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณพอข้ามสะพานข้ามคลองบางบัวมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะไปกันที่ในพื้นที่ของสน.ยานนาวากันค่ะร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมขาตอนเหนือเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาขาตอนใต้รถมากยังเคลื่อนตัวได้มุ่งหน้าไปสะพานตากสินยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปสะสมอยู่ขาตอนซอย5ครับส่วนสีลมขาออกคล่องตัวสีลมขาเข้าท้ายอยู่ซอยปั้นครับ
1: ค่ะ
2: ด้านเจริญกรุงก็ขาเข้าคล่องตัวขาออกรถมายังเคลื่อนตัวได้จัดจอรถอำนวยการจราจรหน้าเส้นท่านบางรัก
1: ค่ะค่ะ
2: ก็เคลื่อนตัวได้ดีสรุปแล้วดีครับโดยรวมแล้วดีครับวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีรถชนไม่มีรถเสียครับ
1: ค่ะค่ะก็มีติดตามจังหวะสัญญาณไฟกันเท่านั้นค่ะรถเยอะเท่านั้น
2: ใช่ครับตัวรถทางรอบในก็รถมากยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูในเส้นทางถนนพระราม3กันบ้างนะคะสำหรับพระราม3รถที่มาจากตรงแยกนระนองผ่านมาตรงช่องนนทรีนะคะต่อเนื่องมาตรงบริเวณทางแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆคือหัวแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณทางแยกเลี้ยวขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมพอผ่านจากทางแยกนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้สะพานพระราม9ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณใต้สะพานพระราม9นะคะที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาที่ตรงแยกถนนตกขึ้นสะพานพระราม3หรือว่าขึ้นสะพานกรุงเทพในช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่รถที่มาจากสะพานพระราม3ลงไปทางด้านถนนรัชดามุ่งหน้าไปที่แยกตรงช่วงตัดกับราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยลงจากสะพานพระราม3มาแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณที่ตัดกับราชพฤกษ์ผ่านพ้นตรงนี้ไปมุ่งหน้าไปตลาดพลูต่อเนื่องไปท่าพระการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะส่วนฝั่งกับการในช่วงนี้มาจากท่าพระตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางช่วงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาแยกไหมสวรรค์หรือว่าขึ้นมาทางสะพานพระราม3ลงมาที่ถนนตกถนนพระราม3ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนทางถนนเจริญนครในช่วงเวลานี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกบุคโลวันนี้รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟคือเข้าใจว่าผู้ใช้ทางเนี่ยเลี่ยงจากทางด้านของถนนประชาธิปกที่มีการปิดการจราจรอยู่ก็เข้ามาใช้ทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยามาคลองสารมาเจริญนครแล้วก็ยาวๆมาจนถึงทางด้านของแยกบุคโลเลยนะตอนนี้เลยทำให้เส้นทางถนนเจริญนครฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกบุคโลในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงประมาณซอยเจริญนคร55นะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบุคโลไปแล้วมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองสะพานข้ามคลองดาวคะนองไปราชบูรณะในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกับกันมาจากราชบูรณะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเจริญนครแยกบุคโลเนี่ยตอนนี้เนี่ยท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะผ่านพ้นจากแยกบุคโลมุ่งหน้าไปทางด้านใต้ทางใต้สะพานตักสินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะไปชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงช่วงแยกตัดกับถนนกรุงธนบุรีผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปที่แยกคลองสารก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะอาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงข้ามไอคอนสยามส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากคลองสารนะคะก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาจนถึงสัญญาณไฟที่ตรงช่วงใต้สะพานตักสินทางที่จะเลี้ยวขึ้นสะพานตักสินตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นมาแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงเจริญนคร55นะคะบนถนนตักสินนะคะรถที่มาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาทางแยกไหมสวรรค์ช่วงนี้ยังไปได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณช่วงก่อนที่จะผ่านแยกไหมสวรรค์ค่ะตรงแถวๆอุโมงค์เนี่ยนะคะขึ้นมาจากอุโมงค์ตรงไหมสวรรค์มาแล้วมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองช่วงนี้ยังไปได้ส่วนทางด้านกลับกันจากดาวคะนองจอมทองมาแยกไหมสวรรค์ต่อเนื่องมาแยกตักสินเข้าไปวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาถนนราชพฤกษ์วันนี้รถเยอะนะคะรถที่มาจากทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินลงมาจากสะพานตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านถนนกรุงธนบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของราชพฤกษ์ที่จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะพอขึ้นตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะก็คือพอเลยจากตรงแยกที่ตัดกับบุทธากาศมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปใช้ทางกระปะพฤกษ์ฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้หรือว่าจะไปทางด้านของราชพฤกษ์ตอนนี้ช่วงนี้นะราชพฤกษ์จากต่างระดับส่วนเรียบออกไปยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งที่มาจากต่างระดับส่วนเรียบนะคะ ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะต่างระดับส่วนเรียบลงมาใช้แล้วจะพลึกต่อเนื่องมาที่ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานเสด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรทางด้านของฝั่งแถวตรงช่วงสะพานตักสินในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงคือใช้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามาแล้วเนี่ยต้องเลี่ยงทางด้านของบริเวณแยกบ้านแขกนะคะที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาในช่วงนี้นะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะมีชะลอตัวตรงช่วงพอลงสะพานมาก่อนที่จะผ่านตรงแยกตรงวงเวียนเล็กตรงนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอเข้ามาในถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางแยกท่าดินแดงต่อเนื่องมาทางคลองสารยังคงใช้การได้นะคะฝั่งตรงบริเวณถนนรัชยาจากแยกคลองสารมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้อินทรพิทักษ์นะคะจากวงเวียนใหญ่ข้ามสะพานนวจำเนียนต่อเนื่องไปถนนเพชรเกษมไปแยกท่าพระก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านถนนเทิดไทยเข้ามาจากแยกมังยี่เรือมุ่งหน้ามาตรงช่วงใต้สะพานตรงตลาดพลูต่อเนื่องมาจนถึงวุฒากาศช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเลยอาจจะมีรถจอแจสักหน่อยนึงนะแถวตรงช่วงบริเวณตรงใต้สะพานตลาดพลูนะคะรถอาจจะมีปริมาณสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงบริเวณนั้นแต่พอผ่านพ้นจากสะพานตลาดพลูไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทิดไทยในช่วงเวลานี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จอสร้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ YouTube Live กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่ติดตามจอสร้อยทาง YouTube อะค่ะสอบถามเข้ามาก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนนะทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณปลั๊กนะคะแล้วก็มีคุณ AA ค่ะแล้วก็คุณมาร์สนะคะคุณ AA ถามเข้ามาบอกว่าแถวมินบุรีมีฝนไหมเท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยตอนช่วงเวลา 18:00 นกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตหนองจอกนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกก็น่าจะเป็นจุดที่ตรงคุณ AA อยู่เนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นลักษณะของฝนละอองฝนไหมหรือยังไงฝนเพราะว่ากรทมเรดาร์บอกว่าฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะแล้วก็มีคุณมาร์ชนะคะคุณมาร์ชบอกว่าถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกมุ่งหน้าพระราม2บริเวณเกาะกลางก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลเด่นล่ามีคนสติไม่ดีไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่งอยู่ที่เกาะกลางบอกว่ามีเกาะกลางผู้ใช้หลอดระวังกันด้วยนะครับอยู่ที่เกาะกลางผู้ใช้ให้ระวังหรือเปล่าคะผู้บอกว่าคนนี้นั่งอยู่ที่เกาะกลางถนนผู้ใช้ให้ระมัดระวังเส้นทางกันด้วยละกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งกันมาให้ทราบผ่านทาง YouTube นะแล้วก็คุณจิรทีปนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิรทีปนะแล้วก็คุณ AA ถ้าคุณ AA เนี่ยติดตามจอสร้อยนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเรานะแอปจอสร้อยเนี่ยที่เวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าโหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันของเราก็สามารถดูภาพเรดาร์อากาศได้นะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยเช่นเดียวกันนะเวลาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยบางคนไม่สะดวกที่จะเปิดในส่วนของทางแอปทางเพจต่างๆเนี่ยแต่ถ้าคุณโหลดแอปพลิเคชันของ JS100 ไว้ในมือถือเนี่ยนะคุณสามารถตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณไหนมีเมฆฝนมีกลุ่มฝนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตรวจสอบได้นอกเหนือจากการที่จะรับฟังจอสร้อยแล้วก็เปิดฟังจอสร้อยผ่านทาง YouTube Live แล้วด้วยนะคะก็คืออยากจะให้คือมีทุกช่องทางที่เราจะให้อยากจะให้ติดตามกันนะคือสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้นะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนออกไปข้างนอกดิฉันเองเนี่ยก็อาศัยจากในเนี้ยแหละในแอปพลิเคชันเนี่ยแหละเวลาเห็นเมฆครึ้มๆมาแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีเมฆฝนมีกลุ่มฝนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะก็ใช้ดูจากทางด้านของแอปของ JS100 นี้ด้วยนะคะคุณบัญญัติค่ะอยู่บนวงแหวนตะวันออกบอกว่าไปเจอรถจอดเสียคุณบัญญัติสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนอะฮะ
1: เส้นวงแหวนตะวันออกก่อนจะลงลำลูกกาคลอง4ครับตรงใกล้ๆคลังน้ำมันเลยครับ
0: อ๋อใกล้ๆนี่คือก่อนถึงเลยไงฮะ
1: ด้านข้างด้านซ้ายมือเป็นคลังน้ำมันเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วรถอะไรที่จอดเสียคะ
1: เป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียครับ
0: รถเก๋งสีขาว
1: ซ้ายมือสุดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น่าจะขอความช่วยเหลือแต่ผมไม่ทราบว่าเสียเพราะอะไรเห็นเปิดไฟพามาอยู
0: ่โอ้ค่ะ
1: เลยมาอีกไม่ถึง10เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ทางเลนกลางเขาเรียกอะไรนะเป็นอีกทางนึงที่มันจะวิ่งไปทางบางปะอินนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นซ้ายสุดเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ซ้ายของเดียวกัน
0: ค่ะเป็นรถอะไรคะตรงนี
1: ้รถเก๋งครับเปิดฝากระโปรงหน้าไว้อยู่ครับออกสีบอลบอล
0: อืมค่ะแล้วอีกคันก่อนหน้านี้เป็นสีขาวนี่เขาเปิดฝากระโปรงรถไว้ไหมคะ

0: ไม่เปิดครับยังอยู่ในรถครับ
1: แ
0: ต
1: ่
0: เปิดกระจกด้านคนขับไว้ครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนต้องเครื่องดับเลยประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะส่วนอีกคันนึงเป็นรถสีบอลบอลนะฮะสีบอลนะ
0: คร
1: ับ ค
0: ่
1: ะอยู่ในช่องทางซ้ายเหมือนกันนะเลยจากจุดแรกมาไกลไหมตรงนี้
0: ไม่ไกลเลยครับไม่ไกลเลยครับไม่ถึง10เมตรเลยครับ
1: อ๋อนิดเดียว
0: เป็นเลนของที่วิ่งไปบางปะอินนะครับ
1: ค่ะเป็นทางเบี่ยงที่จะไปบางปะอินตรงนั้นนะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ทางด้านของทางมอเตอร์เวย์ให้นะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็น2จุดเลยนะคะที่ทางคุณบัญญัติเจอเป็นวงแหวนตะวันออกเจอรถจอดเสียอยู่นะคะระมัดระวังด้วยละกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปในพื้นที่ของสน.บุคโลค่ะร้อยตำรวจโทเจริญเพียรวิเศษนะคะรองศาสตราจารย์สน.บุคโลค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะผู้หมวดคะสวัสดีค่ะสายอยู่ไหมเอ่ยสายน่าจะไม่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่ออีกทีนึงแล้วกันนะคะเป็นพื้นที่ของสน.บุคโลนะเดี๋ยวเราจะได้ไปสำรวจดูนะคะว่าตรงบริเวณพื้นที่ตรงบุคโลนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่แยกบุคโลนี้วันนี้รถหนาแน่นเหมือนกันนะมีคนเลี่ยงจากเส้นทางที่อาจจะผ่านตรงบริเวณแยกบ้านแขกเนี่ยมาใช้ตรงเจริญนครกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะว่าเป็นยังไงกันบ้างเท่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่ามาใหม่แล้วนะคะร้อยตำรวจโทเจริญนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเชิญรายงานได้เลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเราสารวัตรคะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วการจราจร
2: ในพื้นที่ครับการจราจรช่วงนี้สะพานกรุงเทพหนาแน่นนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะ
2: จะเลือกนครขาออกรถปริมาณมากอยู่ในพื้นที่สำเร็จครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และอาจจะมีผลต่อกรณีเกี่ยวกับวงเวียนใหญ
1: ่
2: รถไฟฟ้าทุกตัวนะครับ
1: มี
2: ไม่ใช้เส้นเจริญนครกันนะครับแต่ในภาพรวมแล้วในพื้นที่บุคโลรถยังขึ้นตัวได้ดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่บุคโลจริงแล้วมีเฉพาะทางฝั่งเจริญนครที่จะมาบุคโลเท่านั้นใช่ไหมที่รถหนาแน่นจริงๆแล้วอะ
2: ครับมีเฉพาะด้านนี้ครับ
1: มีด้านนี้ด้านเดียว
2: ด้านตัดสินก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารถน่าจะจะหนีจากวงเวียนใหญ่มาใช้เส้นเจริญนครมาแยกบุคโลเลี่ยงอาจจะเลี่ยงไปทางตากสินหรือเจริญนครไปลาดบุรณะทางโน้นครับ
1: ค่ะแล้วฝั่งตรงสะพานกรุงเทพสะพานพระรามสามที่ลงมาตรงที่เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาตรงนี้เนี่ยรถเยอะอย่างเดียวเหรอคะทำไมรถหนาแน่นเหมือนกัน
2: รถมีประมาณเยอะเหมือนกันครับไม่รู้เกี่ยวกับที่มาใช้เส้นนี้เปล่าเกี่ยวกับกรณีเวียนใหญ่ก็ไม่ทราบครับแต่รถมันก็เยอะตามปกติเลยครับเพราะเส้นพระราม3ครับ
1: ค่ะค่ะเราสวัสดีตรงแถวตรงไหสวรรค์นะคะตรงนี้นี่รถเขาชะลอตัวตามแนวก่อสร้างไหมยังเห็นมีชะลออยู
2: ่ใช่ๆครับมีชะลอตัวตรงแนวก่อสร้างนิดนึงช่วงตัดสิน35ครับ
1: อ๋อชื่อขึ้นมาจากทางอุโมงค์
2: จากอุโมงค์ครับนะครับก็จะเหลือเลนเดียวครับแล้วต่อจากนั้นจะเป็นจะวิ่งได้3เลนครับ
1: ค่ะค่ะก็พอขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็ดีขึ้นแล้วนะคะทีนี
2: ้ครับผมครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธวัชค่ะอยู่ที่วงแหวนตะวันออกไปเจอรถจอดเสียเหมือนกันคุณธวัชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะไปเจอรถจอดเสียตรงไหนฮะ
2: ตรงสะพานต่างระดับอ่อนนุชอ่ะหนู
1: อ่อนนุชอันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปไหนคะเนี่ย
2: ไปบางปะอินค่ะ
1: มุ่งหน้ามาทางบางปะอินนะคะแต่ว่ารถที่จอดเสียเนี่ยอยู่ตรงช่วงอ่อนนุชเหรอคะ
2: ใช่ครับกลางสะพานเลยแล้วเขาอยู่เลนขวาด้วย
1: ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
2: เป็นรถซูซูกิแคลรี่เป็นรถกระบะแบบ
1: 4 wheel อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ซูซูกิที่เขาทำพุทธะกัน
1: อ
2: ะส่วนมาก
1: อ่าน
2: ั่นอะมันเป็นรถคล้ายๆกึ่งกระบะกึ่งตู้น
1: ะ
2: แต่รถคันนี้เขาจอดขวาแล้วเขาลงมาโบกกันแล้วก็คนก็ลงมานั่งข้างๆกันเต็มเลย
1: อ๋อเหรอคะทำไมคนลงมาอยู่กันข้างล่างรถเขาแล้วรถเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเข้าซ้ายได้ไหมอ่ะ
2: ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมก็เกือบชนอะเมื่อกี
1: ้โอ้โห
2: ผมขวางมาช่วงจังหวะตอนนั้นรถมันทำความเร็วได้ไง
1: ค่ะอัน
2: แล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาน่าจะเสียแล้วล่ะถ้าเขาอยู่ขวาครับขนาดนั้น
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานที่ข้ามถนนอ่อนนุชเลยเหรอคะ
2: ข้ามถนนในนี่ค่ะไอ้สายเจ็ดแล้วค่ะ
1: ตรงปะก็คือว่าเป็นฝั่งที่ถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นทับช้างเหรอตรงมาทับช้างไหม
2: ใช่แต่ยังไม่ถึงทับช้างนะ
1: ยังไม่ถึงทับช้าง
2: เขาอยู่ตรงสะพานเลยใช่อ
1: ยู่ตรงสะพาน
2: ขึ้นมาค่ะเร็วๆเจอเขาเลยขึ้นมาจากอ่อนนุชอ่ะ
1: ค่ะอ๋อได้แล้วรถเขาคืออยู่ในเลนขวา
2: ใช่ครับแล้วเขาเลยออกมาครึ่งนึงอ่ะคือเขาขวาไม่หมดไง
1: ค่ะ
2: คือขวาครึ่งเข้าใจไหมครับ
1: ค่ะครึ่งตัว
2: คือครบลูกคือครบลูก
1: คือครบลูกค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันตอนนี้ก็รถจอดอยู่แล้วคนก็ลงมาจากรถกันเยอะด้วยใช่ไหมเขามากันเยอะเหรอคะ
2: เหมือนรถคนงานอะไรประมาณนั้นคุณนัตยา
1: ได้เดี๋ยว
2: เราพอโบกแต่เขาโบกใกล้มากเลย
1: ค่ะ
2: แต่เขาเปิดไฟฉุกเฉินไม่อยู่แต่มันอันตรายเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วไง
1: ค่ะค่ะได้
2: ขณะผมรายงานเนี่ยผมเข้ามาหลานทับช้างนะรถติดมากเลยพอเลยเข้ามานิดนึงติดเลยอ่ะ
1: อืมค่ะค่ะเข้าตรงเป็นเส้นมอเตอร์เวย์สาย7นะคะ
2: ที่ติด
1: ไม่ใช่ที่
2: เรา
1: สาย9ติดตรงช่วงบริเวณที่ตรงทับช้างพอดีเลยนะตรงเข้าด่านนะคะ
2: ท
1: ั้
2: งเอ็มโปเอ็มพัดติดหมด
1: ติดหมดเลย วันนี้มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะแต่ว่าคือยังเดี๋ยวนะตัวคุณธวัชนี่จะมุ่งหน้าตรงไปทางบางปะอินใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมจะลงประมาณสีลิไทยเนี่ยแล้วก็จะเข้าประมาณว่าเรียบไปเพราะว่าถ้าไปลงกม8ไม่ไหวตอนนี้ติดแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: เป็นทางประจํา
1: ก็เลยพอเลยทับช้างไปหน่อยนึงนะก็จะเริ่มเจอท้ายแถวแล้วทีนี
2: ้เจอแล้วครับเนี่ย
1: เจอแล้วเหรอค่ะอ้าวอันนี้ต้องส่งกำลังใจให้แล้ว
2: สุกด้วยอ่ะ
1: ส่งกำลังใจให้แล้วทีนี
2: ้ข้างในอ่ะเขาเจอแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ออกมาเอ็มโปก็เจอออกมาจากทับช้างก็เจอครับ
1: ค่ะ
2: ทำเลยวันนี
1: ้นะหนีไม่ทันแล้วด้วยตอนนี้ค่ะ
2: ผมหนีออกแล้วครับเพราะว่ารูทเนี่ยมันเป็นรูทกลับบ้านผม
1: อ๋อเป็นประจำเลยรู้
2: ใช่ประจำผมจะรู้ว่าถ้าว่าถึงตรงนี้ผมจะต้องไปออกไปลงศรีชัยพอศรีชัยปุ๊บมันก็จะแยกซ้ายขวาไปบางกะปิไปมีนบุรีแต่ผมมันจะตรงไปไปเรียบด่วนไปเรื่อยๆออกช็อกโกแลตวิวก็ได้ตรงนั้นบ้านผมจะอยู่ประมาณแถวนวลจันทร์ก็จะไปแถวนั้นอ่ะมันสะดวกหน่อย
1: แต่มันก็ยังอีกยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยกว่าจะผ่านตรงนี
2: ้นิดเดียวให้กำลังใจกันหน่อยเซ็นเ
1: ซียไม่ใช่เราต้องพูดความจริงเราต้องยอมรับให้ได้พอบอกนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอีกว่าไหนบอกนิดเดียวไง
2: วันศุกร์นะนัตยา
1: อ่างั้นก็เอาใจช่วยเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะคะติดไปด้วยกันแล้วกันนะคะ
2: ค่ะเราจะติดไปด้วยกัน
1: เราจะไม่ทิ้งใครไว้นะคะเราต้องพากันไปติดทุกคน
2: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธวัชขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะยังดีนะรถติดยังหัวเราะได้นะคุณแป้นคะอยู่บนทางด่วนคุณแป้นสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุณแป้นอยู่บนทางด่วนขั้นที่1นะคะ
3: ใช่ค่ะขาเข้าจากบางนาเพิ่งจะออกมาจากไบเทคอะค
1: ่ะ
3: ติดผิดปกติเลย
1: ขึ้นที่ด่านบางนาใช่ไหมคะ ขึ้นหรือยัง
3: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นแล้ว
3: ค่ะ
1: ขึ้นแล้ว
3: เพิ่งจะผ่านปั๊มกตท.ปั๊มแรกเลยค่ะแล้วก็ติดตอนนี้แบบ
1: ท้ายแถวแน่นๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแน่นเลยก็คือขยับเลื่อน
1: ค่อยๆไปจริงๆเดี๋ยวพอเลยจากตรงทางร่วมที่จะไปทางด่วนฉลองรัตน์เนี่ยมันก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึง
3: อ๋อไม่มีเหตุอะไรใช่ไหมคะ
1: รถแน่นตามปกติค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4โมงที่ฉันมาบนทางด่วนจากบางนาเหมือนกันก็อย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะ
3: โอ้ตั้งแต่4โมงแล้วหรอ
1: ใช
3: ่ดีนะ
1: ใช่ค่ะแต่คือบอกว่าเดี๋ยวพอเลยจากตรงช่วงทางร่วมที่จะไปด่วนฉลองรัตน์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นเอางี้ดีกว่านะขึ้นตรงเนินตรงพอเลยจาก62มาค่ะ
3: ค่ะ
1: น่าจะดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ปลายทางอยู่ไหนคะเนี่ย
3: ปลายทางอยู่แจ้งวัฒนะไซน้อยเลยค่ะ
1: ไปอีกไกลเลยไปอีกไกลเลยนะคะ
3: ปกติที่ไม่ติดก็เกือบ2ชั่วโมงค่ะถึงบ้าน
1: ใช่ระยะทางไกลเลยเหมือนกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปลงทางด่วนตรงนู่นเลยใช่ไหมคะตรงแจ้งวัฒนะนู่นเลย
3: แจ้งวัฒนะใช่ค่ะอ
1: ืมค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอขัดข้องยังไงหรือถ้าเกิดว่าการจราจรดีขึ้นแล้วยังไงก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: ดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็มาทางเส้นทางด่วนบางนานี่เหมือนกันพอมันก็จะแน่นๆมาตั้งแต่ตรงด่าน62มาเลยนะคะคือรถเนี่ยมันจะไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะแค่ไหลกันไปช้าๆช้าๆนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะอยู่บนทางด่วนรามอินทราอัดนรงค์คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณนัทยา
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังจากสำนักทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมขึ้นทางด่วนมาจากฉลองรัตน์นะครับที่รามอินทรานะครับ
1: ค่ะ
0: มาเจอรถน่าจะยางแตกครับ
1: อยู่ตรงช่วงไหน
0: ขึ้นด่านมาแล้วก็เจอเลยครับตรงนั้น
1: นะอยู่ตรงด่านพอดีเลยเหรอคะ
0: เลยด่านมานะครับก็คือว่าเลยด่านมาประมาณสัก100เมตรครับ
1: เป็นฝั่งขามุ่งหน้าเข้ามาหรือตรงฝั่งทางนั้นค่ะ
0: ตรงหน้าเข้ามาครับผม
1: ตรงด่านรามอินทรานะคะเป็นรถอะไรอ่ะคะ
0: เป็นรถกระบะครับผม
1: รถกระบะนะค่ะแล้วเขาจอดอยู่เลนไหนอะคะ
0: จอดเลนซ้ายสุดครับ
1: ซ้ายนะค่ะ
0: แต่ผมไม่ดูลักษณะแล้วเขาถอดล้อออกมาแล้วนะเขามาน่าจะรอยางมาเปลี่ยนอยู่ครับ
1: อ๋อเขามีคนช่วยอยู่แล้วมีหรือไงฮะดูแล้ว
0: มีคนที่อยู่มันน่าจะมากับรถครับ3คนครับมาอยู่ข้างนอกรถครับ
1: มาช่วยกันได้ตรงนั้นนะคะ
0: ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วก็จะ
0: มุ่งหน้ามาทางไอ้เฉลิมมหานครครับรถไม่ติดนะครับคุณนัทยา
1: ค่ะฝั่งที่มาทางด่วนเฉลิมมหานครนี่ไม่ติดใช่ไหมคะ
0: หมายถึงว่ามาจากฉลองรัตน์นะครับมา
1: เชื่อมกับทางด่วนเฉลิมมหานครไม่ยังใช้ได้นะ
0: ครับแต่ว่ามาติดอยู่ตรงหน้าด่านนะครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็คือติดเลยครับผม
1: หน้าด่านที่จะวนเข้ามาทางด่วนขั้นที่1
0: ใช่ครับ
1: ค่ะยังรถเยอะอยู่ใช่มั้ย
0: จ่ายเงินเสร็จแล้วก็คือจะห่างแถวนะครับคุณนัทยา
1: ค่ะก็อยู่ตรงช่วงทางโค้งตรงที่จะวนเข้ามาเลยมั้ยฮะ
0: ใช่ครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่โค้งอยู่ครับตั้งหลายนาทีอยู่โค้งอยู่ยังไม่พ้นนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพอน่าจะอยู่อ่ะอยู่ข้างหน้าคุณแป้นเมื่อสักครู่นี้คุณแป้นก็มาจากทางบางนาเหมือนกันรถเยอะกันมาตลอดเลยตรงนี
0: ้อ๋อครับผม
1: ค่ะได้
0: ค่ะค่อนข้างหนักครับขยับได้นิดเดียวครับผม
1: ค่ะก็ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปคือถ้าทุกคนต่อแถวค่อยๆไปจะไปกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามีแบบสักคันหนึ่งแทรกซ้ายแทรกขวานี่จะทำให้รถนี้ชะลอกันไปตามๆกันนะคะค่ะ
0: ไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมคุณนัทยา
1: ไม่มียังไม่ได้รับแจ้งต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ว่าพอเลยจากตรงท่าเรือตรงกรมศุลมาแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นนะ
0: อ๋อคร
1: ับ ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะพอเลยจากตรงเนี้ยทางร่วมทางด่วนฉลองรัตน์กับทางด่วนเฉลิมนครมาแล้วนี่มันก็จะพอไหลกันไปช้าๆนะคะ
0: คร
1: ับ อืมไปจนถึง
0: คลองเตยเลยจะมุ่งหน้าไปดาวพนองอ่ะจะอีกไกลเลย
1: ก็รถเยอะไปตลอดนะคะแต่ว่าพอถึงตรงเนี้ยตรงต่างระดับตรงคลองเตยมาแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็จะไปชะลอกันอีกครั้งนึงตรงเนี้ยตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9
0: แต่ฝั่งกลับกันวันนี้คล่องตัวดีนะครับ
1: ฝั่งกับกันที่ใช่ฝั่งกับกันนี่พอมาจากตรงคลองเตยเนี่ยพอเลยจากอ่านนรงมาก็ดีเลย ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่ไอ้ฝั่งตรงข้ามมองคลองตัวดีนะ
1: ใช่ๆแต่เดี๋ยวพอรถที่เข้าขึ้นมาจากตรงที่มาจากคลองเตยก็อันเนี้ยตรงเส้นตรงนี้เนี่ยพอเลยจากตรงอัดนรงมาก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางร่วมทางอะไรเยอะตรงนี้จุดทางขึ้นเยอะก็เลยทำให้ช้านะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับผมด้วยความยินดี
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการจราจรบนทางด่วนนะคะใครใช้บนทางด่วนอยู่รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังที่รายงานสภาพการจราจรผ่านเข้ามาทาง X นะคุณวิกตอเรียโคโลเซ่นะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติร.9มาจากแยกอุดมสุขมุ่งหน้าสวนหลวงร.9รถติดขัดสาหัสตลอดทางค่ะไฟเขียวแช่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ที่จะมุ่งหน้ามาที่หน้าสวนหลวงร.9นะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ารถนี่ติดอะไรนะเดี๋ยวตรวจสอบให้นะว่าติดขัดอะไรแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยการจราจรตรงช่วงของบริเวณฝั่งขาออกที่มาจากบริเวณแยกศรีอุดมหรือว่าลงมาจากสะพานข้ามแยกศรีอุดมนะคะน่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงตรงแถวๆซอยตรงนี้เป็นซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย7ก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าท็อปมาร์เก็ตเพลสตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็ชะลอตรงบริเวณนี้แล้วพอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถเยอะกันอีกช่วงหนึ่งช่วงแถวๆประมาณก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณวัตกล่ำแถวนี้นะคะแต่ว่าพอพ้นจากทางด้านของแยกวัตกล่ำมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติซอย28ต่อเนื่องไปทางด้านของซอย30อันนี้จะเป็นซอยทางลัดที่จะไปทางด้านของราม2ได้อะนะคะก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากประเวศก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงนี้ละค่ะซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย28ซอย30ประมาณนี้นะคะซอย30 328เนื่องจากว่ามีแยกอยู่ใกล้ๆกัน2แยกก็เลยทำใหรถจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณอุดมสุขแยกศรีอุดมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนศรีนครินทร์มาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมนะคะช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็มาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์การเคลื่อนตัวของรถก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะมาที่บริเวณแยกสวนหลวงหรือว่าศรีนุชช่วงนี้ก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ารถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสวนหลวงผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านพัฒนาการต่อเนื่องไปทางด้านพระราม9ตัดใหม่ปิสิกรีธาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่แยกลำสาลีช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตเลยจะกินสปอร์ตไปเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวละฝั่งกับการฝั่งขาออกมาจากลำสาลีมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาพัฒนาการมาจนถึงทางแยกศรีนุชหรือว่าสวนหลวงแยกสวนหลวงเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มาตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์ในช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นนะคะผ่านพ้นจากช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์มุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะมีรถหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผ่านหน้าแมคโครศรีนครินทร์นะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณพึ่งนะคะอยู่ที่ถนนจอมทองบูรณะคุณพึ่งคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงค่ะ
1: ตอนทองบุรณะมันคือใต้ทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนาะด่านดาวคะนองที่มันไปโผล่ประชาทิศแล้วก็เข้าสุขสวัสดิ์ได้ค่ะ
0: ตรงแถวบางมดไหมแถวบางมดไหมแถวนั้น
1: ยังไม่ถึงค่ะอยู่ตรงต้นที่ลงมันคืออยู่ข้างใต้ทางด่วนทางลงดาวคะนองเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะทีนี้เมื่อกี้กำลังจะเลี้ยวเข้าเนาะจะเลี้ยวเข้าแต่ว่ารถติดยาวดีที่เพิ่งเข้าไปต้นมันน่าจะมีรถใหญ่อะเข้าไปติดเพราะใต้ทางด่วนแล้วมันเตี้ยมากอะ
0: ค่ะ
1: เห็นไกลๆว่าเป็นหลังคาสูงๆไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุหรือไม่แต่ดูแล้วน่าจะเป็นรถติดมากกว่ารถเข้าไปติดแล้วเหมือนหลังคาติดใต้คาทางด่วนอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยติดยาวค่ะ
0: ค่ะคุ้นๆว่าแถวนี้เคยมีรถเข้าไปติดเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะ
0: บ่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้แจ้งนิดนึงว่าไม้กั้นอะที่เข้าจากพระราม2มันหล่นไปแล้วเหมือนชนกันหลายครั้งจนมันหล่นแล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ไงคะพอเข้าไปไม่รู้ติดหรือว่าอาจจะมี คือมองไม่เห็นเห็นไกลๆเหมือนอะไรสูงๆหรือเขายกชิ้นส่วนทางด่วนหรืออะไรหรือรถบรรทุกก่อสร้างทางด่วนเข้าก็ไม่รู้อ่ะมันคาอยู่แล้วก็ติดยาวเลย
0: แต่ช่วงเวลานี้นะน่าจะยังไม่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นรถใหญ่ก็ไปติดใต้สะพานใต้ทางด่วนก็ได
1: ้ทีนี้เราก็เลยกลับกันดีที่ยังไม่เข้าไปถึงตรงที่มันมีราวกั้นเนาะเข้าไปถึงแค่แถวหน้าโรงแรมตรงนั้นแล้ววนออกมาได้ก็เลยบอกคนที่เพิ่งเลี้ยวเข้าว่าให้วนออกมาก่อน
0: แถวตรงช่วง
1: ให้เขาออกมาก่อน
0: ออกมาทางด้านไหนได้แถวหน้าโรงแรมไรมดอินเหรอคะ
1: ถ้าตรงมดอินอ่ะมันยังไม่มีรั้วกั้นตรงกลางค่ะมันยังกลับรถได้แต่ถ้าเลยมดอินไปแล้วอ่ะเป็นรั้วกั้นอ่ะมันออกไม่ได้แล้วมันก็ต้องถอยอย่างเดียว
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ตอนนี้รถมันจะเลี้ยวเข้าไปเรื่อยๆจากพระราม2อ่ะ
0: ค่ะแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
1: โอ้พอดีออกมาแล้วสัก5นาทีแล้วตอนนี้มาทางพระราม2แล้วค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: แต่ว่าเรามองไกลๆนี่คือมองไปไกลๆยังแบบรถยังยาวอยู่เลย
1: รถเปิดไฟฉุกเฉินแล้วพยายามถอยกันออกมาไม่รู้ว่าอะไรอะค่ะเห็นอะไรใหญ่ๆมันอยู่ข้างในบางๆอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นน่าจะเป็นสน.บางมดนะแถวนั้น
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพึ่งค่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบดูอีกทีนึงนะว่าตกลงนี่เป็นรถเข้าไปแบบรถสูงเกินกว่ากำหนดหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงแถวๆนี้ใต้ทางด่วนทางด่วนพระราม2เนี่ยเหมือนเคยได้รับแจ้งหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะว่ามีรถเข้าไปติดเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการปล่อยลมยางแล้วให้ถอยหลังออกมาเหมือนกับตรงหลายๆที่นะที่เวลาเขาเป็นสะพานกลับรถใต้สะพานกลับรถอะไรเป็นสะพานเป็นจุดกลับรถใต้สะพานพอรถสูงเนี่ยพอเข้าไปติดนี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีแบบนี้ก็คือต้องให้ปล่อยลมแล้วก็ถอยหลังออกมานะเดี๋ยวตรงเส้นตรงนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่สน.บางมดกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นรถเข้าไปติดอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเปล่านะเผื่อใครที่ไม่ทราบจะได้ไม่ต้องเข้าไปติดอยู่ตรงบริเวณนั้นอีกนะคะแล้วก็กรณีที่คุณวิกตอเรียโคโรเซ่บอกว่าแถวเฉลิมพระเกียรติรถเฉลิมพระเกียรติร.9เนี่ยรถติดเราสอบถามไปที่สน.ประเวศนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยปริมาณรถเยอะยังไม่ได้รับแจ้งเหตุอะไรเลยนะคะก็เลย อาจจะส่งผลให้รถติดขัดในช่วงที่คุณทางคุณวิกตอเรียใช้เส้นทางผ่านไปพอดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมให้แล้วบอกว่าเป็นแค่รถเยอะเท่านั้นนะคะแล้วก็มากันที่สภาพการจราจรตรงบริเวณเส้นทางเดี๋ยวขอต่อจากทางด้านของคุณพึ่งเลยละกันนะถนนพระราม2มาจากทางแยกบางปะแก้วนะมุ่งหน้ามาทางที่จะขึ้นทางด่วนพระราม2ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะตรงช่วงบริเวณพอเลยจากตรงหน้าโรงพยาบาลบางมดไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มมีรถเยอะขึ้นละชะลอตัวมาจนถึงตรงบริเวณหน้าทางที่จะเลี้ยวขึ้นสะพานข้ามคลองตรงวัดเหล่าเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนต่อเนื่องจากตรงสะพานข้ามคลองวัดเหล่าออกไปจนถึงต่างระดับพระราม2เลยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะต่อเนื่องกันยาวๆเลยส่วนทางด้านกลับกันมาจากต่างระดับพระราม2นะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบางปะแก้วฝั่งขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็บนถนนสุขสวัสดิ์มาจากทางด้านแยกดาวคะนองจอมทองมาที่ตรงช่วงของแยกบางปะแก้วช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะฝั่งแล้วก็ต่อเนื่องจากแยกบางปะแก้วมาที่ตรงกิโล9ฝั่งขาออกเนี่ยนะคะก็จะมีรถหนาแน่นตั้งแต่แถวๆหน้าตลาดบางประกอบออกมาตรงจนถึงแยกกิโล9นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีสายของรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะคะร้อยตำรวจเอกยอดชายแสงเดือดนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับช่วงนี้การจราจรในถนนศรีนครินทร์ที่แยกพัฒนาการทั้งศรีนครินทร์ขาเข้าขาออกและพัฒนาการเข้าออกช่วงนี้เห็นท้ายทุกด้านไม่มีปัญหาการจราจร
0: ค่ะ
2: รถคล่องตัวครับแล้วที่แยกศรีอุดมก็สอบถามจรทางแยกศรีอุดมแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
0: ใช้กันได้นะคะตอนนี้
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็บนศรีนครินทร์ช่วงที่จะผ่านตรงหน้าซีคอนรถเยอะใช่ไหมฮะวันนี้
2: รถเยอะแต่ไม่มีปัญหานะครับไหลไหลลื่นตลอดนะ
0: อ๋อค่ะบนคือแต่ละเส้นทางตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ถือว่าใช้การได้แล้วใช่ไหมคะแค่รถเยอะอย่างเดียวหรือไงคร
2: ับครับใช้การได้ดีครับทั้งเข้าและออก
0: อืมค่ะไม่มีเรื่องของรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะคะ
2: ครับไม่มีครับไม่มี
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเฉลิมพระเกียรติแล้วตรวจสอบให้นะคะเข้าใจว่ารถหนาแน่นเนื่องจากว่าเป็นช่วงเย็นวันศุกร์ด้วยนะคะก็เลยจะทำให้มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยมาดูบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาออกกันบ้างตั้งแต่แยกบางนามาที่สะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านตรงต่างระดับตรงกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงบางแก้วเนี่ยจะมีคือช่วงแรกเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านบางแก้วที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของราม2รวมถึงรถที่จะขึ้นบนทางกลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าทางเมกะบางนาด้วยนะคะแต่พอเลยจากตรงบริเวณนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าวันนี้มาจากทางหน้าเมกะบางนามุ่งหน้าเข้ามาตรงสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าตึกเนชั่นนะคะรถจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงที่เป็นทางเบี่ยงลงมาแล้วก็เป็นทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมค่ะในช่องทางคู่ขนานนะคะรถเบี่ยงจากทางในช่องทางด่วนเข้ามาในช่องทางคู่ขนานก็เลยทำให้รถหนาแน่นช่วงนี้แต่พอผ่านพ้นจากหน้าตึกเดชั่นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแยกบางนาเลยแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปที่แยกบางนาท้ายตอนนี้อยู่แถวหน้าไบเทคเท่านั้นนะคะส่วนสุขุมวิทฝั่งขาออกสุขุมวิทฝั่งขาออกจากแยกบางนามาตรงช่วงของซอยลาซานช่วงนี้รถเยอะนะคะท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่บริเวณแยกบางนาผ่านจากแยกลาซานไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแบริ่งต่อเนื่องมาทางสำโรงในช่วงนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีชะงักได้ชะงักบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกส่วนทางด้านกลับกันปู่เจ้ามาตรงช่วงของแยกสำโรงช่วงนี้จะรถเยอะนะคะก็มาเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากตรงสำโรงนะคะเข้ามาตรงช่วงบริเวณหน้า Imperial สำโรงยังคงใช้การได้นะคะจากนั้นมาที่ตรงบริเวณแยกแบริ่งต่อเนื่องมาราซานเข้ามาจนถึงแยกบางนาฝั่งขาเข้าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากสำโรงบนทางรถไฟสายเก่าช่วงที่จะมุ่งหน้ามาออกถนนสัมภาวุฒิในช่วงนี้จะมีรถเยอะเป็นช่วงๆนะคะช่วงที่มาจากทางคลองเตยมาจนถึงทางที่จะออกเลี้ยวออกทางซอยสุขุมวิท71ที่จะมาออกถนนสุขุมวิทนี่ก่อนจะผ่านทางแยกตรงนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะท้ายก็จะชะลอตัวท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยแยกตรง สุขุมวิท76อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนสัมภาวุฒินะเป็นทางรถไฟสายเก่าต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้เลยจากทางสัมภาวุฒิมาแล้วนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเป็นทางรถไฟสายเก่าเลยจากสัมภาวุฒิมาแล้วนะจากทางเข้าจากแยกสัมภาวุฒิที่จะมาออกทางปู่เจ้าแล้วนะคะที่จะออกทางสุขุมวิท71ผ่านทางด้านของด้านหลัง Imperial สำโรงนะคะส่วนช่วงทางรถไฟสายเก่าช่วงที่มาจากทางอัดนรงมุ่งหน้าออกมาก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีรถเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงที่เลยจากทางคลังน้ำมันคลังน้ำมันมานะคะมาออกทางแยกตรงแยกสัมภาวุฒิตรงช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตรงนี้เป็นวันเวย์นะที่จะออกมาทางด้านของสัมภาวุฒิ ข้ามาสัมภาวุฒิมุ่งหน้ามาแยกบางนาในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านจากตรงแยกสัมภาวุฒิเนี่ยแหละที่จะออกมาทางด้านปากน้ำเนี่ยที่จะมาออกทางปู่เจ้าตรงนี้ก็ชะลอตัวก่อนที่จะเลี้ยวช่วงซอยสุขุมวิท71ตรงนี้น่าจะเป็นแถวแถวตรงนี้น่าจะเป็นมีตลาดไหมฮะแถวนี้เลยทำให้รถชะลอตัวกันแถวมหาวงใช่ไหมคะที่ฉันจำไม่ผิดนานๆจะผ่านไปสักทีนึงก็เลยแบบว่าจำเรียกอาจจะไม่ถูกถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงบริเวณนั้นเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่ตรงทางรถไฟสายเก่าที่จะมาออกเส้นปู่เจ้าตรงจุดนี้นะคะแล้วก็บนถนนบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษในช่วงนี้โอ้เดี๋ยวนะทำไมรถติดยาวขนาดนี้ล่ะคะทางมอเตอร์เวย์สาย9ที่มาจากตรงบริเวณช่วงของด่านเทพารักษ์จริงๆชะลอกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณบางแก้วที่จะมุ่งหน้ามาตรงเทพารักษ์แล้วก็ต่อเนื่องไปที่ที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะคะรถหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางเลยอะค่ะหัวแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับที่เป็นต่างระดับทางเชื่อมจากที่มาจากวงแหวนนะคะที่จะขึ้นไปสะพานกาญจนาภิเษกท้ายแถวเนี่ยรถเยอะต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับเทพารักษ์นะคะที่คือเป็นกาญจนาภิเษกค่อมข้ามทางด้านของถนนเทพารักษ์กันนะคะช่วงนี้ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆฝั่งกลับกันลงมาจากตรงต่างระดับที่เป็นทางร่วมกับวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงทางด้านของด่านปากน้ำตรงจุดนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยผ่านจากด่านปากน้ำมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ฝั่งที่ไปสะพานกาญจนาภิเษกนี่รถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มีการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากคุณต่ายบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากหมู่บ้านไวท์เฮาส์มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่รังสิตช่วงนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียช่วงบริเวณทางเบี่ยงออกหน้าทางคู่ขนานหน้าบุญถาวรมีรถจอดเปลี่ยนยางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชกันค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: มาพบกันในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
4: ก็ประเด็นเรื่องราวปัญหาการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปัญหาน้ำท่ว
0: ม
4: ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมันเป็นประเด็นว่าทำไมถูกเว้นวรรคไว้อำเภอเดียวนะคะเพราะว่าหรือว่าเป็นเพราะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็โต้แย้งกันดุเดือดระหว่างทางด้านของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐไปจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะคะออกมาตอบโต้สสหัดใหญ่พักฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ล่าสุดสสก็โต้กลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าก็มันคนละเรื่องกันที่เอามาแก้ตัวแล้วก็มาว่ากันนะคะแต่ว่าคนที่มายุติปัญหาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหลังจากเสร็จภารกิจการเยือนมาเลเซียนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะนะคะโดยนายอนุทินยืนยันว่าสั่งการด่วนให้เร่งดึงงบกลางจำนวน400ล้านบาทลงมาจัดการอุดรอยรั่วแล้วก็สร้างคันกั้นน้ำในโครงการคลองร.1โดยกรมชลประทานยืนยันว่าจะซ่อมแซมให้ทันน้ำหลากปีนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะว่าต้องเสร็จภายในวันที่30ตุลาคมนี
0: ้
4: ก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่นักข่าวก็เลยถามว่าไอ้เรื่องประเด็นการจัดสรรงบไม่ทั่วถึงเพราะหาดใหญ่ไม่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายกก็ตอบกลับนะคะบอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองตรงนี้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีพรรคไหนทั้งนั้นมีแต่ประชาชนนะคะ ขณะที่จังหวัดสงขลาเองก็ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันอุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งจากงบกระทรวงมหาดไทยจำนวน34 ล้านบาทนะคะโครงการเตรียมความพร้อมเมืองอีก1,087 ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปกป้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมที่กำลังจะมาถึงค่ะไม่ต่อนะเดี๋ยวไปกันใหญ่
0: จะมันมีนะสตอรี่นะ
4: มันโกโซบิกอ่ะมันโกโซบิกนะ
0: คะ
4: แล้วก็แพ้อยู่พื้นที่เดียวด้วยถ้ามันชนะว่าไปอย่างแพ้แล้วก็ดิฉันนึกถึงสมัยก่อนที่เรายังทำข่าวอยู่นะเขาบอกว่าถ้าจังหวัดไหนเลือกผมงบจะลงจังหวัดนั้นก่อน
0: สมัยก่อนเลยเหรอ
4: ใช่นานมากคิดดูก็แล้วกัน
0: ไม่เป็นไร
4: มันกลับมายุคสมัยนี้ได้ยังไงแล้วก็จำได้ว่านายกหลายสมัยหลังจากนั้นมาเขาก็บอกว่าไม่เลือกนะไม่เลือกว่าพรรคจังหวัดนั้น เลือกผมหรือไม่เลือกผมใครเดือดร้อนก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ นะหลังจากนั้นมาแต่มันดูสิอะไรก็ตามมันย้อนกลับมาอยู่ในยุคสมัยนี้อีกแล้วถึงเขาบอกว่าปากบอกว่าไม่ทำแต่มันก็ภาพมันฟ้อง
0: ค่ะ
4: ว่าแล้วจะไม่จะไม่จะไม่
0: อุตส่าห์ไม่ต่อแล้วนะ
4: เพราะว่าเราสองคนนี้ก็ความยาวก็พอๆกัน
0: ตายแล้วเดี๋ยวเขารู้หมด
4: อาชีพการงานความยาวคืออายุงานก็พอกันพอจะเดากันได้นะ
0: คะ
4: มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงนะคะก็คือกองทัพบกเองได้รับมอบคนไทย79 คนค่ะที่ทางการกัมพูชาส่งกลับมานะคะหลังจากถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์โดยพันเอกพิทยาโกมลแมนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกรมข่าวทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพาในการรับตัวคนไทยที่ถูกส่งกลับจากกัมพูชาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะก็บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกองกำลังบุรพาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศตำรวจสอบสวนกลางกองร้อยฐานผ่านที่1201สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จังหวัดสระแก้วนะคะและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วโดยรับตัวคนไทยทั้งหมด79 คนเป็นผู้ชาย45 คนเป็นผู้หญิง34 คนเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ที่ถูกส่งกลับ5 รายมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีรวมทั้งหมด20 คดี5 คน20 คดีนะคะจึงแยกเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษขณะผู้ที่เดินทางกลับมาทั้งหมดต้องผ่านการยืนยันตัวบุคคลตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลก่อนที่จะส่งให้ตำรวจสอบสวนกลางคัดกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดและพิจารณาความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะซึ่งสำนักงานจัดหางานตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ย้ำว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีโทษปรับ 5,000 บาทต่อคนค่ะเขาทำซะก็คือเขาก็โดนลงโทษที่เขมรแล้วนะแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาโดนดำเนินคดีในประเทศไทยต่อสองต่อเลยทีเดียว
0: เพราะว่ารู้ว่าจะออกไปทำอะไร
4: ใช่ก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงอะไรคอลเซ็นเตอร์นะเชื่อมโยงกันไปหมดหรือไม่ก็อยู่ตามบ่อนการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
4: ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกุ้งไทยไปมาเลเซียเนี่ยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าภาพชัดเจนว่ามาเลเซียจะนำเข้ากุ้งไทยอีกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ชัดนะคะแต่วันนี้ค่ะทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็มีการโชว์แพ็กเกจอันนี้เขาโชว์มาสักพักแล้วล่ะว่ากรมการค้าภายในชวนกิน
0: กินจุ้ง
4: กินจุ้งกินกุ้งช่วยชาตินะคะกินกุ้งช่วยชาติเพราะว่าเราส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียไม่ได้นะมันก็มีผลกระทบเดิมมีปริมาณการส่งออกประมาณ400ถึง500ตันต่อเดือนต้องดูมาตรการหาตลาดภายในประเทศแทนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยนะคะมีการประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งปากใต้ค่ะจะทำแผนรณรงค์บริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน นะคะพร้อมกับเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีก Modern Trade เพื่อดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเพิ่มช่องทางจำหน่ายและรักษาระดับราคาด้วยนะคะซึ่งกรมการค้าภายในได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะหรือคชก.เพื่อดำเนินโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศด้วยการรับซื้อกุ้งจากแหล่งผลิตเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายดูดซับผลผลิตส่วนเกินและพยุงราคาให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนั้นสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยก็ประกาศรับซื้อกุ้งผ่านมาตรฐานของกรมประมงเข้าสู่โรงงานแปรรูปค่ะเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดระบายผลผลิตออกจากพื้นที่นะคะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ได้มอบหมายให้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตราคากุ้งรวมถึงหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งผู้รวบรวมและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะเพื่อกำหนดมาตรการเชื่อมโยงตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะหลังการลงพื้นที่เมื่อต้นสัปดาห์จนถึงขณะนี้ทราบว่าปริมาณผลผลิตและราคากุ้งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่ามาตรการเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทั้งการเชื่อมโยงตลาดการรณรงค์การบริโภคการสนับสนุนระบายผลผลิตและความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งและสร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรระหว่างที่รัฐบาลเดินหน้าเจรจากับมาเลเซียเพื่อคลี่คลายอุปสรรคทางการค้าและผลักดันให้การค้าสินค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแต่เราก็ยังกินกุ้งแพงอยู่ดีนะ
0: เรากินกุ้งแม่น้ำสิถึงแพงใช่ไหมล่ะ
4: อุ้ยล็อบสเตอร์ได้มั้ยล็อบสเตอร์
0: แต่ว่าไปแล้วกุ้งแม่น้ำก็ราคายังแพงอยู่เหมือนกัน
4: แพงไม่ได้ถูกหรอกจะกินอะไรกุ้งขาว
0: แต่กุ้งที่เขาขายไม่ได้ที่บอกว่าราคาที่ส่งไปไม่ได้กุ้งคนละอย่างกัน
4: กุ้งขาวไม่ใช่ล็อบสเตอร์ใช่มั้ยไม่ใช่เป็นกุ้งลายเสือ
0: ไม่ใช่
4: แต่แล้วลายเสือกับกุ้งแม่น้ำกุ้งกำกามันก็ยังขายได
0: ้
4: คือพอไปขึ้นเหลาอะขึ้นร้านอาหารอะ
0: ราคา
4: แพงมาก
0: เดินตลาดเยาวราชนี่โอ้โห
4: เท่าไหร่เหรอตอนเรียนเคยส่องไปในตามร้านฟู้ดแบบในแอปอ่
0: ะ
4: เขาขายตัวกิโลนึงถ้าเป็น3ตัว3ตัวขนาดกันกลางนะ3ตัวได้1โลอ่
0: ะ
4: ก็ตกราคาประมาณถูกที่สุดนะ800บาท
0: อ๋อนี่ถูกสุดแล้วเน
4: า
0: ะ
4: ถูกที่สุดแต่3ตัวเนี่ยถ้าอยู่1กิโล800บาท
0: นี่ถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะมีตกกิโลละแบบ
4: เขาบอกถ้าเป็นเบอร์6ถ้าเป็นเบอร์6นะตัวใหญ่บึ้มอ่ะก็จะอยู่ประมาณ 2,000 บาทเนี่ยอันนี้คือในตามแอปนะที
0: ่
4: เราไม่ได้เดินตลาดเราคืออยากกินก็จิ้มเอาแล้วให้เขามาส่งอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าที่เยาวราชก็น่าจะเน้นแบบนักท่องเที่ยวเน
4: า
0: ะ
4: ใช่แต่เขาปรุงให้เป็นทอดกระเทีย
0: ม
4: ใช่ไหมคะกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วเราไปกันเลย
4: ไปไหนไปเยาวราชหรือว่าไปให้จิ้มไปจิ้มสั่งมากินกันแต่มัน 2,000 มันก็ไม่ไหวไงถึงแม้ว่าเขาจะมีแถมแกงจืดให้ด้วยแถมข้าวเผาให้ด้วยก็ไม่ไหวนะถ้ากินข้าวมื้อละ 2,000 นี่ก็ไม่ไหวอ่ะนะคะ
0: เดี๋ยวคนฟังบอกว่า2คนนี้หิวใช่มั้ย
4: หิวมากค่ะได้เวลาไงได้เวลาจริงๆเขาห้ามทานหลัง 6:00 น.นะเพราะเราจะมีอาการกดไหลย้อนอันนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะ
0: คนไทยพูดไปเรื่อย
4: เอามาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเทคนิคกับอิหร่านนะคะก็มีการโจมตีตอบโต้กันไปมาทางอากาศนะคะในช่องแคบโฮมูสนะคะในอ่าวโอมานเองมีการโจมตีเรือสินค้าแต่ว่าทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยนะคะว่าการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของอิหร่านกับสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อคลายความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแม้ว่าจะมีการตอบโต้โจมตีกันทางอากาศก็ตามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้อาศัยเวทีการประชุมนะคะสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องการเจรจากับอิหร่านอีกนะคะแต่ว่าระหว่างการเดินทางกลับจากการประชุมเนี่ยอิหร่านได้โทรศัพท์มาติดต่อขอทำข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าอิหร่านคู่ควรและจะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวจริงหรือไม
0: ่ อ
4: ันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะ ซ
0: ึ
4: ่งทำพูดอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือเครื่องบินลำใหม่ที่ทำได้จากกาตา ตอนจะกลับมาจากตุรกีเพื่อกลับถึงสหรัฐเขาบอกเขาไม่ใช้เครื่องบินลำใหม่ขอใช้ลำเก่า
0: เขาบอกว่าเขาบอกเขาดูซิว่าแบบเหมือนมีคนบอกเขาท้าทาย
4: เขาบอกว่าเขาขอไม่ใช้ลำใหม่เขาขอใช้ลำเก่าเพราะเขาไม่ไว้วางใจว่าอาจจะเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะเป็นอันดับหนึ่งที่จะถูกแบบปองร้าย
0: รับสังหาร
4: จากอิหร่านก็เลยว่าขอนั่งลำเดิมดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุเพิ่มเติมว่าบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง2ประเทศเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขนะฮะแล้วก็มองว่าการดำเนินการของอิหร่านถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้แต่การเจรจากับรัฐบาลอิหร่านก็ยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านเองก็กล่าวหาสหรัฐด้วยกันว่าละเมิด MOUโดยอ้างถึงการละเมิดการปรับกฎเกณฑ์ของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซข่มขู่จะโจมตีเพิ่มเติมและต่อเนื่องและจะกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันกับอิหร่านด้วยนะคะก็บอกว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กันไปมาในสัปดาห์นี้กองทัพสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเชิงรุกรอบใหม่ต่ออิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐจะยกเลิกข้อยกเว้นที่เคยอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้นะคะก็ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแก้ใหม่พูดผิดแต่ที่ความไม่แน่นอนอย่างนี้ละค่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะเข้ามาให้หุ้นเอเชียเนี่ยได้รับผลกระทบได้นะคะเพราะว่าวันสุดท้ายของการซื้อขายต้องบอกว่าหุ้นเอเชียเนี่ยดีดขึ้นทั้งแผงเลยนะคะโดยหางเสงปิดที่ระดับ 24,175.12 จุดเพิ่มขึ้น 144.94 จุดค่ะนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพุ่งขึ้น 813.88 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 68,557.73 จุดนะคะขณะที่หุ้นไทยบ้านหุ้นบ้านเรานะคะก็บวกกลับมาอยู่ที่ 1,621.55 จุดเพิ่มขึ้น 13.25 จุดนะคะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 77,145 ล้านบาทต่างชาติยังกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นไทยอยู่นะคะ 2,178 ล้านบาทค่ะแล้วก็ราคาทองคำในบ้านเราวันนี้ก็ค่อนข้างผันผวนเคลื่อนไหวทั้งหมด9ครั้งปิดตลาดปรับตัวลดลงไป200บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออก 64,800 บาทรูปพรรณรับซื้อ 63,608 บาท16สตางค์ขายออก 65,600 บาทส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,108 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะมาปิดท้ายเรื่องการดำเนินคดีกับเด็กอายุ11ขวบที่ขับรถชนคณะพัทธุดงในจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะโดยนางยุพินไครพิมายนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าจังหวัดพม.ของจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพมีมติให้เด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองค่ะเพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและประเมินอาการโดยทีมแพทย์เป็นลำดับแรกนอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสภาพจิตใจของครอบครัวเด็กรวมถึงสภาพแวดล้อมความพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนด้วยนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมนะคะในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของพระที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมนะคะ

0: ผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดมุกดาหารมีมติช่วยเหลือแก่ทายาทของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง10รูปรูปละ 300,000 บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด3ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะนอกจากนั้นทายาทของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง10รูปยังได้เงินค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรายละ 500,000 บาทซึ่งได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้การเยียวยาผู้สูญเสียในครั้งนี้เป็นการดำเนินการควบคู่กันจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามสิทธิ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ค่อนข้างมันเปราะบางนะทั้งสองฝ่าย
1: ใช่
0: แล้วก็โอ้โหสภาพที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นน่ะก็เกินธรรมดาจริงๆนะ
1: เมื่อวันก่อนที่คุยกับท่านรองผู้การที่มุกดาหารก็บอกมันเป็นคดีที่แบบว่าละเอียดอ่อนมัน
0: รับเซนซิทีฟไปหมด
1: ใช่เพราะว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยถ้าเป็นคนขับรถที่อายุเกิน15เกิน18ก็จะเป็นอีกอย่างนึงมันจะง่ายกว่านี้นะ
0: แล้วทีนี้คือคนที่ขับลงมาอายุก็เด็กด้วยเขาตัวโตๆอย่างเดียวอ่ะเขาโตอย่างเดียวลงมาแล้วทำหน้างงๆไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อันนี้แต่ก็คงเป็นคดีตัวอย่างเหมือนกันที่จะต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นไปในทางไหนแล้วก็คือเรื่องการดูแลสภาพจิตใจของผู้ที่ขับรถชนด้วยสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียด้วยแล้วก็พระที่อาพาธด้วย
1: คือบอบช้ำกันทุกฝ่าย
0: เลยครบถ้วนทุกด้านเลยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็ช่วงนี้เราไปพักกันเลยค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้

0: ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมาที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินเขามีสลากออมสินพิเศษแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้าน7รางวัลรวมทั้งสิ้น70ล้านบาทนะคะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายกับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนปี69นี้นะคะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะแล้วก็โอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือสลากที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งที่เป็นแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็ เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเลยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครอยากจะเป็นเศรษฐีนะก็ต้องรีบเลยนะคะจะลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายกับรางวัลพิเศษ113ล้านครั้งสุดท้ายนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะรางวัลพิเศษรวมถึง70ล้านบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยซื้อสลากออมสินก็สามารถลุ้นได้ทุกเดือนเลยนะตลอดจนถ้าคุณซื้อ1ปีก็จะลุ้นไปได้ตลอด1ปีหรือคุณซื้อแบบ2ปีก็2ปีลุ้นกันไปตลอดเลยแล้วก็พอครบกำหนดของอายุสลากเนี่ยคุณก็สามารถที่จะถอนได้เต็มๆแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยด้วยแต่ส่วนใหญ่พอครบอายุเสร็จแล้วเนี่ยก็จะซื้อต่อกันไปเรื่อยๆก็เป็นการออมเงินกันไปเรื่อยๆเงินต้นไม่หายนะแถมมีดอกแล้วก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับสลากออมสินด้วยนะคะมากันที่การจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณโป้งฉิมพลีรายงานอุบัติเหตุผ่านทาง SOS เข้ามาบนถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้าค่ะช่วงจากต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1ตรงข้ามกับสายใต้ใหม่รถจักรยานยนต์ไม่พบเห็นคู่กรณีนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีตำรวจแล้วนะคะแล้วก็คุณชัยรัตน์ค่ะรายงานสภาพการจราจรถนนรามคำแหงฝั่งขาออกมาจากแยกรามคำแหงมาถึงซอยมหาดไทยในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาออกแล้วก็มาดูการจราจรที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวนะมีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ที่แซวเข้ามานะคุณพัชนีแซวบอกว่าคุณบุษบงกับคุณนัทยาน่าจะหิวขึ้นมาแล้วสิคือเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะแบบความคิดเห็นการคุยกันถึงเรื่องกุ้งใช่ไหมคะเรื่องของกุ้งที่บอกว่าส่งไปขายที่มาเลเซียไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนล่าสุดนี้น่าจะส่งไปได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษบนจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะคะคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะคะคุณพรวสินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาและผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับทางพิเศษสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปบางนานี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงทางออกพระราม42ครับต่อเนื่องถึงทางขึ้นท่าเรือ2ครับผ่านถึงอ่านแล้วลงไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวออกบางนานี่ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็ชะลอตัวอยู่ช่วงท่าเรือครับถึงพระราม4ครับผ่านบนพระราม4ไปแล้วช่วงนี้มุ่งหน้าบดินแดงก็ใช้การได้ดีครับมาชะลอตัวอีกทีช่วงทางลงดินแดงนะครับ ส่วนจากทางด้านต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าดาวคะนองก็มีรถมากอยู่ช่วงลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงสุขสวัสดิ์ครับผ่านพ้นสุขสวัสดิ์ไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีจนออกดาวคะนองนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์นะครับก็ชะลอตัวอยู่ช่วงอโศกครับต่อเนื่องถึงรามคำแหงครับผ่านบนรามคำแหงไปแล้วเนี่ยใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงอโศกครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าแจ้งวัฒนาก็มีชะลอตัวช่วงเข้าด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นไปแล้วนี่ก็ลงงานมุงวานใช้การได้ดีนะครับแต่ว่าลงแจ้งวัฒนานี้ก็มีรถมากช่วงพื้นล่างนะครับส่วนทางด้านจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าต่างระดับบางโคช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยจะมีรถมากอยู่ช่วงทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงยมราชผ่านพ้นยมราชไปแล้วนี่เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านทะลงครับมุ่งหน้าจตุโชตชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือถนนลาดพร้าวครับต่อเนื่องถึงทางลงโยธินพัฒนาครับผ่านพ้นโยธินไปแล้วนี่มุ่งหน้าออกจตุโชตนี่ก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนในฝั่งกลับกันนี่ใช้การได้ดีนะครับส่วนทางด้านสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนหนาแน่นอยู่ช่วงเทพรักษ์ครับต่อเนื่องถึงสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีจนออกด่านบางขุนเทียนนะครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยมุ่งหน้าบางแก้วอย่างใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีอุดรลัทยาประจิมลัทยาทั้งสองฝั่งนี้ใช้การได้ดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ไม่วิ่งช่องทางฉุกเฉินไหลทางซ้ายนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเส้นทางบนทางพิเศษนะคะทั้งบนทางด่วนแล้วก็บนเส้นทางกาญจนาพิเศษนะคุณบุษบงเพิ่มเติมมาบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่ารออีก30วันไทยส่งกุ้งไปมาเลเซียได้นะก็เป็นเรื่องของก่อนที่ก่อนหน้านี้มีทางมาเลเซียแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์เลยทำให้ส่งไปไม่ได้แต่ล่าสุดมีการเจรจากันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะเป็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะก็มารายงานกันให้ทราบนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจราจรเท่านั้นนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการจราจรหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะส่งผลกับทุกท่านนะเราก็จะมารายงานให้ทราบกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 น.พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีถี่ปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานโบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับพระราชทานพระนโยบายและรับพระราชทานเงินจากกองทุนไทยทิพย์ในการสนับสนุนการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน69,275,700 บาทโดยแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ในระหว่างก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรและการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามโดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้ว 62.29 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569 ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังโดยใช้คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเสริมเส้นใยเหล็กกำลังดึงสูงสามารถรองรับแรงอัดได้ถึง 1,250 KSC และสามารถป้องกันอนุภาพจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรได้ทั้งนี้เพื่อแจกใจให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบูรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีโดยได้รับการออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569โอกาสนี้มีพระดำรัสกับพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และทรงห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการปกป้องแผ่นดินไทย
1: แต่เท่าที่ดูแข็งแกร่งดีนะก็ดำเนินต่อไปแล้วกองทุนเราก็จะช่วยต่อไปหรืออยากหนูก็อยากเห็นความมั่นคงของทหารและการที่ทหารสามารถปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็สามารถดูแลประชาชนชาวไทยให้พ้นจากการถูกรังแกอันนี้ก็เป็นที่สุดแล้วค่ะก็ขอให้ทางกองทัพดำเนินการต่อตามแผนได้นะคะเท่าที่หนูสัมผัสกับคนที่เข้ามาอวยพรตอนวันเกิดหนูก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจมากที่จะช่วยกองทุนไทยทิพย์
0: จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกอนุภาพสิริมนทนหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินการก่อสร้างของกองทัพ บกโดยโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพ บกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การก่อสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสกับคณะผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกองทุนหทัยทิพย์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มนี่กองทุนอาชีพที่จะได้ช่วยต่อ
2: เป็นพระราชาที่คุณ
1: ก็เราก็ให
3: ้
1: เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะ ว่าจะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 229-3-03266-6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 229-4-29977-7 หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์Line Official @หทัยทิพย์ฟันหรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โทร02-553-8616-19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ซึ่งนับเป็นคนชายขอบในสังคมทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและเนติบัณฑิตไทยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงต่อมาทรงนำผลงานและรูปแบบการดูแลกลุ่มผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจในพระดำริที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ในเวทีนานาชาตินำไปสู่การจัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง Enhancing Life of Female Inmate หรือ ELFIEต่อจากนั้นทรงผลักดันร่างข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่ได้รับการรับรองเป็นข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีหลักการสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขังหญิงที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งผลสำเร็จจากการทรงงานได้เปลี่ยนมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก อันหนึ่งเมื่อเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา11 นาฬิกาในอัธนิติดิษฐำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเพลนแด่พระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามในเวลา6 นาฬิกา9 นาฬิกา12 นาฬิกา15 นาฬิกา18 นาฬิกาและ21 นาฬิกามีกำหนด100 วันและเวลา17 นาฬิกาในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันนี้ช่วงเช้าองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50 ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายนวันที่11วันที่20พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3 ฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่40อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40 ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่5และวันที่19มิถุนายน2569ณฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่33อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50 ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและวันที่21พฤษภาคม2569ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่33อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิพระดาบสแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณอาคารหอประชุมโรงเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอนใน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ชุดไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22 25พฤษภาคมและวันที่4มิถุนายน2569และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20พฤษภาคมและวันที่19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายรวมถึงครอบครัวเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรป่าเดงหุบกระพงดอนขุนห้วยกลัดหลวงจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรป่าเดงจังหวัดเพชรบุรีผลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเตงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเดงครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่ส่วนที่เหลือเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรป่าเดงครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านโดยในจำนวนนี้มี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกากะยอและไทยพื้นถิ่นที่พึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันด้านโครงสร้างเศรษฐกิจราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเดงที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานมะนาวและกล้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากเช้าวันนี้ณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอบ้านกล้อหล่อเบอร์หมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบนพื้นที่ 7.4 ไร่กล้าไม้จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยพันไม้ท้องถิ่นและไม้เศรษฐกิจอาทิมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งเพื่อร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานด้านการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวสะสมรวมกว่า734ไร่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยโดยมีหน่วยงานภาคีร่วมรายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมีการดำเนินงานเช่นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยปรับปรุงฝายพร้อมระบบส่งน้ำการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์กากยอ6หมู่บ้านปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกกว่า260รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.77 ล้านบาทจากการปลูกพืชผักไม้ผลและกาแฟรวมถึงงานหัตถกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนดำเนินการผ่านโครงการสุขศาลาในการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมุ่งพัฒนาสุขศาลาให้เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและหน่วยงานภาคีบูรณาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามุ่งส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางน้ำเพชรอดุลเทียรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสมาพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่วัดป่าดาราพิรมวัดโรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุรีพรวนารามและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระเมตตาธรรมต่อประสบกนิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาโบราทอรีสจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วและบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรภักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านจังหวัด101สวดมาติกาทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเม้าจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักส์จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยสุนเตอบริษัทดูเวลเอเนจีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกและบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัด
4: และจังหวัดพัทลุงเป็นต้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟคู่ครัวไทยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวี

0: สายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @sai_online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรกรมการพัฒนาบริการมาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเรามาเดินทางกันต่อค่ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยตรงช่วงของบริเวณถนนลาดพร้าวคุณเรนนี่พิงค์ส่งภาพเข้ามาที่ลาดพร้าวแต่ว่าส่งมาเมื่อตอนประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าแยกลาดพร้าวตอนช่วง 19:28 นาทีโหรถหนาแน่นมากเลยทีเดียวแยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปที่รัชโยธินน่าจะถ่ายจากบนสะพานลอยตรงใกล้ๆกับหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะรถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกรัชโยธินนี่ท้ายแถวยาวต่อเนื่องถึงแยกรัชดาลาดพร้าวเลยนะแล้วก็ฝั่งทางด้านที่มาโอ้เรียกว่ายาวถึงแยกลาดพร้าวจริงๆนะส่งมา2ภาพนี้เหมือนกันเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีทางด้านคุณก่อนหน้านี้เนี่ยมีรับแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง 2:14 นาทีรถยนต์จอดเสียบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกหน้าหมู่บ้านไวท์เฮาส์ที่จะมุ่งหน้ามาทางหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคุณต่ายแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คุณวสินค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้ามาจากทางแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาแยกบรมการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อน

ตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าตรงบริเวณใต้ MRT สถานีบางยี่ขันมีรถซูบารุแล้วก็รถแท็กซี่จอดแช่อยู่ในช่องทางซ้ายทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นการชะลอตัวนะบอกว่าเลยไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะเป็นเส้นทางถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้านะที่มีรถอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ MRT สถานีบางยี่ขันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทาง MEA ค่ะเขาแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า24ชั่วโมง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะที่อาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงสั่งการเร่งด่วนนะคะให้จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และก็ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ตามประกาศฉบับที่2นะคะก็อาจจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามหลักการจัดการสาธารณภัยMEA แนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะคะหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจท่วมถึงควรกระทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลนะคะหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect หรือว่า @ MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะก็เป็นข่าวจากทางด้านของ MEA นะเป็นห่วงเรื่องของช่วงที่เขามีการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะกลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้หลายๆเส้นทางตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวดีขึ้นแล้วนะแต่ตรงช่วงบริเวณพหลโยธินที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณเรนนี่ที่ส่งภาพมาจริงๆส่งมาเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูช่วงที่มาจากตรงบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินยังคงมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเรียกว่าแน่นๆเลยนะตั้งแต่แยกลาดพร้าวไปรัชโยธินผ่านหน้าเมเจอร์รัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรก็ยังรถเยอะอยู่ส่วนรถที่ผ่านจากทางแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนในช่วงนี้ก็จะใช้การได้แล้วนะคะ
แล้วก็ฝั่งกลับกันมีมาจากวงเวียนบางเขนนะมุ่งหน้าเข้ามาเกษตรตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงแยกเสนาที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินผ่านจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะบนถนนลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวที่มาจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่แยกรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้เนี่ยจะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายจะอยู่ช่วงประมาณหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะพอผ่านพ้นมาแล้วมาทางด้านของโชคชัย4ต่อเนื่องมาซอยลาดพร้าว71มาจนถึงซอยลาดพร้าว101ต่อเนื่องมาจนถึงแยกบางกะปิในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าว71ต่อเนื่องแยกรัชดาลาดพร้าวเข้าไปที่แยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนลาดพร้าวในช่วงนี้เนี่ยมีแน่นเฉพาะตรงก่อนที่จะผ่านทางแยกรัชดาลาดพร้าวที่มาจากแยกลาดพร้าวเท่านั้นนะคะส่วนถนนรัชดามาจากรัชโยธินมาแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางสุทธิสารการเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะมาที่ตรงห้วยขวางก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงแยกพระราม9เลยจะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่เทียมร่มมิตรเท่านั้นแล้วก็ตรงบริเวณช่วงก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณทางด้านนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะเข้ามาตรงหน้าตลาดนัดรถไฟนะคะตรงจอร์จแฟร์แถวนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกเทียมรมิตรช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะค่ะตรงบริเวณนี้รถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตรงช่วงแถวๆหน้าที่จะเข้าไปทางด้านของจอร์จแฟร์นะคะมีทั้งรถโดยสารรถแท็กซี่แล้วก็ผู้โดยสารคนที่รออยู่ตรงป้ายรถเมล์นี่เยอะทีเดียวนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลกำชับทุกส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาชาวบ้านรับรู้แรงสั่นสะเทือนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อเวลา 15:05 นวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่ระดับความลึกประมาณ1กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีรายงานความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆซึ่งจากการสำรวจในพื้นที่พบว่าประชาชนหลายรายสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในช่วงเวลาสั้นๆและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการถนนสะพานและสาธารณูปโภคต่างๆรัฐบาลกำชับทุกส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันช่วง 10-15 กรกฎาคมเตือนประชาชนติดตามข่าวสารใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เพราะในช่วง 10-15 กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังรวมไปถึงสตูลโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือพร้อมกำชับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงสถานการณ์ภัยให้ประกาศเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ส่วนกรณีมีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรืออยู่ที่ดาคำนวณรายงานค่ะ
2: นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่อดงบแก้น้ำท่วมปี2570ถูกตัดเกือบหมดเหลือเพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายยืนยันเทศบาลมีงบคงเหลือเพียง42ล้านบาทไม่ใช่200ล้านบาทพร้อมเผยเดินหน้าขุดลอกคูคลองแล้วกว่า200กิโลเมตรเตรียมรับมืออุทกภัยเต็มกำลังคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาโดยระบุว่างบประมาณที่เทศบาลเสนอเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยปี2570ถูกตัดเกือบทั้งหมดรวมถึงโครงการจัดซื้อเจ็ตสกีสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ไม่ได้รับการจัดสรรเหลือเพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายซึ่งยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณอีกหลายรอบโดยนายณรงค์พรระบุว่าแม้งบประมาณจะถูกตัดก็พร้อมบริหารจัดการด้วยทรัพยากรที่มีพร้อมยืนยันว่าเทศบาลไม่ได้มีงบคงเหลือ200ล้านบาทแต่เหลือเพียง42ล้านบาทเนื่องจากที่ผ่านมาได้นำงบไปซ่อมแซมโรงเรียนถนนสถานพยาบาลและการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำและดำเนินการขุดลอกคูคลองสำหรับการเตรียมรับมือในฤดูฝนปีนี้นายณรงค์พรระบุว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยขณะนี้เทศบาลได้มีการขุดลอกคูคลองแล้วกว่า200กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพร้อมบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังเรายังติดตามกันอยู่นะคะสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งมาบอกว่ามีพระภิกษุนะคะที่ทุดงโดยการ ล่องแพนะคะแล้วก็ปรากฏว่าแพแตกตอนนี้เนี่ยยังตามหาพระภิกษุที่สูญหายอยู่อีก4รูปนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีนี้กับทางด้านของคุณสงบสโตนนะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณสงบสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้การค้นหาพระภิกษุที่ยังสูญหายอยู่4รูปตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ขออนุญาตนำเรียนว่าในข่าวที่ออกไปก็คือไอ้ทั้งหมดเนี่ย12รูปใช่ไหมครับผมใน12รูปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยใน11รูปนะครับคร
0: ับ
1: ผมแล้วก็ยังมีที่พลัดหลงอยู่เนี่ยที่พลัดหลงเนี่ยเดินลงมาก่
0: อ
1: นแล้วก็อาจจะเดินแล้วก็ลงมาก่อน11รูปนี่อีกแต่อาจจะไม่หลงกันคนละฝั่งอะไรต่างๆเนี่ยครับผมคนละฝั่งลำน้ำนะครับ
0: ค่ะคือหัวหน้าคะตอนแรกเลยอ่ะที่ตามข่าวก็คือว่ามีเอาเดี๋ยวเรียนขออนุญาตทวนเผื่อว่าบางท่านไม่ได้ติดตามนะก็คือว่ามีพระภิกษุ2รูปออกมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือบอกว่ามีการทุดงโดยแพแล้วปรากฏว่าแพแตกทำให้มีพระภิกษุเนี่ยที่มาด้วยกันทั้งหมด12รูปยังอยู่ยังหลงอยู่ยังหายยังค้นหาไม่เจอ1210รูปถูกต้องไหมคะตอนแรกในเบื้องต้นค
1: ่
0: ะ
1: ในสายการจริงๆที่วันนี้ที่ผมเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับทางเจ้าวาดที่เป็นพระรูปที่ออกมาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ที่ออกมาก่อนเนี่ย3รูป
0: 3รูปค่ะ
1: ออกมาก่อนเนี่ย3รูปคือมีกำลังดีแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับไอ้3รูปนี้มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ในละแวกใกล้เคียงนั่นแหละครับผมแล้วก็พอถึงตอนเช้าเนี่ยก็ชุดที่เดินตามมาเนี่ยยังมาไม่ถึงก็เลยไปแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าให้ช่วยไปดูหน่อยนะครับผมพอว่ามียังมีพระที่ยังเดินทุดงอยู่ข้างลำน้ำเนี่ยยังไม่ได้ออกมาแล้วก็ไอ้ทรัพย์สินต่างๆว่าไอ้สัมภาระต่างๆที่นำมาเนี่ยก็มากันไอ้ใช้ใส่แพแล้วก็ล่องมาตามลำน้ำแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวแพที่ไปบรรทุกสัมภาระเนี่ยแตกแล้วก็ทีนี้ต่างคนต่างก็ถือแล้วก็มันมาหนักพอหนักแล้วก็ทำให้การเดินเนี่ยมันมาถึงไม่พร้อมกันก็เลยเป็นที่เข้าใจผิดกันว่าพระเนี่ยล่องแพมาแล้วแพแตกโดยสภาพลำน้ำเนี่ยมันเป็นลำน้ำที่ค่อนข้างลงมาจากภูเขาแล้วบางช่วงนี่ชันบางช่วงนี่เป็นน้ำตกบางช่วงเนี่ยเป็นเวิ้งน้ำอะไรต่างเนี่ยไม่สามารถล่องแพได้นะครับในพื้นที่นั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับ
0: หัวหน้าคะ
1: การทุดงของ
0: คร
1: ับผม
0: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงคือสภาพพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นลำน้ำแบบกว้างๆเป็นลักษณะเป็นลำน้ำไม่กว้างมากใช่ไหมคะตรงบริเวณที
1: ่ลำน้ำเนี่ยบางช่วงก็กว้างบางช่วงก็แคบแต่เป็นน้ำที่เป็นต้นน้ำที่ลงมาจากภูเขาอะ
0: ค่ะ
1: ต้องนึกว่าเป็นต้นน้ำที่ลงมาจากภูเขาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะมีหลายสภาพใช่ไห
0: ม
1: บางพื้นที่ก็เป็นชันบางพื้นที่ก็ลงมาก็เป็นแอ่งน้ำบางพื้นที่ก็แคบบางพื้นที่ก็กว้างลักษณะนั้นแหละแต่มันไม่ได้เป็นลำน้ำที่สามารถล่องแพได้ตลอดเหมือนที่เรานึกภาพออกว่าเป็นล่องแพท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ไม่ใช่ลำน้ำแบบนั้นนะครับ
0: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วคือพระภิกษุเนี่ยไม่ได้อยู่บนแพใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้อยู่บนแพพระภิกษุเนี่ยเดินตามแนว
0: เดินทุดงมา
1: เพราะว่ากลัวว่าถ้าออกจากแนวลำน้ำเนี่ยจะหลงแล้วถ้าเดินขึ้นไปบนผืนป่าเยอะเนี่ยก็ความลาดชันมันก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมครับก็เป็นภูเขา
0: ครับ
1: ก็เดินมาตามแนวลำน้ำแล้วก็เอาสัมภาระตัดไม้ไผ่เนี่ยก็ผูกเป็นเอามาผูกไอ้ไม้ไผ่มาผูกมัดรวมกันเป็นแพแล้วก็เอาสัมภาระเนี่ยเพื่อลดแรงเพื่อประหยัดพลังงานในการเดินนะครับผม
0: แล้วก็ใคร
1: ลงมาตามลำน้ำตามมา
0: ใครเป็นคนลากแพที่มีสัมภาระมาล่ะคะ
1: ก็สลับกันนะไอ้ก็สลับกันที่ผมคุยเนี่ยก็สลับกันเพราะว่าบางช่วงเนี่ยก็ลากมาตามลำน้ำบางช่วงเนี่ยก็ต้องลากข้ามเพราะว่าถ้าฝั่งนี้เดินไม่ได้เดินยากเนี่ยก็ข้ามไปเดินอีกฝั่งนึงเลยลักษณะพวกนั้นแหละ
0: อ๋อค่ะท่านพระภิกษุทั้ง12รูปเนี่ยท่านทุดงมาจากที่วัดอะไรที่ระนองอะคะ
1: แต่พระภิกษุทั้ง12รูปเนี่ยมาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มาเดินทุดงมาทางขึ้นไปฝั่งระนองแล้วก็มาข้าม ที่อำเภอสะเปอเพื่อข้ามเขามาฝั่งนี้มาที่อำเภ อวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ค่ะคือแล้วปลายทางก็คือจะไปที่ไหนอะคะ
1: ปลายทางเนี่ยก็เป้าหมายก็จะลงมาที่ต้นน้ำคลองยันนี่แหละครับผมลงมาที่ต้นน้ำเพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ของพระธุดงค์ในชุดนี้เนี่ยก็ต้องการเดินธุดงค์เนี่ยรอบเขื่อนรัชประภานะครับรอบเขื่อนรัชประภาซึ่งบางช่วงเนี่ยก็เป็นลำน้ำบางช่วงนี่ก็เป็นถนนอะไรต่างๆเนี่ยครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็คือตอนพอแพที่มีสัมภาระถูกน้ำซัดใช่ไหมคะก็คือทำให้สัมภาระเนี่ยแบบบางส่วนก็ไหลไปกับน้ำบางส่วนก็สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเอาสามารถเอาขึ้นมาได้ก็จากนั้นท่านก็ตัดสินใจว่าเดินลงมาขอความช่วยเหลืออย่างนี้เหรอคะ
1: ก็เดินอยู่ในเส้นทางที่เดินตุดงนั่นแหละครับแต่เดินลงมาเดินลงมากันเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นการคำนวณระยะเวลาที่ค่อนข้างจะท่านบอกว่าเป็นการคำนวณระยะเวลาที่ค่อนข้างจะผิดพลาดเพราะว่าถ้าดูตามเส้นตรงเนี่ยก็ใช้เวลาเดินประมาณ2วันแล้วก็เลยเตรียมอาหารเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยในที่สำหรับฉันได้เนี่ยก็มา3วัน3วันแล้วก็พอเดินก็มาแล้วเดินขึ้นเขาด้วยเดินลงเขาบ้างเดินอะไรต่างๆเนี่ยมาตามลำน้ำเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยใช้เวลาไปทั้งหมด6วันพอทั้งหมด6วันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเพลียกันแล้วก็อาหารนี่หมดแล้วก็พอเพลียเนี่ยรูปที่พระรูปที่ค่อนข้างจะสูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินช้าที่ยังหนุ่มๆหน่อยเนี่ยก็เดินเร็วก
0: ็
1: เลยแบ่งเป็น2กลุ่ม3กลุ่มในการเดินกันมาแล้วก็กลุ่มแรกเนี่ยเดินมาถึงตั้งแต่เมื่อวาน
0: ค่ะค่ะก็มา
1: แต่ก็ในเรื่องการค้นหาเนี่ยก็ไม่ได้ในที่ไปเจอเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากขึ้นไปตามลำน้ำแล้วก็รู้จุดอยู่แล้วว่าแต่ละจุดแต่ละชุดแต่ชุดเนี่ย อยู่ในช่วงไหนของลำน้ำนะครับแต่มี1รูปที่ว่าเดินลงมาก่อนแล้วอาจจะว่าไม่ได้เจอกับใครแต่ตอนนี้ก็ทางทีมเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเช็คดูว่าตามสำนักสงฆ์หรือว่าตามอะไรต่างๆที่ท่านเพราะท่านเคยมากันอยู่ในละแวกนี้มีเพื่อนเป็นพระที่บวชแล้วก็อยู่ในละแวกของวิภาวดีเนี่ยก็มี
0: ครับผมอ๋อค่ะก็คือตัวของพระสงฆ์ทั้ง12รูปอะจริงๆแล้วก็คือว่าพอเดินลงมาก็คือจริงๆเขาก็เหมือนแบ่งเป็นชุดเดินลงมาแต่ว่ามีอยู่รูปหนึ่งที่ตอนนี้ที่ยังค้นหาอยู่ก็คือว่าเดินลงมาก่อนรูปเดียวอย่างนั้นเลยทำให้ยังหาไม่เจอ
1: เป็นรูปที่แข็งแรงที่สุดเป็นรูปที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็มีความพร้อมด้านร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยมีอุปกรณ์ในการเดินป่าเลยเนี่ยพร้อมเยอะที่สุดท่านเจ้าว่าเนี่ยเอารูปให้ผมดูเอาไอมีท่านมีความมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เดินลงมาก่อน
0: ท่านอายุประมาณเท่าไหร่คะรูปที่ยังหาไม่เจอเนี่ย
1: ห้าสิบกว่าครับผม
0: พอเห็นภาพพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์ในรอบนี้ก็มีทั้งพระที่สูงอายุด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็มีตั้งแต่ประมาณ60นะ60ต้นต้นเยอะแล้วก็อายุเนี่ยมากสุดเนี่ยประมาณ60ต้นต้นแล้วก็อายุน้อยสุดเนี่ยก็ประมาณ40กว่าครับผม
0: แต่ทุกท่านเคยมีประสบการณ์ในการเดินธุดงค์แบบเส้นทางตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: มีเดินธุดงค์มีไปที่ท่านเล่าให้ผมฟังเนี่ยมีไปเดินธุดงค์ที่อินเดียไปเดินอะไรเนี่ยเองที่นี่เขาเดินธุดงค์มามีพาสปอร์ตมีบางรูปเนี่ยก็เอาพาสปอร์ตตอนมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก
0: ็
1: ใช้พาสปอร์ตให้กับทางคุณหมอด้วยซ้ำครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ยังเหลืออีกหนึ่งรูปที่ยังค้นหาอยู่แล้วก็คือเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบถามทางสำนักสงฆ์หรือว่าวัดหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยเราได้ไปตรวจสอบหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้เนี่ยไปตอนเย็นเนี่ยก็พอได้ข้อมูลครบแล้วแต่วันนี้เนี่ยในเรื่องของการค้นหาตามลำน้ำในข้างลำน้ำต่างๆเนี่ยก็ค้นหาเพราะว่าเป็นที่แจ้งชัดว่าด้านเจ้าวาดแจ้งว่าเรื่องจมน้ำเรื่องลงน้ำเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยทีนี้เราก็ได้หาตามลำน้ำที่เดินในเรื่องเส้นทางการเดินลงมาส
0: ่
1: วนที่สองเนี่ยก็แจ้งพี่น้องประชาชนแล้วไปต่างๆในพื้นที่ออกไปในอำเภอใกล้เคียงต่างๆเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นรอยเชื่อมระหว่างวิภาวดีแล้วก็ชัยยาแล้วก็ท่าฉางตรงนี้ก็ว่าถ้าเห็นพระเดินธุดงค์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้แจ้งมาทางหน่วยที่เราตั้งเป็นชุดปฏิบัติการในเรื่องของการค้นหาเนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปกับในทางของสำนักสงฆ์ต่างๆเนี่ยถ้ามีพระอะไรไปพักเนี่ยก็ให้แจ้งกลับเข้ามาที่ชุดค้นหาครับผมครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าตัวพระสงฆ์ที่เรายังค้นหาอยู่เนี่ยมีอุปกรณ์ในการเดินป่าเราติดต่อท่านได้ไหมอะคะมีโทรศัพท์ติดต่อกันได้ไหม
1: โทรศัพท์อยู่ที่ท่านเจ้าวาดเพราะว่าท่านเดินแล้วก็ ไอ้ตอนที่แยกกันจุดที่แยกกันเนี่ยโทรศัพท์ยังติดอยู่ที่เจ้าวาดเพราะสัมภาระมันอยู่ในชุดใหญ่ที่เดินท่านเดินไปองค์เดียวเนี่ยท่านไม่ได้เอาสัมภาระไปเยอะคร
0: ับ
1: ผมโทรศัพท์เนี่ยผมก็ไปเจอโทรศัพท์แล้วอยู่ที่ท่านเจ้าวาดแต่ท่านเจ้าวาดก็ให้โยมที่เขามาคอยช่วยจัดการเนี่ยเก็บไปไว้อยู่ตอนนี้ครับผม
0: มีโทรศัพท์อยู่ที่เจ้าวาดรูปเดียวเหรอคะเครื่องเดียวเหรอคะ
1: ไม่โทรศัพท์ของพระรูปที่เรายังไม่เจอเนี่ยก็ไอ้เก็บไว้ที่เจ้าวาดทุกรูปเนี่ยมีโทรศัพท์กันหมดครับผมคร
0: ับค่ะก็แต่ว่าบังเอิญว่าพระรูปที่เรายังหาไม่เจอเนี่ยเอาโทรศัพท์ฝากไว้ที่เจ้าวาด
1: แต่ก็สัมภาระส่วนใหญ่อะจะอยู่ที่กลุ่มใหญ่เพราะผลัดกันถืออะไรแล้วพวกเนี้ยท่านเดินลงไปรูปเดียวเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้เอาสัมภาระเดินลงมาก่อนเนี่ยเผื่อว่าก็ท่านไม่ได้เอาสัมภาระมาเยอะครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วทีนี้เราจะนอกจากที่เรามีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอวิภาวดีชัยยาท่าฉางเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วแผนการที่เราค้นหาตามเดิมเรายังค้นหาด้วยไหมคะตามแนวน้ำไปเรื่อยๆ
1: ก็ค้นหาอยู่ครับก็ค้นหาอยู่แล้วก็ตอนค่ำแล้วก็ยุติการค้นหาในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายต่อทีมเพราะว่าต้องเดินเข้าไปป่าแล้วก็เป็นลำน้ำเป็นก้อนพื้นที่ก็ตั้งลาดชันเยอะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแผนในเรื่องของการค้นหาใช้ทีมอาสาสมัครทีมมูลนิธิทีมพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของการค้นหาแล้วก็ใช้วางแผนในเรื่องของการที่จะใช้โดรนของอุทยานเนี่ยในเรื่องของการบินตามลำน้ำในเรื่องของการจับอุณหภูมิอะไรต่างๆได้เนี่ยก็เราก็วางแผนไว้แล้วที่จะดำเนินการต่อในพรุ่งนี้เช้ากันครับผม
0: ค่ะต่อโดยสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยมีอันตรายไหมคะ
1: ไม่เออสภาพพื้นที่เนี่ยก็ถ้าพูดถึงเนี่ยเส้นทางจากไอ้อำเภอกระเปอร์แล้วก็ข้ามมาวิภาวดีเนี่ยมาเส้นทางของคลองยันเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะท้าทายสำหรับนักเดินป่าก็มีการเดินอยู่เป็นระยะมีกิจกรรมมีอะไรกันเดินอยู่เป็นระยะคร
0: ับ
1: ผมในเส้นทางเดินป่าเส้นนี้ครับผมครับ
0: ก็
1: ถ้าถามว่าอันตรายไหมก็มีสัตว์ใหญ่มีอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่ก็มีครับผมแต่ถ้าลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็ไอ้ที่มาแยกกันแล้วก็ที่เจอเจ้าวาดแยกทางกับพระรูปที่หายไปเนี่ยก็ลงมาด้านล่างแล้วไม่ได้อยู่ด้านบนครับผมครับ
0: ท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลไหมคะหรือว่าขบวนที่เป็นที่เดินลงมาชุดใหญ่เนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลไหมว่าพระรูปที่เดินนำหน้ามาหนึ่งรูปเนี่ยห่างกันประมาณสักกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีที่ถึงทิ้งห่างกันนะคะ
1: ตรงนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ด้วยความที่แข็งแรงอ่ะท่านเดินเร็วกว่าเพื่
0: อ
1: นท่านก็เดินแล้วก็ไปมานำหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆลักษณะนั้นนะครับผม
0: ค่ะแต่ตัวท่านเองไม่ได้รู้เส้นทางหรอหรือว่ายังไงคะทำไมถึงเดินแล้ว
1: ลงมาจากนั้นคือทุกรูปเนี่ยก็เดินมาตามลำน้ำกันทั้งหมดครับผม
0: ค่ะ
1: เดินลำน้ำเพราะเดินลำน้ำเป้าหมายก็คือเดินตามลำน้ำลงมาจนมาถึงด้านล่างมาถึงที่อุทยานที่หมู่บ้านเนี่ย
0: ครับค่ะจุดที่เราเจอพระที่กลุ่มใหญ่สุดเนี่ยจนมาถึงที่อุทยานไกลกันไหมคะ
1: ไม่ไกลครับไม่ไกลประมาณสักไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าตัวอุทยานแล้วก็พอแจ้งปุ๊บเนี่ยพอได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ขึ้นไปเจอที่พระสามรูปสุดท้ายที
0: ่
1: อยู่ด้านบนสุดครับผมครับ
0: อ๋อค่ะถ้างั้นก็แสดงว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้คือพระสองรูปนั้นที่อีกหนึ่งรูปที่เราตามหาอยู่อาจจะเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วแต่อาจจะไปพักที่อื่นอยู่อะไรอย่างนี้
1: ใช่ครับในข้อสันนิษฐานของท่านเจ้าวาดก็บอกแบบนั้นเพราะว่าท่านบอกว่าที่เดินมาทั้งหมด12รูปเนี่ยรูปนี้เนี่ยแข็งแรงกว่าท่านอีกท่านเจ้าวาดเนี่ยอายุท่าน40ปลายๆเนี่ยแต่รูปนี้50กว่าเนี่ยแกบอกว่าไอ้รูปนี้ยังแข็งแรงกว่าเพื่อนแล้วมีอุปกรณ์เดินป่าที่ครบเครื่องกว่าเพื่อน
0: ครับ
1: ผม
0: อ๋อมีอุปกรณ์เดินป่าเพียงแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันได้เท่านั้น
1: ใช่ไม่มีโทรศัพท์อาจจะเป็นด้วยได้ความที่ไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าจะพลัดหลงกันนะครับก็ครับผมอ๋อ
0: แล้วพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มค้นหากันอีกทีอีกเมื่อไหร่คะ
1: ครับก็ตอนเช้าก็นัดกันตั้งแต่เช้าเลยครับผมเพราะว่าในทีมก็เป็นทีมค้นหาทีมอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่กันทั้งหมดครับผมอุทยานเจ้าที่อุทยานอะไรก็อยู่ในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คือขอให้มีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีพระสงฆ์มาพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่ไหนหรือวัดไหนสักที่หนึ่ง ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องค้นหากันนะคะ
1: แล้วก็ทุกรูปทั้ง11รูปเนี่ยก็เราพอรับตัวเสร็จเนี่ยก็มาส่งที่โรงพยาบาลวิภาวดีก็ให้ทางคุณหมอเนี่ยตรวจสุขภาพตรวจอะไรเรียบร้อยก็มีแอดมิดอยู่1รูปไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเดินป่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพประจำตัวก็ท่านเป็นโรคไตอยู
0: ่
1: แล้วก็แอดมิดก็กลัวว่าไอ้ตัวค่าไตเลยพอท่านดื่มน้ำน้อยอะไรต่างๆเนี่ยค่าไตมันสูงแล้วก็คุณหมอก็เลยให้นอนดูอาการเพราะว่าถ้าดื่มน้ำต่ำก็ไปแล้วเนี่ยค่าไตอะไรต่างๆมันจะลดลงไหมเอง
0: ครับค่ะ
1: ไม่ได้เรื่องของการจมน้ำไม่ได้เรื่องของบาดเจ็บอะไรต่างๆไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ทั้งหมดนี้ท่านจำวัดอยู่ที่ไหนอะคะ
1: จำวัดอยู่ที่เป็นสำนักสงฆ์ที่อำเภอวิภาวดีก็เป็นสำนักสงฆ์ที่จำวัดเนี่ยก็เจ้าวาดที่สำนักสงฆ์ก็เป็นเพื่อนกับเจ้าวาดที่มาเนี่ยครับผมก็เมื่อคืนน่ะท่านเจ้าวาดก็ไปพักเอ่ยที่นี่แล้วครับผมครับ
0: ค่ะก็เอาใจช่วยในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทีมงานรวมถึงขอให้เจอว่าทางพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ตามหาอยู่นี้ท่านลงมาปลอดภัยแล้วก็พักอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งนะคะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะหัวหน้าขา
1: ครับผมครับผมยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสงบสโตนนะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็คือว่าจากพระสงฆ์ทั้งหมด12รูปนะคะที่เดินธุดงค์ตอนแรกเนี่ยที่ข่าวออกมาเหมือนกับว่าเป็นการล่องแพมาตามลำน้ำนะคะแล้วเกิดปรากฏว่าแพไม้ไผ่เนี่ยมันแพแตกก็เลยทำให้พระสงฆ์เนี่ยถูกน้ำซัดอะไรต่างๆนานาตามที่มีข่าวตอนแรกออกมาแต่ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ทางด้านของท่านหัวหน้าสงบนะท่านหัวหน้าป้องกันจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่าพระสงฆ์ทั้ง12รูปเนี่ยท่านเดินธุดงตามเป้าหมายหลักตอนแรกก็คือจะเป็นการเดินธุดงที่รอบเขื่อนรัชประภาโดยใช้วิธีการเดินตามลำน้ำมาตลอดนะไม่ได้มาผูกแพไม้ไผ่แล้วก็ล่องมาอะไรต่างๆนานาเพราะว่าตามลำน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนของช่วงที่เป็นเหมือนเป็นโขดหินบางช่วงก็จะกว้างบางช่วงก็จะแคบอย่างเงี้ยนะคะซึ่งท่านพระสงฆ์ที่เดินธุดงในครั้งนี้เนี่ยแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการเดินป่าเดินธุดงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยฟังดูแล้วนี่นะท่านน่าจะเคยไปเดินธุดงอยู่แบบต่างประเทศเหมือนกันนะคะท่านก็พอลักษณะของแพที่บรรทุกสิ่งของสัมภาระมาเนี่ยคือพระสงฆ์12รูปเนี่ยเดินอยู่นะคะเดินอยู่ตามริมน้ำตามลำน้ำไปแล้วก็ข้าวของต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บนแพแล้วก็ค่อยๆแบบช่วยกันลากมาแล้วก็ปรากฏว่าเกิดแพแตกทำให้สัมภาระต่างๆเนี่ยมันอาจจะถูกน้ำซัดไปบ้างนะคะก็เลยแบบมีการเปลี่ยนแผนก็คือถือสัมภาระแล้วก็เดินปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านที่เป็นเจ้าอาวาสนะเดินลงมาถึงก่อนมาก่อนตอนแรกเลยนะที่3รูปแล้วก็มาพักอยู่ที่สำนักสงฆ์แล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีพระอีกที่อยู่ทางด้านบนค่อยๆทยอยเดินลงมาทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งแบบนั้นก็เลยรีบจัดทีมนะเพื่อออกไปค้นหาพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์แล้วก็พลัดหลงอยู่ในพื้นที่อำเภอวิภาวดีนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งล่าสุดก็อย่างที่ทางด้านของท่านหัวหน้าสงบนะท่านหัวหน้าป้องกันจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยชุดใหญ่ที่เราที่ตามหาเจอก็ลงมาเจอครบแล้วขาดอีกเพียงแค่หนึ่งรูปเท่านั้นซึ่งรูปนั้นเนี่ยเดินนำหน้ามาก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วนะคะเพราะว่าท่านมีแบบยังแข็งแรงอยู่นะคะท่านก็เลยเดินมาค่อนข้างที่จะเร็วก็เลยทำให้พลัดกับหลงกับทางด้านของกลุ่มที่เดินมาด้วยกันที่เดินตามหลังมานะคะซึ่งพระสงฆ์ที่เดินตามหลังมาในขณะเนี้ยอายุจะอยู่ที่ประมาณสัก40ปลายไปจนถึงประมาณ60ประมาณเนี้ยนะคะท่านก็เดินธุดงค์แบบเนี้ยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยภาวนาว่าขอให้ท่านอีกรูปหนึ่งพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งเนี่ยเดินลงมาถึงข้างล่างปลอดภัยแล้วอาจจะไปพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่ใดที่หนึ่งหรือวัดที่ใดที่หนึ่งนะคะก็ทาง ทางด้านของปภ.จังหวัดเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะแจ้งข้อมูลว่าถ้าเกิดว่ามีพระที่ไปพักอยู่ก็ให้แจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าท่านปลอดภัยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะไม่ได้มีการได้รับบาดเจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ว่าเรายังต้องติดตามกันอยู่ในส่วนของการค้นหาการติดตามตัวพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปที่ยังไม่เจอตัวกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะโครงการคนรักรถซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมารับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรับทำประกันภัยทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับในส่วนของโครงการคนรักรถตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วงก่อน3ทุ่มเป็นอุบัติเหตุบนถนนบนสะพานพระราม3ฝั่งขาออกตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าลงมาถนนตักสินเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 20:10 เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลราชบูรณะเป็นพื้นที่ของสน.บุคคโลนะคะจุดนี้ตอนที่เกิดเหตุก็การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนประมาณสัก2ทุ่มที่ผ่านมานะคะมีคุณนูรีมันดอร์แจ้งบอกว่าลืมโน้ตบุ๊กอยู่ในกระเป๋าสีดำนะคะเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Acerตัวเครื่องสีเงินค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะทะเบียน1มม.คควาย4785คนขับรถชื่อคุณนิธิกรเรียวประเสริฐนั่งรถมาจากที่บริเวณแยกแครายมุ่งหน้าไปลงที่ทางด้านของโรงแรมอาร์มีลอสที่อยู่ซอยรามคำแหง5เมื่อตอนช่วง 18:43 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสีดำที่มีโน้ตบุ๊กอยู่นะคะบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย4785คนขับรถชื่อคุณนิธิกรนะคะถ้าเก็บกระเป๋าของผู้โดยสารได้แจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยค่ะคุณประภาวิทย์ลืมหูฟังเคสหูฟังเป็นสีขาวนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้แต่คนขับรถชื่อคุณสุธีแสงซ่อน นั่งมาจากที่โรงพยาบาลวชิระค่ะไปลงที่บางกรวยซอย10เมื่อช่วง 16:15 นลงจากรถมาแล้วก็ลืมเคสหูฟังสีขาวไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คุณปัทวีลืมกระเป๋าผ้าสีดำข้างที่กระเป๋าผ้าเนี่ยเขียนไว้ด้วยว่า First Class Hunter ข้างในจะมีบัตรเครดิตพาสปอร์ตที่ระบุชื่อของคุณปัทวีนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูคนขับรถชื่อคุณวรพจน์วรรณสุขแต่จำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่แยกท่าอิฐเมื่อตอนช่วง 19:30 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกระเป๋าผ้าสีดำจุดสังเกตก็คือกระเป๋าผ้าจะเขียนคำว่า First Class Hunter แล้วก็มีพาสปอร์ตของคุณปัทวีอยู่ในกระเป๋าใบนี้ด้วยคุณนิตยาแจ้งแทนน้องนะคะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเสี่ยวมี่ตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่สีขาวชมพูทะเบียนท.ทหาร อ.อ่าง4074มาจากที่บริเวณแยกคปอ.ค่ะมาลงที่หมู่บ้านเดอะแพลนดอนเมืองที่ซอยวิภาวดี41นะเมื่อตอนช่วง 19:30 แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเสี่ยวมี่นี่นะคะไว้บนรถแท็กซี่สีขาวชมพูทะเบียนททหารอ.อ่าง4074คุณจิรัตลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเป็นกระเป๋าของผู้ชายนะคะข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เอกสารต่างๆนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลหัวเฉียวมาลงที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศหลังเซ็นทรัลเวสเกตเป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อคุณวิชัยเครือแสงเมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถเป็นของคุณกระเป๋าสตางค์ของคุณจิรัตน์นะคะแล้วก็คุณจิราพรค่ะแจ้งแทนญาตินะคะบอกว่าลืมแก้วกาแฟ3ใบนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองมาจากที่โรตัสบางกะปิมาลงที่ซอยนวมิน14เมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมาค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมแก้วกาแฟไม่แน่ใจว่าเป็นแก้วลักษณะแบบไหนใส่อยู่ในถุงในกระเป๋ายังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองรับผู้โดยสารมาจากโลตัสบางกะปิไปลงที่ซอยนวมิน14เมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมาก็ถ้าเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟัง อยู่เส้นทางไหนใช้การจราจรเส้นทางใดก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าจะรายงานผ่านเข้ามาทาง X ที่ JS 100 Radio ทาง YouTube Live ที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกันนะก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายกันไปแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถติดขัดอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้เส้นทางถนนพระราม1รถที่มาจากตรงบริเวณแยกปทุมวันนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าตอนนี้เนี่ยฝั่งทางด้านของปทุมวันมาที่แยกเฉลิมเผ่าตอนนี้การจราจรในช่วงนี้นะคะยังมีรถเยอะอยู่เลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ย ฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่ารถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆส่วนทางด้านฝั่งกลับกันเนี่ยที่มาจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาแยกปทุมวันรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะพอดีเมื่อสักครู่จะงงนิดนึงฝั่งทางด้านที่มาจากทางแยกปทุมวันคือยังจุดนี้เนี่ยเขาจะรถเยอะอยู่แล้วนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็พอมาถึงตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกราชประสงค์ตรงนี้ก็ยังรถเต็มตลอดเลยนะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องไปถึงที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเลยผ่านจากตรงบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของชิดลมต่อเนื่องมาทางเพลินจิตช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงเส้นทางฝั่งทางชิดลมเพลินจิตตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังไปได้ตลอดต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าได้รับสัญญาณไฟสัญญาณไฟแดงก็จะทำให้ท้ายแถวชะลอต่อเนื่องแยกชนแยกเหมือนกันนะคะแต่พอได้รับสัญญาณไฟเขียวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณแยกเพลินจิตมุ่งหน้าใต้ทางด่วนเพลินจิตมาที่บริเวณแยกนานาช่วงบริเวณแยกนานานี่จะมีรถปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะก็มีทั้งในส่วนของรถที่ออกมาจากซอยสุขุมวิทซอย3ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทแล้วก็มาเจอกับทางด้านของรถที่ตรงมาจากถนนมาจากทางเส้นสุขุมวิทนะฝั่งขาออกเลยทำให้ปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนี่รถยังเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับผ่านจากตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงต่อเนื่องมาทองหล่อมาเอกมัยมาทางพระโขนงในช่วงนี้คือพอเลยจากตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมาแล้วตอนนี้ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกพระโขนงนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านเอกมัยต่อเนื่องไปทางด้านซอยสุขุมวิท26ช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช่วงบริเวณซอย26ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านอโศกสุขุมวิทนี่จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะจะมีปริมาณรถหนาแน่นแต่ว่ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งหรือว่ายังไงนะคะซึ่งในส่วนของสภาพการจราจรตอนนี้ถือว่าก็คลี่คลายกันไปเยอะแล้วนะคะรถที่มาจากถนนรัชดาผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้จะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะยิงท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักนะคะที่จะเข้าไปที่ทางแยกอโศกสุขุมวิทท้ายก็จะอยู่ประมาณสัก 2-300 เมตรได้ที่จะเข้าไปที่ทางด้านอโศกสุขุมวิทนะผ่านพ้น

ากสัญญาณไฟที่บริเวณอโศกสุขุมวิทไปใช้อโศกมนตรีมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรช่วงนี้เนี่ยจะรถเยอะเหมือนกันยังรถหนาแน่นอยู่ในช่วงแรกตั้งแต่แยกอโศกไปถึงตรงช่วงของซอยสุขุมวิท21แยกซอย3นะคะพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบุรีช่วงนี้ก็จะใช้การได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผ่านแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าไปแยกพระราม9ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกพระราม9นะคะมาที่อโศกเพชรก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณก่อนถึงตรงทางรถไฟตรงอโศกตรงจุดนี้นะคะพอผ่านจากอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ามาอโศกมนตรีมาที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็ใช้การได้ก็จะมีการรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเท่านั้นจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเส้นทางทางด้านของพระราม4เนี่ยรถที่ไปจากแยกรัชดาตัดกับพระราม4มุ่งหน้ามาทางแยกเกษมราษฎร์ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางช่วงโค้งอรรถกวีท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวซอยวัดไผ่สิงโตนะตอนนี้ฝั่งขาออกของถนนพระราม4พอพ้นจากทางด้านของซอยอรรถกวีมุ่งหน้าไปทางด้านเกษมราษฎร์ต่อเนื่องไปทางกล้วยน้ำไทยช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะก็ออกไปจนถึงพระขนงเลยก็ยังไม่เป็นปัญหานะช่วงนี้รถก็จะมีการชะลอตัวบ้างตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นฝั่งขาเข้าตลอดเส้นทางตั้งแต่พระขนงเข้ามาจนถึงคลองเตยต่อเนื่องมาใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่มีปัญหานะก็จะหยุดตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทช่วงที่มาจากบริเวณแยกพระโขนงนะคะออกมาทางอ่อนนุชต่อเนื่องมาทางด้านแยกบางนาตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท103ท้ายก็ชะลอต่อเนื่องไปจนถึงนี่เลยซอยสุขุมวิท101/1พอพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอุดมสุขหรือว่าสุขุมวิท103ไปแล้วมุ่งหน้าไปแยกบางนาช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็คือจริงๆตั้งแต่พระโขนงมาเนี่ยใช้การได้ดีมาตลอดเลยก็จะมีการเนี่ยชะลอตัวติดขัดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่ตรงสุขุมวิท103หรือว่าซอยอุดมสุขเท่านั้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงใช้การได้ตั้งแต่แยกบางนาเข้ามาจนถึงอ่อนนุชนะคะก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางส่วนจุดอื่นๆตอนนี้บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเมื่อช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงก่อน2ชั่วโมงก่อนนี้ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2เนี่ยที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนี่รถหนาแน่นแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะแต่ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้แล้วนะคะสะพานพระราม9มาจากต่างระดับบางโคร่นะคะที่จะมาลงทางด้านถนนสุขสวัสดิ์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของเชิงทางลงนะคะทำให้มีการชะลอต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณกลางสะพานพระราม9นะคะแต่ว่าพอลงมาจากสุขสวัสดิ์ลงจากสะพานพระราม9แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เดี๋ยว4ทุ่มใช่ไหมคะที่เขาจะมีการปิดการจราจรปิดทางฝั่งที่จะลงดาวขนองนี้ลงไม่ได้ก็ต้องลงสุขสวัสดิ์ทั้งหมดเลยนะคะส่วนจุดอื่นๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูตรงช่วงบริเวณแถวๆถนนพระราม2ช่วงฝั่งขาออกที่มาจากตรงที่มาจากหน้าเซ็นทรัลพระราม2มุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2ตรงนี้เนี่ยจะมีรถเยอะแล้วก็จะมีการชะลอตัวนะคะพอเลยจากตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านอมรชัย4หรือว่าตรงบางกะดีตรงนี้เนี่ยพอเลยจากซอยบางกะดีมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยจะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนที่จะถึงใต้ต่างระดับพระราม2นะคะก็เป็นแนวการก่อสร้างเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมาชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะโดยภาพรวมนอกนั้นก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาส่วนเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามีจุดอื่นเพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่นะคะก็ตอนนี้จริงๆเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ย
ต้องบอกเลยว่าสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายๆเส้นทางนะที่มีรถหนาแน่นรวมไปถึงตรงทางด้านถนนประชาธิปกด้วยนะคะที่เขามีการปิดการจราจรตรงช่วงบริเวณแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาวงเวียนใหญ่แล้วก็จากเส้นทางทางด้านของวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกบ้านแขกในช่วงนี้เนี่ยเขายังปิดการจราจรอยู่นะคะเขายังต้องบอกว่ายังมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่นะยังเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของทางด้านจุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วภายในอุโมงค์ของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีหลายๆส่วนเลยที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปติดตามความคืบหน้ากันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้คนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะย้ายที่พักนะเพื่อที่จะไปอยู่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยก็สามารถไปประสานงานกับทางนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้นะเขาจะมีการตั้งกองอำนวยการร่วมอยู่ที่ตรงภายในวงเวียนใหญ่นะก็อันนี้เพื่อความปลอดภัยของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าดูเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่แบบว่าคาดว่านะอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยก็จะสั่งการให้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรับผิดชอบในเรื่องของการที่ต้องดูแลประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่มีปัญหาตรงนี้นะคะก็ตอนนี้เรายังต้องเกาะติดกันอยู่นะคะว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยเขาจะปิดการจราจรถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างจะต้องมีการอพยพย้ายคนอะไรเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเราก็จะได้รายงานให้ทราบกันเป็นระยะๆแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำกกสายรั่วโขงครั้งที่20แม่น้ำรั่วโขงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและนายกรัฐมนตรีมั่นใจซ่อมคันคลองระบายน้ำร .1 หาดใหญ่ทันก่อนฤดูน้ำหลากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีมั่นใจซ่อมคันคลองระบายน้ำรอ1หาดใหญ่ทันก่อนฤดูน้ำหลากย้ำรัฐบาลเร่งอนุมัติงบกลางพร้อมปัดโยงงบ99ล้านบาทเรื่องการเมืองชี้ทุกอย่างยึดประโยชน์ประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำรอ1ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะโดยมีคณะรัฐมนตรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอนุทินระบุว่าการซ่อมแซมคันคลองรอ1จะต้องแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากปีนี้โดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลาพร้อมเตรียมแนวทางแก้ไขไว้แล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสภาพจริงและพิจารณาความจำเป็นด้านงบประมาณเนื่องจากกรมชลประทานได้เสนอของบกลางเข้ามารัฐบาลจึงต้องเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณส่วนการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินระบุว่ารัฐบาลเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยโดยได้วางมาตรการรองรับไว้ครบทุกด้านส่วนกระแสข่าวข้อวิจารณ์การจัดสรรงบกลาง99ล้านบาทว่าพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รับการจัดสรรงบดังกล่าวนายอนุทินยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นแต่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำกกสายรั่วโขงครั้งที่20แม่น้ำรั่วโขงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะที่แม่น้ำกกและแม่น้ำสายยังพบสารหนูบางจุดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาในพื้นที่ภาคเหนือประกอบไปด้วยแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่20ระหว่างวันที่15ถึง19มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องโดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดโดยพิจารณาค่าสารหนูตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดให้ไม่เกิน 0.01มิลลิกรัมต่อลิตรพบว่าภาพรวมพบสารหนูเกินมาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายขณะที่แม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนอกจากนี้ลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบสม่ำเสมอรวมทั้งใช้ข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังและบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่นายธเนศวีรสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกล่าวถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ในวันนี้พบว่ารอยแตกร้าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและวันพรุ่งนี้จะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นขยายเพิ่มเติมหรือไม่และหากพบว่ารอยร้าวขยายเพิ่มเติมจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก
6: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมีข่าวจากทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะคะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้แก่ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธิได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้นะคะเปิดลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 12:00 นค่ะที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023548365-68 023548365-68นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะวันจันทร์ที่20ค่ะเปิดรับคิวลงทะเบียนรับคิวตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนี่เดี๋ยวฉันขอดูเรื่องของรายงานสภาพการจราจรก่อนนะตอนนี้มีเรื่องของการจราจรก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วมีคุณปัทมาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงเป็นถุงผ้าสีแดงดำของ True ข้างในจะมีเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย9961คนขับรถชื่อคุณอัศวินคาโสนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาจากที่เอสพานาดรัชดาไปลงที่สะพานพระราม5หมู่บ้านนนทรีซิตี้เมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงผ้าสีแดงดำที่ข้างในจะมีเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายอยู่นะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย9961ถ้าคุณคนขับรถชื่อคุณอัศวินเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็คุณอภิชัยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแรมนะคะบอกว่าแจ้งแทนชาวอินเดียลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของมิสเตอร์รายูนะคะเป็นชาวอินเดียแต่ไม่ทราบรายละเอียดนะว่าลักษณะเป็นแบบไหนนั่งรถแท็กซี่จากโรงแรมแรนแบนที่สุขุมวิท11ขออภัย18ไปลงที่ซอยสุขุมวิทซอย8เมื่อตอนช่วง 19:10 นาทีเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะ1มม.ขอไข่9240แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่9240ผู้โดยสารเป็นชาวอินเดียนั่งรถแท็กซี่ของคุณแล้วก็ปรากฏว่าเขาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถจริงๆนั่งไม่ไกลนะจากสุขุมวิท18ไปลงที่ซอยสุขุมวิทซอย8ห่างกันไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้นะตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าของผู้โดยสารยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเรายังติดตามกันนะในส่วนของกรณีที่น้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าที่ตรงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะคือจริงๆตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าสังเกตนะในส่วนของ อาคารที่อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นะและล่าสุดค่ะเมื่อตอนช่วง 19:00 นที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่ตรงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่นะที่ตรงแยกวงเวียนใหญ่พอดีเลยโดยมีทั้งด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันนะคุณธีรพัฒน์คัชมาศแล้วก็ยังมีอธิบดีกรมโยธาธิการนะคุณพงษ์นราเย็นยิ่งแล้วก็มีทางด้านของท่านผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คุณกาดพจนอุดมธรรมภักดี แล้วก็ท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงนะคะคุณสุวราทวิศีรวมถึงผู้ว่ากทมด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ธเนศวีรศิริที่ปรึกษาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษเนี่ยบอกว่าเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่ทำให้เกิด อาคารร้าวก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มีความเป็นห่วงก็ได้มีการสั่งกำชับนะเรื่องการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การบริหารการจัดการโดยด่วนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของอาคารวิบัติแล้วก็การสูบน้ำออกจากอุโมงค์นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าคืนนี้ก็ตอนนี้เลยนะ4 ทุ่มทางผู้รับจ้างจะทำการย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมด้วยเครนขนาด500 ตันเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่แล้วก็เพื่อให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอัดซีเมนต์เคมีเสริมความแข็งแรงของพื้นลงในชั้นใต้ดินในชั้นดินนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าจะย้ายสะพานลอยเหรอคะหรือว่ายังไงเพราะบอกว่าจะทำการย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมเพื่อที่จะให้รถเครนขนาด500ตันเนี่ยเข้าพื้นที่ไปทำงานได้นะคะในส่วนของการรักษาสภาพชั้นดินโดยรอบอุโมงค์ทางผู้รับจ้างได้มีการวางแผนนะคะโดยใช้เวลาเติมน้ำประปาเติมน้ำเข้าไปนะขออภัยเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำประมาณ2 วันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแล้วก็ทรายจากภายนอกเนี่ยไหลเข้าไปภายในอุโมงค์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโพรงแล้วก็เกิดอาการทรุดตัวในขณะนี้เนี่ยผู้รับเหมายังคงดำเนินการเสริมความแข็งแรงของพื้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการทางโครงสร้างที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ของประชาชนโดยรอบเนี่ยนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยแล้วก็กำกับให้ก็มีการกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความรอบคอบตามหลักโครงสร้างวิศวกรโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ2 นาฬิกาก็ทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะร่วมวางแผนหากเกิดสถานการณ์วิกฤตรุนแรงขึ้นทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะก็เพิ่งลงพื้นที่ไปเมื่อตอนช่วงวันนี้ตอนกลางวันนะคะก็ในส่วนของได้พูดถึงเรื่องของในส่วนของการดำเนินการของผู้รับเหมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีส่วนการรื้อสะพานลอยก็เป็นการเปิดพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะในทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางกรมป้องกันเองเนี่ยก็จะมีทีมยูซ่าไทยแลนด์ก็ได้มีการเฝ้าระวังอาคารแล้วก็ถนนสุดตัวโดยทางด้านของมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เฝ้าระวังอยู่นะคะเขาบอกว่าควรอยู่ในได้มีการกำชับมาตรการความปลอดภัยบอกว่าโดยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในระยะ30 เมตรจากจุดที่เฝ้าระวังนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังเอาไว้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะก็อันนี้เป็นความคืบหน้านะสำหรับในจุดที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วง4 ทุ่มเขาก็จะมีการย้ายสะพานย้ายคอนกรีตสะพานนะเพื่อที่จะให้รถเครนขนาด500ตันเข้าพื้นที่ไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะก็ต่างฝ่ายต่างกำลังเร่งมือกันอยู่นะคะในส่วนทุกฝ่ายเลยกำลังเร่งมือในส่วนของการทำงานตรงส่วนตรงนี้นะเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขจุดที่มันมีปัญหาให้ปลอดภัย แล้วก็สามารถที่จะเปิดการจราจรได้โดยเร็วนะคะเพราะว่ายิ่งปิดนานมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรได้นะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะจากกรณีที่น้ำรั่วในอุโมงค์ที่ตรงสถานีวงเวียนใหญ่นะในการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังติดตามกันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะคือทางก่อนหน้านี้อันนี้เป็นความคืบหน้ากรณีของแอร์สาวน้องมีนานะที่ถูกจับกุมหลังจากที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออสเตรเลียมีการตรวจกระเป๋าที่ตัวของแอร์มินาคนนี้เนี่ยได้มีการนำเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้มีการสอบสวนต่างๆนะมีการสอบปากคำขยายผลกันไปตลอดเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกุมตัวในส่วนของคนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการได้เรียกว่ามากันแบบทยอยจับกุมติดตามจับกุมกันได้เรียกว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรเลยก็ว่าได้นะอย่างเนี้ยล่าสุดนะคะทางท่านพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ยังมีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอีก3ท่านแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีได้มีการนำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาสอบสวนขยายผลที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายเอกรินทร์หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของชื่อรินนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของชื่อรินที่ใช้ส่งของให้กับผู้ชายที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเขาสามารถไปติดตามจับกุมตัวผู้ชายคนนี้ได้นะที่บอกว่าเป็นเจ้าของบัญชีไลน์ที่ชื่อรินชื่อนายเอกวิทย์อายุ41ปีนะคะนายเอกวิทย์อายุ41ปีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมตัวได้แล้วนะคะก็มีการนำตัวมีการคุมตัวนายเอกวิทย์เข้ามาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยไปจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะแล้วก็คุมเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครเลยนะคะซึ่งในภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวมาถึงที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีการสอบปากคำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระหว่างที่คุมตัวมาถึงที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะผู้สื่อข่าวเองเนี่ยเขาก็ได้มีการถามตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเจ้าของบัญชีไลน์ลินว่ามีอะไรจะพูดไหมเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้เจ้าตัวก็พูดเพียงสั้นๆแล้วก็ตอบบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ฝากขอโทษตัวแอร์น้องมีนาด้วยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายเอกรินทร์ขึ้นไปสอบปากคำที่บริเวณชั้น3ของตัวอาคารโดยมีท่านพลตรเอกสำราญนวลมาเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวท่านเองเลยนะคะท่านพลตรเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาร่วมในการสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้ด้วยนะคะในส่วนของการจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเจ้าของบัญชีไลน์รินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบัญชีไลน์ที่ใช้ชื่อ ชื่อนี้นะคะติดต่อกับตัวนายอุทัยผู้ต้องหาที่เป็นคนสวมเสื้อฮูสีน้ำเงินในวันที่เกิดเหตุแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดไปให้กับแอมีนานั้นเนี่ยตัวนายเอกวิทย์เองเขาเป็นผู้ที่ใช้บัญชีดังกล่าวจนนำไปสู่การติดตามจับกุมแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะเดี๋ยวก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องขยายผลต่อไปอีกจริงๆไม่ได้สุดอยู่ที่คนนี้นะก็ต้องติดตามกันไปอีกนะว่าจะสามารถที่จะไปติดตามจับกุมตัวใครเพิ่มเติมได้อีกนะซึ่งในส่วนของตัวของนายเอกวิทย์ตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลด้วยนะคะมีข้อมูลในส่วนของตัวของเอกวิทย์บอกว่าตัวเอกวิทย์เองเนี่ยเป็นญาติเป็นคือจริงๆก็คือว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดอะกับขบวนการเรื่องของยาเสพติดในครั้งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการสาวไปถึงมีการสาวตัวไปถึงคนไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยในส่วนของการจับกุมตัวคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดข้ามชาติในครั้งนี้เนี่ยได้มาหลายคนแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นขบวนการข้ามชาติที่แบบว่าใช้วิธีที่หลอกในส่วนของคนที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็อย่างที่ก่อนหน้านี้บอกนะว่าตัวของพนักงานต้อนรับที่เขาแบบรับหิ้วของเนี่ยเขาก็ได้รับการติดต่อผ่านทาง LINE ทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะแล้วก็ใช้ชื่อต่างๆมาแล้วก็ติดต่อมาหลายคนไม่มีคนรับจนกระทั่งมาเนี่ยแหละค่ะมาที่ทางด้านของแอร์มีนาเนี่ยรับในส่วนของกระเป๋าลายช้างซึ่งเขาก็มีการเอามาส่งแล้วก็เจ้าตัวเองก็แพ็คของใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางไปทำงานนะซึ่งอันนี้ทางด้านของตัวแอร์เองเนี่ยตัวน้องมีนาเนี่ยพอถึงตรงช่วงบริเวณที่ตม.ตามข่าวก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการแจ้งกับทางพนักงานต้อนรับว่ามีของที่ต้องสำแดงไหมนะตัวของน้องมีนาเขาก็แสดงเจตนาว่าเขามีของที่สำแดงก็คือไม่ทราบว่ามียาเสพติดอยู่ที่ในนั้นก็เลยแบบให้เปิดยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบนะคะในส่วนของตัวนายเอกวิทย์เนี่ยเบื้องต้นนะที่เขาให้การนะก็คือว่าตัวนายเอกวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ชื่อว่ารินรินติดต่อกับตัวนายอุทัยอย่างที่บอกนะว่าเป็นคนที่ใส่ฮูดชุดเสื้อฮูดสีน้ำเงินให้นัดมารับกระเป๋าที่มีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้แล้วก็ได้ทำการว่าจ้างกับทางด้านของแอร์มีนาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็สืบทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ใช้นามแฝงว่ารถซึ่งรถเนี่ยเขาจะใช้ข้อความในการสั่งการให้ไปจัดการเรื่องของการซื้อกระเป๋าลายช้างโดยตัวนายเอกวิทย์หรือว่าคนที่ใช้ชื่อในไลน์ว่ารินรินเนี่ยจะไปหาซื้อกระเป๋าลายช้างแล้วก็จะนัดหมายไปที่ตัวคนที่ใช้ชื่อว่ารถในการนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามจุดต่างๆจากนั้นรถเองเนี่ยตัวคนรถเนี่ยเขาก็จะส่งคนมารับกระเป๋าต่างๆดังกล่าวเพื่อไปทำการบรรจุยาเสพติดแล้วก็จะนัดหมายในการส่งกระเป๋าที่ซุกซ่อนยาเสพติดให้กับทางด้านของนายอุทัยเพื่อจะนำไปส่งต่ออีกทีหนึ่งโดยตัวนายเอกวิทย์ก็ให้การบอกว่าได้ค่าจ้างในการทำแบบนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจำนวนเงิน 100,000 บาทแล้วก็จะเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างแล้วก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งด้วยกันนะคะแสดงว่าเคยทำสำเร็จแล้วด้วยหรือเปล่านะตัวคนที่ใช้ชื่อรถจะเป็นคนสั่งการให้กับทางด้านของตัวนายเอกวิทย์ซึ่งมีความสัมพันธ์เครือข่ายของคดียาเสพติดข้ามชาติตรงนี้คนที่ใช้ชื่อว่ารถเนี่ยหรือชื่อนางสาวจันทราเขาจะเป็นพี่เ คือมีความเกี่ยวโยงกันเนื่องจากว่าเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้งงไหมก็คือว่าเป็นแบบเกี่ยวข้องกันประมาณนี้เอาเป็นว่าคือเขารู้จักกันนะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันเลยสักทีเดียวอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแถลงเรื่องของความเกี่ยวโยงของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติตรงนี้นะคะจริงๆยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าในส่วนของคดีของตัวน้องมีนาเองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ขึ้นศาลที่ทางด้านของออสเตรเลียก่อนด้วยนะคะเรากลับมาที่กรุงเทพมหานครกันคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีการจราจรที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังคะมีรับแจ้งนะคะเมื่อตอนช่วง 22:13 รับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่ภายในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอย 20/2 ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือเขตหนองแขมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองแขมกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นเหตุไฟไหม้หญ้านะคะอยู่ที่ภายในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 20/2 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นรถดับเพลิงยังไงก็ช่วยเปิดทางนิดนึงนะเจ้าหน้าที่จะรีบไปดำเนินการดับไฟที่มันไฟไม่ยานะป้องกันไม่ให้ลุกลามไปติดที่ส่วนอื่นไปติดบ้านเรือนประชาชนหรือว่าไปทำความเสียหายมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังรับแจ้งมาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะช่วง 20:15 รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำเป็นผู้ชายไม่สวมเสื้อแล้วก็สวมกางเกงสีน้ำเงินลอยอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งป้อมพระสุเมนที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม8ทางเจ้าหน้าที่ก็นำผู้เสียชีวิตขึ้นที่ตรงบริเวณสะพานพระราม8แล้วนะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกคู่นากรคำศรีค่ะรองสวัสดิ์สอบสวนสน.บวรมงคลทราบว่าผู้เสียชีวิตที่ลอยน้ำที่ตรงสะพานพระราม8เนี่ยทราบชื่อก็คือชื่อคุณทิยางกูลอายุ47ปีมีบัตรประชาชนอยู่ในตัวผู้เสียชีวิตนะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบเบื้องต้นเป็นคนคนเดียวกับที่เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อตอนช่วง 15:50 แล้วก็ล่าสุดก็คือมาพบผู้เสียชีวิตตอนช่วง 20:00 นะตอนนี้ก็ติดต่อกับทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อตอนช่วง 15:50 แล้วก็ล่าสุดก็คือมาพบผู้เสียชีวิตตอนช่วง

0: วางกระเป๋าแล้วก็ถอดรองเท้าจากนั้นก็ปีนออกไปที่ตรงปีนข้ามมันจะมีรั้วกั้นบนสะพานใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็กระโดดลงมาเลยนะตอนที่กระโดดลงมาในภาพเนี่ยเขายังสวมเสื้ออยู่นะแต่ว่าผู้เสียชีวิตที่เจอไม่มีเสื้อแล้วน่าจะหลุดออกมานะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในส่วนตรงนี้นะเพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหาจนกระทั่งยกเลิกการค้นหาไปกันในช่วงค่ำๆนะคะไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ท่าพระอุโมงค์ท่าพระนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ผมมาจากนู่นเหรอครับแถวสาทรนะครับผม
0: ค่ะ
1: ไปติดอยู่ตรงแยกมเหสัตว์หรือว่าตรงฮอลิเดย์อินก็เลยเลี้ยวขวามาข้ามสาทรกว่าจะมาได้ก็สองไฟเขียวแต่ติดนาน
0: ๆค่ะ
1: เช่นนี
0: ้ค่ะ
1: เลี้ยวมาได้เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาผมก็มาเลี้ยวขวาตรงแยกตรงเดอะมอท่าพระครับไม่รู้ชื่ออะไรตรงนี
0: ้ค่ะ
1: เลี้ยวขวาแล้วก็มายูเทิร์นใต้สะพานตลาดภูตรงซ้ายมือที่มันจะมีตลาด
0: ค
1: ่ะผมก็ส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็ไปยูเทิร์นตรงก่อนถึงทางรถไฟทีนี้รถมันปิดผิดปกติผมก็เลยเอ๊ะรถมันปิดอะไรพอยูเทิร์นมาได้เพราะปิดอุโมงค์อะครับผมคุณนันทิยา
0: ค่ะ
1: อุโมงค์ตัวนี้มันจะอยู่ตรงเดอะมอลล์ท่าพระ
0: ค่ะ
1: ที่จะมุ่งหน้าถ้าลอดตัวนี้ไปปุ๊บก็จะขึ้นสะพานพระราม3เนี่ยปิดสองช่องเลยคือไม่ให้รถลงเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เลยทำให้รถที่มาจากท่าพระนี่วิ่งมาเร็วๆแล้วก็มาเบี่ยงซ้ายมันก็เลยทำให้รถติดขัด
0: ค่ะ
1: เพราะตรงนี้มันเป็นสองช่องทางแคบๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: รอสัญญาณไฟก็ค่อนข้างจะนานก็เลยทำให้รถติดขัด
0: ค
1: ่ะผมยูเทิร์นมาได้ก็เหมือนเขาจะปิดฝั่งเดียวแต่ดูลักษณะว่ามองไม่ค่อยเห็น
0: หมายถึงว่าติดเฉพาะฝั่งที่จะมาทางมหาสวรรค์นะคะ
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ทีนี้รถที่จะผ่านเส้นนั้นก็ต้องมาติดไฟแดงอยู่ตรงแยกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: ตรงที่ตัดกับราชพฤกษ์ตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงเดอะมอลล์ก็เลยทำให้รถติดขัดต้องรอสัญญาณไฟอย่างเดียวครับมันไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: ทางแคบด้วยแล้วก็ผมยูเทิร์นได้ผมก็ได้ผู้โดยสารก็มาท่าพระก็เลยรอดมาแล้วตอนนี้
0: ค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็มุ่งหน้ามาถึงจรัญแล้วตอนนี้มาถึงแยกบางขุนนน
0: ท์
1: ตอนนี้ไม่มีปัญหาการจราจรรู้สึกวันนี้ไม่มีขุดนะตรงทางรถไฟวันนี้ไม่มีทางเบี่ยงนะมาได้เลยพวกสมาชิก
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับผมตอนนี้ได้ไฟเขียวแยกบางขุนนนท์แล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกปิ่นเกล้าไปเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีงานแอปเด้งไม่มีคนโบกผมก็กลับลาดเท้าแล้วครับกลับบ้านแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: จบรายงานตรงแยกบางขุนนนท์ครับคุณนัตยา
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะเป็นอุโมงค์ตรงช่วงของบริเวณแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์นะที่คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมมานะคะเป็นอุโมงค์ฝั่งที่มาจากทางตลาดพลูที่จะมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์ตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวต่อเนื่องถึงบริเวณตรงตลาดพลูแล้วนะคะตรงสะพานข้ามแยกตลาดพลูแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟที่ตัดกับราชพฤกษ์ตรงนี้มุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์หรือว่าจะขึ้นสะพานพระราม3ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกไปจากตรงมหาสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของตลาดพลูต่อเนื่องไปแยกท่าพระช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางตรงช่วงบริเวณถนนสาทรใต้นะคะที่รถที่จะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตรงนี้เนี่ยจะมีรถรอสัญญาณไฟเยอะสักหน่อยหนึ่งนะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรตัดกับสุรศักดิ์ในช่วงนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่รถได้รับสัญญาณไฟแดงก็เลยท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวๆโรงพยาบาลเซนหลุยนะอันนี้ก็พอเดี๋ยวได้สัญญาณไฟเขียวนี่ก็น่าจะเคลื่อนตัวกันต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากทางสะพานตักสินใช้สาทรเหนือยังคงใช้การได้ดีเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนราชินีราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงตรงบริเวณแยกวิทยุช่วงบริเวณที่มาจากทางคอนแวนที่จะมุ่งหน้า

มาทางด้านแยกวิทยุเนี่ยจะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆก่อนเข้าแยกวิทยุเล็กน้อยเท่านั้นนะอันนี้ติดขัดสัญญาณไฟมันยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางก็ช่วงนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วจะ5ทุ่มแล้วนะคะก็การจราจรหลายๆเส้นทางก็ไม่เป็นปัญหานะจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีการชะลอตัวในจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังใช้เส้นทางอยู่นะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวขอมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันนิดนึงนะคะมีหลายท่านเลยที่ส่งข้อความเข้ามานะก่อนหน้านี้มีคุณณัฐนัยสอบถามดิฉันมาบอกว่าวันนี้ถนนวังหลังมีงานทำท่อประปาไหมครับคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีงานทำท่อประปาหรือเปล่าแล้วก็มีคุณเอกนักข่าวเวหา113ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีคุณเอกนักข่าวเวหา113ด้วยนะคะแล้วก็คุณพักเคอินถามว่าบอกว่าคืนนี้ตีสองมีฟุตบอลโลกทีมที่ยังเหลือมีสเปนพบกับเบลเยียมเชียร์ทีมไหนไม่ได้ดูเลยฟุตบอลโลกนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่านอนหลับไม่ได้ดูเลยนะแค่อาจจะแบบว่าติดตามข่าวบ้างเป็นบางคู่เท่านั้นนะคะคุณพักเคอินบอกว่าส่วนตัวทีมโปรดตกรอบไปแล้วค่ะทีมโปรดตกรอบไปแล้วนะคะเหลือก็ไม่เป็นไรก็เหลือทีมที่เขายังเตะกันอยู่นะก็ตอนนี้รอบไหนเราก็ไม่แน่ใจนะบอกแล้วว่าไม่ได้ดูเลยนะในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะแบบว่าเดี๋ยวนะดูในรอบ8ทีมสุดท้ายอ๋อคืนนี้ตี2ใช่ไหมคะเป็นคู่สเปนกับเบลเยียมแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีในส่วนของคู่ของนอร์เวย์กับอังกฤษตี4อะค่ะแล้วก็มีอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้8โมงเช้าใครที่เอาไปวันอาทิตย์ด้วยโอ้โหอันนี้คนหลายคนน่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีฝรั่งเศสเข้าไปรออยู่แล้ว1ทีมนะก็เหลืออีก3คู่ที่จะเตะกันนะตั้งแต่คืนนี้ใครเป็นแฟนสเปนกับเบลเยียมเนี่ยดิฉันจำได้ว่าคือก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเจอกับสเปนเนี่ยมันจะมีแมตช์1ที่เขาเจอกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีแบบมีดราม่าเรื่องของที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ไปถึงฟีฟ่าเรื่องที่แบบว่ากรรมการให้ใบแดงนักฟุตบอลเขาแล้วทรัมป์เองเนี่ยมีการยกหูไปถึงที่ทางด้านของฟีฟ่าบอกว่าลูกนั้นมันไม่ได้ล้ำหน้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำยังไงก็ไม่รู้มีกำลังภายในอะไรยังไงก็ไม่ทราบจนกระทั่งก็มีการแบบยกเลิกใบแดงไปก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปเจอกับทางด้านของเบลเยียมก็เลยจัดให้4ประตูต่อ0คือแบบชัดๆกันไปเลยแบบนั้นนะก็เรียกว่าคือเอาเป็นว่าคือถามนักฟุตบอลเองนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่านักฟุตบอลเองเนี่ยเขาจะแบบภูมิใจขนาดนั้นหรือเปล่าที่แบบว่าไม่ได้4-0เป็น1-4นะแต่ก็ชนะอยู่ดีนะตอนช่วงรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะนะคะก็ไปคือแบบว่ามันมีความที่แบบว่านักฟุตบอลเองเนี่ยเขาจะภูมิใจไหมที่แบบว่ามีการยกเลิกใบแดงจากคำสั่งของผู้นำของเขานะก็แล้วแต่แล้วกันนะคะซึ่งก็เป็นเกมกีฬาค่ะถ้าเกิดว่าใครดูบอลเชียร์ทีมชนะต้องบอกอย่างนี้ถามว่าเชียร์ใครทีมเชียร์ทีมชนะนะก็เราไม่ได้ไม่เสียอะไรทั้งสิ้นดูเพื่อความสนุกสนานกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยตรง
ช่วงของตรงวงเวียนใหญ่ใครที่ผ่านไปผ่านมาดิฉันว่าตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงของวงเวียนใหญ่โดยเฉพาะโดยรอบนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการรื้อสะพานลอยคนข้ามนะตอนนี้การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ตอนนี้เนี่ยถนนโล่งๆเลยนะคนที่จะผ่านตรงบริเวณแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนว่าตรงนี้เขามีโชคดีที่ว่ามีเส้นทางที่สามารถเบี่ยงการจราจรได้นะคะทั้งในส่วนของถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าจะไปถนนอิสรภาพที่จะไม่ต้องผ่านมาตรงแยกบ้านแขกก็ออกมาทางด้านถนนอิสรภาพถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อที่จะเข้ามาที่วงเวียนใหญ่ได้นะคะในขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามนะในการที่จะแบบเร่งดำเนินการตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่นะหลายๆส่วนเลยอ่ะจริงๆแบบหน้าดำคล่ำเครียดกันนะเพราะว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเขามันเป็นงานใต้ดินน่ะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะที่เขาไปดำเนินการแก้ไขตรงจุดนี้แล้วก็ไอ้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ไปทำให้คนที่มีบ้านอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเขาก็เลยต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเลยนะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการรื้อย้ายสะพานลอยคนข้ามนะซึ่งอยู่ตรงบริเวณตรงหน้าตึกที่มันมีการอาการร้าวด้วยนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาก็คือตี2นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้นำเอารถเครนที่มีน้ำหนักประมาณสัก500ตันรถเครน500ตันเข้ามาทำงานตรงบริเวณนั้นได้คล่องตัวเพราะมีสะพานลอยอยู่มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะเมื่อตอนช่วง 21:47 เป็นอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกเป็นช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาพระราม2ตรงบริเวณด่านบางครุที่จะมุ่งหน้ามาอนุสาวรีย์คุณกาลาก่อนเข้าด่านบางครุตรงบริเวณด่านช่างน้ำหนักนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางเสียหลักพลิกตะแคงทำให้รถได้กีดขวางในช่องทางซ้าย2ช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ1คนเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 21:47 แล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือก่อนเข้าด่านนะเสียหายแบบว่าโหภาพตอนนี้เนี่ยมีภาพอยู่ทางด้านทาง X ของ JS100 นะสำหรับใครที่อยากจะดูภาพว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีในเพจ Facebook ก็มีนะคะในเพจ Facebook ของ JS100 ก็มีเป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุเลยรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางเกิดเสียหลักพลิกตะแคงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้พ้นกีดขวางไปแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นภาพจากทางด้านของศูนย์ทางด่วนจากศูนย์ทางด่วนนะที่เขามีการรายงานในจุดที่เกิดเหตุเป็นภาพจากเพจข่าวสารงานจราจรการทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ลักษณะก็คือเหมือนกับว่าเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปชนเอาถูกเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรรั้วใช่ไหมคะที่กั้นอยู่ข้างทางตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยแล้วก็รถก็เสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะของที่บรรทุกมาก็ยังคือดูยังโชคดีนะที่ว่าของที่บรรทุกมาไม่ได้แบบว่าตกลงมาแบบกระจัดกระจายนะแต่รถที่ตรงส่วนที่เป็นส่วนบรรทุกทางด้านหลังก็เสียหายพอสมควรเลยนะคะก็รายงานกันให้ทราบนะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จุดไหนที่ทางจสร้อยรายงานแล้วคุณผู้ฟังผ่านไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าทางจสร้อยยังไม่ได้รายงานคุณไปเจออุบัติเหตุก็รายงานเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะตอนช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยถนนหนทางต้องบอกเลยว่าถนนโล่งหลายๆคนก็จะใช้ความเร็วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับถนนที่แบบการจราจรคล่องตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ถึงฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันนี้เป็นประกาศฉบับที่5แล้วนะคะโดยในช่วงวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรด้วยกันส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงวันที่11-14กรกฎาคมนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นบราวีนะคะที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันแล้วก็ในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นประกาศฉบับที่5ของทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็พรุ่งนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะเป็นเรื่องของสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะก็ในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบราวีนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะแต่ยังไงก็ติดตามใครที่จะเดินทางไปที่ในจังหวัดในประเทศที่เขามีพายุเนี่ยก็ยังไงก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันนะไม่ใช่สภาพอากาศขออภัยสภาพการจราจรแม่ฉันก็ดูสภาพอากาศแล้วก็จะดูสภาพอากาศอีกนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์นะที่เมื่อสักครู่นี้คุณชัยรัตน์แจ้งไว้นะเป็นจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกมาจากแยกบรมชนนีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดเราสอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะว่าคุณชัยรัตน์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ปิดอุโมงค์ไม่ให้ลงไปเป็นอุโมงค์ลอดแยกถนนบรมราชชนนีนะคะน่าจะมีการทำงานเราก็สอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทาง10ตำรวจโทธนสิทธิ์เบาโพเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสน.บางยี่ขันธ์เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกปิดอุโมงค์ลอดแยกถนนบรมราชชนนีมีเจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมท่อแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำงานถึงช่วงไหนนะเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยก็แนะนำนะคะว่าให้ใช้บนเส้นทางพื้นราบทางด้านบนก็คือเข้าไปก็คือลงอุโมงค์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งที่จะมาจากทางด้านของแยกทางบางขุนนนท์นะที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกบรมราชชนนีนะคะตรงส่วนตรงนี้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่ภายในอุโมงค์ ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะลงอุโมงค์ไม่ได้นะคะก็ใช้ทางด้านบนพื้นราบผ่านทางด้านของอุโมงค์ตรงจุดนี้นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบรมราชชนนีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาที่คุณละอองดาวจะแจ้งรถหายนะคุณละอองดาวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณละอองดาวรถอะไรหายอะคะ
1: รถโตโยต้าไอ้รีโวค่ะ
0: เป็นกระบะนะ
1: ใช่ค่ะเป็นกระบะตู้ทึบอะค่ะ
0: ค่ะรถสีทะเบียนอะไรคะ
1: สามทอผู้เท่า
0: เป็นรถของคุณละอองดาวไหมหรือรถของใครอะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้ว
1: สามทอผู้เท่าพอทงค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็6196ค่ะกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะเป็นรถสีอะไรคะ
1: สีขาวค่ะ
0: สีขาวแล้วใครขับไปอะคะ
1: พอดีว่าเขามาขอเช่าต่อค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วทีนี้เขามาขอเช่าหนูต่อแล้วหลังจากเช่ามาได้เดือนนี้เดือนที่3แล้วอาทิตย์ที่แล้วเขาแจ้งมาว่าลูกน้องของเขาอีกทีนึงค่ะว่าไม่ขึ้นงานนะคะมา2อาทิตย์แล้ว
0: เดี๋ยวนะคุณละอองดาวรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวคันนี้เนี่ยก็คือเป็นรถของคุณละอองดาวแล้วก็ให้คนรู้จักกันเช่าไปเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็เขาคนที่เขาเช่าคุณละอองดาวไปเนี่ยมาแจ้งบอกว่ามีลูกน้องขับออกไปอีกทีนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะเขาบอกไหมลูกน้องเขาอะค่ะลูกน้องเขาคนนี้เนี่ยเขาขับไปไหน
1: ไม่บอกค่ะเขาคนนี้เขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: ติดต่อลูกน้องไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คือปกติคนที่เขามาเช่ารถของคุณละอองดาวนี่คือเขาเช่าไปทำอะไรไปขนสินค้าต่อหรือยังไงฮะ
1: ใช่ค่ะไปขนสินค้าต่ออ
0: ืม
1: ไปเหมือนว่าส่งของขนมปังตามCPO7นะคะ
0: อ๋อค่ะก็คือว่าเป็นรถที่เขาใช้ส่งของตามร้านสะดวกซื้อ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเช่ามาประมาณ3เดือนแล้วเหรอฮะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เดือนนี้เขาเดือนที่3
0: ก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะส่งเงินให้ทุกเดือนค่ะแต่ว่าเดือนนี้เขาไม่ส่งแล้วก็หนูติดตามค่างวดรถเขาก็เงียบไปเลยทั้งกับที่ว่าแจ้งรถหายอะค
0: ่ะ
1: เงียบกันไปหมดเลย
0: หมายถึงว่าเดี๋ยวนะคนที่เขาเช่าต่อจากคุณละอองดาวตอนแรกอะเขาชื่ออะไรชื่อคุณอะไร
1: คุณธีรยุทธ์ค่ะ
0: คุณธีรยุทธ์รู้จักกันมานานหรือยังคะคนนี
1: ้รู้จักกันมานานแล้วค่ะก่อนหน้านั้นเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วพวกหนูก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเอง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วเขาก็เลยขอเช่ารถไปต่อค
0: ่
1: ะ
0: ขอเช่ารถเพื่อที่จะไปรับเหมาส่งสินค้าต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณธีรยุทธ์เรารู้จักบ้านเขาไหมคะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: แล้วเราร
1: ู้แต่รู้แค่ว่าอยู่แถวกรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนอะค่ะ
0: โทษนะคะคุณละอองดาวอยู่ต่างจังหวัดเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ค่ะตอนนี้หนูอยู่ปทุมค่ะ
0: อยู่ที่ปทุมแล้วรถคันนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาเขาส่งสินค้าเนี่ยเขาต้องไปย่านไหนอะคะ
1: จะไปแบบต่างจังหวัดอะค่ะ
0: ต่างจังหวัดเลยเหรอคะไม่ใช่พื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ปทุมอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะไปต่างจังหวัดค่ะ
0: ไปไกลไหมเราพอรู้ไหมคะ
1: เขาบอกว่าบางทีก็ไปอยุธยาบ้างอะไรยองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไปหลายที่เลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเราติดต่อกับคุณธีรยุทธ์นี่ได้ไหม
1: ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: ติดต่อเขาได้ครั้งล่าสุดติดต่อได้ล่าสุดเมื่อไหร่คะ
1: วันที่7
0: วันที่7เมื่อวันอังคาร
1: ใช่ค่ะว่าถามรถใช่ค่ะเมื่อวันอังคารเขาบอกว่าติดตามรถให้หน่อยได้ไหม GPS รถอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถคันนี้มี GPS
0: ค่ะ
1: ค ค่ะเขาก็เลยโทรมาพูดแค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยแล้วเงินค่างวดนัดส่งวันทุกวันที่10ก็ไม่โอนมาให้เลยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วเขามีครอบครัวมีอะไรที่เราไปตามได้ไหมคะ
1: เหมือนจะมีครอบครัวนะคะแต่ว่าพอดีหนูทักไปทางภรรยาเขาแต่เขาก็บล็อกหนูทุกช่องทางค่ะ
0: อ๋อค่ะอันนี้คือละเราติดต่อไปล่าสุดก็คือวันไหนฮะ
1: วันนี้ค่ะ
0: เพิ่งติดต่อ
1: ช่วงประมาณ2-3 ทุ่ม
0: อ๋อช่วงหัวค่ำนี้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ติดต่อไปที่ภรรยาเขา
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วเขาก็บล็อกเราเลย
1: ใช่บล็อกทุกช่องทางเลยค่ะ
0: แล้วเราไม่รู้ที่พักเขาหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะไม่รู้ค่ะ
0: คืออาศัยว่าเคยทำงานด้วยกันก็เลยให้เขาเช่ารถไปแบบนั้น
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: กันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: เลยให้เขาไปปล่อยเช่า
0: เราเองสามารถติดตาม GPS รถคันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่นครปฐมอะค่ะ
0: ขึ้นอยู่ที่นครปฐมตอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะพี่มันยังไม่เคลื่อนไปไหน
0: เหรอคะอยู่ที่นครปฐมอยู่โซนอำเภออะไรคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผื่อจะได้ไปดู
1: กำแพงแสน
0: ที่กำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมนะจอดนานหรือยังคะอันนี
1: ้น่าจะที่วันน่าจะหลายวันแล้วค่ะพี่คือเขาโทรมาแจ้งพวกหนูก็เลยเข้าไปดูทีวีแล้วก่อนหน้านั้นหนูไม่ได้พากันดูอะไรกันเลย
0: ค่ะคือ
1: ตอนที่เขาโทรมาบอก
0: คือตัวคุณธีรยุทธ์อ่ะเขาแจ้งคุณละอองดาวตั้งแต่วันไหนที่บอกติดต่อลูกน้องไม่ได้
1: วันที่7ค่ะวันที่7
0: วันที่7แต่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่ได้เช็ค GPS ดูใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพิ่งมาดู
1: ตอนนั้นเขาก็ไประยองมาที่คือที่มันขึ้นมานะคะ
0: ค่ะ
1: ไประยองมาก่อนแล้วเพิ่งจะมาอยู่นครปฐมล่าสุดตอนนี้ค่ะ
0: แล้วพอเรามีเบาะแสไหมว่านครปฐมเนี่ยเขามีญาติหรือว่ามีอะไรหรือต้องไปส่งของที่นั่น
1: ไม่เลยค่ะหนูไม่มีช่องทางติดต่อเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีข้อมูลเลยแบบนั้น
1: ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าไม่มีช่องทางติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวเขาเอารถไป
0: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้แจ้งความไว้หรือยังคะ
1: แจ้งไว้แล้วค่ะ
0: แจ้งความไว้แล้วนะคะแล้วตรง GPS เนี่ยมันระบุพิกัดไหม
1: มันก็ระบุอยู่ค่ะแต่ว่าพอดีว่าเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่เจอ
0: หมายถึงยังไงคะไม่เข้าไปดูที่ไหนคะ
1: มันจะเป็นร้านอะไหล่รถแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นร้านอะไหล่รถรับซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ้าวเหรอคะแล้วเราตามไปไหม
1: ตามค่ะวันนี้เพิ่งไปตามมาล่ะนี่เลยค่ะ
0: ที่
1: ไปตามมา
0: ที่ร้านอะไหล่รถเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแล้วเราได้ไปสอบถามไหมคะ
1: เขาก็บอกว่ามีรถหลายคันมากที่เข้ามาทำอย่างนั้นอย่างนี้อะค่ะ
0: อืม
1: เขาก็แล้วหนูก็เลยถามว่ามีกล้องวงจรไหมเขาก็ทางร้านเขามีกล้องวงจรค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ใช่
0: แล้วเราได้ดูไหมคะ
1: ก็ดูแล้วก็หนูก็ไม่เห็นรถของหนูเลยค่ะมันก็ GPS มันก็อยู่ตรงเนี่ยร้านเขาแต่ไม่มีรถหนูก็งง
0: เหมือนเขาเอาถอด GPS เอาไว้ที่ร้านนี้หรือเปล่า
1: หนูก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าถอด GPS มันจะไม่ดับเลยหรอคะหรือยังไงนี่ก็ยังสันนิษฐานอยู่เนี่ยข้อเน
0: ี้
1: ย
0: เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้ระบบ GPS ที่รถที่คุณติดเอาไว้เนี่ยมันทำงานยังไงเพราะว่ามี GPS อยู่ที่ตรงนี้มากับรถ
1: มันมากับGPS เนี้ยมันมากับทางออกมาจากบริษัทรถเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราไปตามที่พิกัดตรงนี้คือร้านน่ะเขาก็บอกว่ามีรถลักษณะแบบนี้เข้ามาเหมือนกันแต่มันก็มีเหมือนกับหลายๆคันแต่เราไปดูแล้วไม่มีรถของเรา
1: ใช่ค่ะใช่
0: อืมค่ะตอนนี้
1: เขาก็จะแบบว่าแยกชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านแบบว่าพวกแยกชิ้นส่วนแบบรับซื้อค
0: ่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อใช่ค่ะโอ้พอเห็นอย่างนี้เราก็ยิ่งใจไม่ดีเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะก็
1: ม
0: ัน
1: ก็แบบว่ายังไม่ได้หมดงวดใกล้จะหมดงวดนี่แหละค่ะประเด็น
0: อ๋อค่ะเรายังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู
1: ่ใช่ค่ะผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่
0: ค่ะแล้วเราก็เลย
1: ประมาณปีกว่าก็จะหมด
0: เราก็เลยเอารถคันนี้มาปล่อยให้คนอื่นเช่าเพื่อที่เอาค่าเช่าไปจ่ายไฟแนนซ์ตรงนั้นนะเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันเหลือไม่ถึงงวดงั้นตอนนี้แจ้งความที่สภ.อะไรกำแพงแสนหรือยังคะใช่ไหมหรือว่าแจ้งความที่ไหน
1: หนูแจ้งไปสภ.กำแพงแสนไว้แล้วค่ะ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่เขาแนะนำอะไรไหมคะ
1: เขาก็แนะนำว่าให้ติดตามคนที่มาเช่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่กล้าทำอะไรไปถามร้านอะไรก็ยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็ว่าไปบุกของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะโอ้แต่ว่าตอนคือเราเช็คแล้วว่า GPS เนี่ยก็คือหลายชั่วโมงแล้วก็ยังอยู่จนกระทั่งเราตามมาถึงที่ร้านได้แล้วก็ GPS ก็ยังขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ตัวรถไม่อยู่แล้วนะคะค่ะรถคันนี้เนี่ยมีจุดสังเกตอะไรไหมนอกจากที่เป็นตู้ทึบอะค่ะ
1: มันจะเป็นจุดสังเกตมันจะมีสัญลักษณ์นนทนันอยู่ข้างบนตู้ค่ะ
0: เขียนว่าอะไรนะคะนนทนันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนนทนัน
0: เป็นภาษาไทย
1: ใช่ค่ะเป็นภาษาไทย
0: เห็นชัดไหมคะ
1: ชัดค่ะมันไม่หลอกค่ะ
0: อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตู
1: ้แล้วก็อยู่หน้าตู้เลยค่ะแบบหน้ารถเลยค่ะแบบ
0: อยู่ที่หน้ารถค่ะ
1: ใช่ค่ะมันจะเขียนว่า NN นนทนันนะ
0: อ๋อเขียนภาษาอาจจะตามภาพเนี้ยก็คือที่ดิฉันเห็นเนี้ยก็คือมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่านนทนัน
0: อ๋อค่ะเป็นสติ๊กเกอร์สีเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีฟ้านะคะ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทะเบียนก็คือ3ทพุท่าทอทง6196นะคะ
1: ค่ะเป็นเพื่อนงานละ
0: ค่ะรถนี่ก็คือจุดสังเกตจุดเดียวเลยก็คือที่เป็นตู้ทึบแล้วก็มีตัวหนังสือที่ติดเป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นส่วนที่เป็นตู้โดยตู้ทึบทางด้านหลังแต่ว่าเป็นอยู่เหมือนเป็นหลังคาถัดจากหลังคาขึ้นไปตรงนั้นนะคะรถเป็น4ประตูมีแคปใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตอนเดียว
1: เป็นตอนเดียวค่ะเป็นตอนเดียวเลย
0: เป็นตอนเดียวนะคะคุณละอองดาวตอนที่ไปที่ร้านอะไหล่ตรงนี้เนี่ยไปตั้งแต่ประมาณกี่โมงคะ
1: ประมาณบ่ายโมงค่ะ
0: ประมาณบ่ายโมงนะแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ยัง GPS ก็ยังโชว์อยู่ที่นี่ไหม
1: ใช่ค่ะยังโชว์อยู่เลยค่ะ
0: อ๋อยังโชว์อยู่เลยอ้าวคือดิฉันก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องว่า GPS ถ้ามันถอดออกจากรถเรานี่มันจะดับไหมหรืออะไรยังไงด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะค่ะรถคันนี้เนี่ยล้อวงล้อมันมีเป็นสีดำแดงเหรอคะของเดิมของ
1: ใช่ค่ะใช่ข้างหลังนะคะอันนี้จะเป็นข้างหลัง
0: ล้อหลังแค่นั้น
1: ใช่ค่ะล้อหลัง
0: ล้อหน้าเป็นปกตินะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องของสติ๊กเกอร์ตัวอื่นเลยนอกจากว่าที่ติดอยู่ที่ตรงทางด้านตู้ทึบตรงนี้นะคะตรงด้านข้างด้วยเนาะที่เห็นในภาพนี้มีด้านข้างด้วยที่
1: ค่ะข้างๆมันก็จะจางๆหน่อย
0: เป็นตัว NN เนาะใช่ไหมนนทนัน NN นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวๆทางนั้นคือไม่แน่ใจว่ารถอ่ะเขาวิ่งไปที่ไหนเพราะว่า GPS มันอยู่ที่กำแพงแสนเราไปดูแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวเกิดจะสับขาหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเอายังไงเดี๋ยวตอนนี้คือแจ้งไว้ที่กำแพงแสนแล้วก็ที่ไหนนะคะ
1: ไอ้ปากน้ำค่ะ
0: ที่ปากน้ำสภ.เมืองพระสมุทรเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะใช่
0: อ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะแล้วเราจะได้ประสานงานกันอีกทีนึงนะคะคุณละอองดาว
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคือจริงๆคือไม่มีความรู้เรื่องของ GPS เหมือนกันนะว่า GPS ที่ติดรถเนี่ยถ้าเขาถอดออกแล้วเนี่ยมันไม่ดับหรือว่ายังไงเพราะว่าคุณละอองดาวซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะตู้ทึบคันนี้นะคะเป็นกระบะ Toyota Revo สีขาวทะเบียน3ทพุท่าทอทง6196กรุงเทพมหานครก็คือให้เพื่อนคนที่เคยทำงานด้วยกันนั่นแหละค่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นขับรถรับส่งสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยแหละค่ะให้เช่าไป แล้วปรากฏว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเดือน2เดือนไม่มีปัญหาแต่เดือนนี้พอเข้ามาเดือนที่3ตัวคนที่เช่าไปเนี่ยนะคะที่เช่ารถต่อเนี่ยก็บอกว่าติดต่อคนขับรถที่เป็นลูกน้องอีกทีไม่ได้ติดต่อคนขับรถที่เป็นลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วจากนั้นก็ติดต่อทางคุณละอองดาวก็ติดต่อตัวคุณธีรยุทธไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะพยายามติดต่อไปที่ทางด้านของภรรยาของตัวคุณธีรยุทธก็ถูกบล็อกเบอร์ไปตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ GPS ที่เช็คได้เนี่ยมันก็ไปปรากฏอยู่ที่ร้านเป็นร้านพวกอะไหล่รถยนต์ซึ่งตัวคุณละอองดาวก็ตามไปตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันแล้วปรากฏว่า GPS มันก็ยังโชว์อยู่ที่ร้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ารถเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนทางตัวเจ้าของร้านเองก็บอกว่าปกติก็จะมีรถเข้ามาแบบเนี้ยรถลักษณะแบบเนี้ยเข้ามาหลายๆคันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคันนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางตัวคุณละอองดาวเจ้าของรถเนี่ยแจ้งความไปแล้วนะคะทั้งที่สภ.กำแพงแสนแล้วก็ที่สภ.เมืองสมุทรปราการถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะจุดสังเกตก็คือที่ตรงทางด้านตู้ทึบของรถคันนี้แล้วก็ที่ตรงหลังคาทางด้านหน้าเลยจะมีตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่เป็นแบบพ่นติดอยู่ที่ตรงหลังคาก็คือตัว NN เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยทางด้านล่างก็จะเขียนว่านนทนันอันนี้เนี่ยติดอยู่ที่ตรงช่วงของตู้ทึบที่รถคันนี้บรรทุกมานะคะแล้วก็ล้อด้านหลังก็จะเป็นวงแบบว่าวงแดงดำเป็นรถตอนเดียวถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยคือเจตนาอะไรก็ไม่รู้นะเอา GPS ไปอยู่ที่กำแพงแสนที่นครปฐมแล้วก็ทางเจ้าตัวเองก็ติดต่อไม่ได้แม้กระทั่งภรรยาของตัวคนที่ยืมที่เช่ารถไปก็ติดต่อไม่ได้บล็อกเบอร์ไปเลยนะก็ถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยก็ต้องติดต่อกันได้ตลอดนะคะแต่อันนี้เขาทางเจ้าของรถติดต่ออะไรไม่ได้เลยแบบนี้ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ุณผู้ฟังคะมาดูข่าวอันนี้หน่อยนี่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าจะเป็นภัยอะไรดีนะจะเป็นภัยของไรเดอร์หรือจะเป็นภัยของคนที่เป็นคนขายสินค้านะคะเพราะว่ามีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไม่ใช่สภ.สน.หนองจอกนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนเขาเป็นคู่รักกันนะคะบอกว่าสั่งของออนไลน์แล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านร้างอันนี้แสบจริงๆเลยนะโดยทางด้านของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ได้มีการสั่งการให้สารวัตรสอบสวนสารวัตรสืบสวน สน.หนองจอกไปจับกลุ่มตัวทางด้านนายจิรายุหรือว่าเจมอายุ28ปีแล้วก็นางสาวปรารถนาหรือนิ่มอายุ28ปีเท่ากันเลยนะแล้วก็มีของกลางค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda CRV สีเทานะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแปรงสีฟันไฟฟ้ามียาสีฟันโอ้อันนี้ส่วนใหญ่ของที่เขาจะสั่งนี่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของแปรงสีฟันไฟฟ้ายาสีฟันนะแล้วก็มีน้ำยาบ้วนปากยี่ห้อแบบอันนี้ก็ถือว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะโดยจับกลุ่มที่ได้ที่บ้านพักที่แขวงหนองจอกเขตหนองจอกเมื่อวานนี้นะจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มสองสามีภรรยานะมาสอบปากคำเนื่องจากว่ามีพนักงานส่งสินค้าหรือว่าไรเดอร์ค่ะเข้าไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.หนองจอกบอกว่าสองคนนี้เนี่ยคือตัวไรเดอร์บอกว่าเขาเนี่ยไปส่งสินค้าให้กับผู้รับแต่ว่าไม่ได้รับเงินเหมือนก็เป็นการจ่ายเงินปลายทางนะคะแล้วก็สินค้าที่วางไว้เนี่ยก็หายไปด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองจอกเลยก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานในบริเวณสถานที่เกิดเหตุทราบว่ามีในส่วนของมีเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ด้วยกัน2เหตุมีผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันก็คือนายเจมส์แล้วก็นางสาวนิ่มโดยขับขี่รถHonda CRV สีเทาเจ้าที่ก็เลยสืบสวนแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวทั้ง2คนนี้ได้นะคะจากนั้นก็มีการสืบสวนขยายผลเข้าไปทำการตรวจค้นที่บ้านพักของผู้ต้องหาทั้ง2คนพบสินค้าที่สั่งซื้อมาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเจ้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดไว้จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี้ยก็ให้การบอกว่าทั้ง2คนเนี้ยเขาเป็นแฟนกันแล้วก็ร่วมก่อเหตุกันจริงโดยจะนำเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยที่เขามีการกดซื้อมาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบางส่วนก็เอาไปขายด้วยนะโอ้อันนี้เขาบอกว่าโปร777นี่เป็นเหตุนะอันนี้เนี่ย2คนนี้เขาล่าสุดก็คือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: พอได้รับแจ้งก็คือว่าเป็นกรณีของการสั่งแปรงสีฟันไฟฟ้าแล้วก็ยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากอะไรแบบนี้เพื่อเป็นยี่ห้อดังอยู่นะคะก็อย่างที่บอกนะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากทางด้านของไรเดอร์ก็เลยไปสืบโดยคนร้ายเนี่ยเขาจะทำทีเป็นการสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันจากบ้านส้มบ้านฟ้าบ้านดำสารพัดบ้านเลยสารพัดสีนะทางออนไลน์โดยจะให้เก็บเงินปลายทางค่ะจากนั้นก็จะมีพนักงานส่งสินค้าหรือว่าไรเดอร์โทรศัพท์มาว่าจะส่งสินค้าทางตัวผู้ก่อเหตุก็จะให้วางสินค้าไว้ที่หน้าบ้านร้างที่ผู้ก่อเหตุขับรถตะเวนมาหาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคือตะเวนมีดูแล้วว่าบ้านนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่นะคะซึ่งพอตัวทางด้านของไรเดอร์ไปถึงก็โทรศัพท์เข้าไปหาลูกค้าเวลาที่เขาไปส่งสินค้าใช่ไหมคะก็จะโทรศัพท์ไปหาโดยเฉพาะคนที่เขาต้องมีการเก็บเงินก็คือจ่ายเงินค่าสินค้าปลายทางเนี่ยปรากฏว่าตัวสองคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินก็ให้ไรเดอร์เนี่ยวางสินค้าไว้แล้วก็ไปส่งสินค้าตัวอื่นให้กับลูกค้าคนอื่นแต่ปรากฏว่าด้วยความไว้ใจอะเนาะปรากฏว่าไม่มีการโอนเงินเข้าไปทางตัวไรเดอร์เองเขาก็เลยโทรศัพท์ไปที่หมายเลขเดิมปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาดูสินค้าที่ตัวเองวางไว้ที่หน้าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอแล้วนะคะไม่เจอในส่วนของสินค้าที่เอามาวางไว้แล้วนะคะก็ตรงนี้เนี่ยทางไรเดอร์เองเขาก็เลยไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้นะก็มีไรเดอร์จำนวนมากเลยเข้ามาชี้ตัวแล้วก็ยืนยันของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้ว่าเป็นสินค้าที่ตัวเองเอามาส่งที่บ้านนี้เหมือนกันแล้วก็โดนขโมยไปทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะทางตำรวจสน.หนองจอกเขาก็แจ้งเตือนนะคะว่าแจ้งเตือนพนักงานส่งสินค้าหรือว่าไรเดอร์ต่างๆว่าถ้าเกิดว่ามีการสั่งของเรียกเก็บเงินปลายทางก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บเงินลูกค้าด้วยไม่นำสินค้าไปส่งโดยไม่พบลูกค้าและก็ไม่ได้รับเงินเด็ดขาดซึ่งอาจจะทำให้ไรเดอร์ได้รับความลำบากในกรณีที่ไปส่งสินค้าแล้วก็ไม่ได้เงินนะแต่ก็รับประกันได้ว่าจะไม่สูญเสียสินค้าแน่นอนเลยทีเดียวนะในส่วนของผู้ต้องหารายนี้นะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการหลบหนีหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจรก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางหนองจอกเพื่อดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ฟังคือจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันไม่น่าใช้วิธีแบบนี้นะถ้าเห็นภาพเนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหา2รายเนี่ยเขาขับรถมาที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะมาวนดูว่าไปหาสถานที่ที่จะให้ไรเดอร์หลอกให้ไรเดอร์ไปวางสินค้าไว้แล้วเขาขับรถที่ราคารถก็ถามว่ารถหรูไหมดูจากสภาพรถแล้วนี่น่าจะรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะเป็น Honda CRV แบบน่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยอ่ะคุณผู้ฟังกับสินค้าต่างๆที่เขาได้มาทำไมเขาคิดได้แบบนี้ว่าหลอกเอาแบบกดสั่งมาแล้วก็เอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มก็ถือว่าไม่ใช่บ้านแบบว่าแบบธรรมดาเนาะบ้านก็โอเคอยู่นะแต่กับสินค้าเหล่านี้เนี่ยทำไมเขาไม่มีเงินจ่ายก็ไม่เห็นจะต้องใช้แบบนี้เลยนะมีสินค้าตัวอื่นอีกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่เอามากองให้ดูเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองจอกที่เพจของทางด้านสน.หนองจอกเขามีภาพของผู้ต้องหาลงไว้เนี่ยมันจะมีทั้งอะไรอะเป็นผ้าห่มเป็นชุดเครื่องนอนมีพวกขนมนมเนยเครื่องกระป๋องอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาแล้วก็มีไรเดอร์พอทราบข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิทาง YouTube Live เนี่ยใช้วิธีเหล่านี้หรอหลอกให้แบบว่ามาส่งสินค้าแล้วคนที่จะต้องรับผิดชอบต้องเป็นใครเป็นไรเดอร์หรือเปล่านะหรือว่ายังไง นะจังอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเตือนเลยนะก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอเจ้าของก็อย่าวางสินค้าเอาไว้นะก็เอาไปตีกลับไปเลยดีกว่านะเพราะน่าไม่รู้ว่าแบบมูลค่ามีก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่านะคะเขาน่าจะทำแบบนี้มาพอสมควรแล้วก็เลยแบบว่าย่ามใจเนาะให้มาส่งที่ทางด้านของบ้านร้างตรงนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้ไรเดอร์เองก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดจะเห็นข่าวแบบนี้แล้วเขาคงต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะฝากเตือนแล้วกันภัยสังคมเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด37รายค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมดทั้ง5รายเลยค่ะ
1: Update Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะที่เขามีการปิดอุโมงค์นะที่ทางด้านของคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามามี2จุดด้วยกันก็คือทางด้านของอุโมงค์ถนนรัชดาตัดกับทางด้านราชพฤกษ์นะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่ปิดฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกท่าพระเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อีกอุโมงค์หนึ่งก็คือเป็นอุโมงค์ที่ลอดทางด้านของทางแยกบรมราชชนนีนะคะเจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่ให้ลงไปทางด้านของอุโมงค์เช่นเดียวกันนะบนเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วก็ส่วนของการจราจรในจุดอื่นๆที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังนะคะสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานเหตุเข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ่อนบนของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
4: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่า
5: เปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเปิดแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: คุณจะ
0: ต
1: ั
0: ้งป้าย
1: ที่พวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันจะข้างไปสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
4: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
5: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี
0: ้ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งเอ๊บไล่เสมอเน่งเอ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงเอ๊กราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: วิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ในทุกๆวันบนท้องถนนของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้น
3: โหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มือช่วยเหลือและมีจอสอร้อยคอยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือเข้าหากันเริ่มจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกสีเทพาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายคนกลับสะดุดตากับสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไม่ห่างมันคือเคนายสุนัขจรที่อาศัยอยู่บริเวณแยกแห่งนี้และเติบโตมากับทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เล่าว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเคนายจะรีบวิ่งลงมาหาบางครั้งยังเคยกระโดดขึ้นรถกู้ภัยออกปฏิบัติภารกิจด้วยแม้จะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่การอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่ก็สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ด่านบางครุ2เมื่อคนขับรถบรรทุกจ่ายค่าทางด่วน160บาทแต่เผลอยื่นธนบัตร 1,000 บาทไปด้วยทำให้จ่ายเกินถึง900บาทโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเรียกหลายครั้งแต่คนขับเข้าใจว่ากำลังเรียกรถคันอื่นจึงขับผ่านไปเมื่อไม่สามารถตามตัวได้เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังจอสอร้อยตรวจสอบทะเบียนรถและติดต่อบริษัทเจ้าของรถจนสามารถแจ้งคุณขันทองคนขับรถบรรทุกได้สำเร็จ
1: เมื่อรู้ตัวว่าเผลอหยิบแบงค์ผิดคุณขันทองรีบเดินทางกลับไปที่ด่านและรับเงิน900บาทคืนเรียบร้อยเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องเล็กๆจบลงด้วยรอยยิ้มและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวชาวแคนาดาโล่งใจอย่างที่สุดเมื่อเผลอลืมเอกสารสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางไปสถานบินดอนเมืองทันทีที่ได้รับแจ้งจอสอร้อยได้เร่งประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคุณชกาดคนขับรถแท็กซี่ได้เมื่อทราบเรื่องคุณชกาดรีบตรวจสอบภายในรถพบว่าเอกสารยังอยู่ครบและรีบนำมาส่งคืนให้เจ้าของในทันทีจากความกังวลระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเป็นความโล่งใจพร้อมคำขอบคุณที่ส่งมาถึงคนขับแท็กซี่และจอสอร้อยที่ช่วยประสานงานอย่างรวดเร็วทั้ง3เหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
2: คือการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทพร้อมเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์เจ้าหน้าที่ด่านทางด่วนที่ไม่ปล่อยผ่านเงินของคนแปลกหน้าหรือคนขับแท็กซี่ที่รีบนำเอกสารสำคัญกลับคืนสู่เจ้าของขณะที่จอสอร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงผู้ที่กำลังรอคอยเพราะในวันที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การมีใครสักคนคอยรับฟังคอยประสานงานและคอยช่วยเหลือย่อมทำให้ความกังวลค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอุ่นใจและทำให้เราเชื่อได้ว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและยังมีผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอกลับมาติดตามเรื่องที่น่าประทับใจกับจอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง

ยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

กลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยค่อยวางกับ
1: ไม่แล้วเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกฟ้าแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พักกันนอนไม่รับหรอกเกือบฉลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายค่ะว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่น
3: เป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
3: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
3: เหมือนถูกลอตเตอรี่
4: ครับ
3: หายากห
4: าโชคมีโชคบ้างก
3: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
3: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแอตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปแต่ทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะเออประกาศไล่เอ็นจิให้เอ้ยเลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอศาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่ อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3 เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ้ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ้ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ้ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ้ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะเดียวกันมันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปถ้าตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันจำเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์นิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีควานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเหรอไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับวิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหา
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: ได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: สายว่าไงครับ
5: สวัสดีก่อนเร็ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
5: อ
4: ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไมดึงมือดึงมือ
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะส่วนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆ เขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 12อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
0: ่ก็ไวก็ไวนี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: หลายๆไหมครับพยาธิตัว
2: พยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี่ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: ผมจะได้นัด
2: ครับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
2: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก็
3: 10รายใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: Em. Nghe nè. À, đi hết cho. Đi nè, tôi khao lùng liền lẽ, chụp cho hai. Đứ, nè. Khao lùng liền chụp là gặp. Ô, nhạc sọt chịp nha, bà bên.
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่หาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกจากสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทำปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาก็ได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าท่านทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรอย่างนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ไอและสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ็ยันเราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันธสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขา

เวลาครั้งที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

ขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราช

0: ประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
1: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
2: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะเธอลง
1: ม
0: า
2: เลย
1: ยาว
2: เลยก็เท่านี้คร
0: ับขนาดไหนนะครับ
2: นี่ครับ
1: วันต้องเท่านี
0: ้
1: คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็สตาร์เครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือสตาร์เครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของหนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีแล้วก็มันมีเขาวันนี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก็ไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรือนางแก่อยู่หูปูน้องคำพูกลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมาถูกนี่มาแก่บ้าแก่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบต้าลีในมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทั้งสองทั้งสองจะไปไหนครับทำนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเหวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีมาแล้วนับด้วยปอดเท่าด้วยปอด้วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแน่เพื่อถ่อเพื่อฟ้ายนี่นึกมันมันไฟเอาจะเนี่ยมันไฟมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต์นี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดใครจะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รับกับบ้านใจอยู่เฮ็ดน้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพ่เฮียนหนังสือนี่อ้อถึงใครมาเพ่เตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาคนที่ปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะถึงมาใครแป้งเลยล่ะถึงใครมันถึงจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
6: น้องให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิษถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซอกเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรค์ดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้องหลับมาแต่พูดนะผู้หนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยผู้หนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: karena bot bukan lo
1: perlu pun bukan
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้โอ้ยังบ่คือ
3: ทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อซองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อซองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถึงว่า
2: พี่เกิดกึ่งนี้พี่ได้เกิดกึ่งนี้ค่ะ
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากระแดงแม่น้ำคลองนี่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองแล้วทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
2: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกร

0: ุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในทุกๆวันบนท้องถนนของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบางเรื่องเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วผ่านไปแต่บางเรื่องกลับกลายเป็นความกังวลของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดระหว่างการเดินทางหรือการลืมสิ่งสำคัญไว้โดยไม่รู้ตัวแต่หลายครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็คลี่คลายลงได้เพราะยังมีผู้คนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือและมีจสร้อยคอยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือเข้าหากันเริ่มจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกสีเทพาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายคนกลับสะดุดตากับสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไม่ห่างมันคือเคนายสุนัขจรที่อาศัยอยู่บริเวณแยกแห่งนี้และเติบโตมากับทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เล่าว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเคนายจะรีบวิ่งลงมาหาบางครั้งยังเคยกระโดดขึ้นรถกู้ภัยออกปฏิบัติภารกิจด้วยแม้จะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่การอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่ก็สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ด่านบางครุ2เมื่อคนขับรถบรรทุกจ่ายค่าทางด่วน160บาทแต่เผลอยื่นธนบัตร 1,000 บาทไปด้วยทำให้จ่ายเกินถึง900บาทโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเรียกหลายครั้งแต่คนขับเข้าใจว่ากำลังเรียกรถคันอื่นจึงขับผ่านไปเมื่อไม่สามารถตามตัวได้เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังจสร้อยตรวจสอบทะเบียนรถและติดต่อบริษัทเจ้าของรถจนสามารถแจ้งคุณขันทองคนขับรถบรรทุกได้สำเร็จ
1: เมื่อรู้ตัวว่าเผลอหยิบแบงค์ผิดคุณขันทองรีบเดินทางกลับไปที่ด่านและรับเงิน900บาทคืนเรียบร้อยเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องเล็กๆจบลงด้วยรอยยิ้มและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวชาวแคนาดาโล่งใจอย่างที่สุดเมื่อเผลอลืมเอกสารสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางไปสถานบินดอนเมืองทันทีที่ได้รับแจ้งจสร้อยได้เร่งประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคุณชกาศคนขับรถแท็กซี่ได้เมื่อทราบเรื่องคุณชกาศรีบตรวจสอบภายในรถพบว่าเอกสารยังอยู่ครบและรีบนำมาส่งคืนให้เจ้าของในทันทีจากความกังวลระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเป็นความโล่งใจพร้อมคำขอบคุณที่ส่งมาถึงคนขับแท็กซี่และจสร้อยที่ช่วยประสานงานอย่างรวดเร็วทั้ง3เหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
2: คือการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทพร้อมเพื่อนสี่ขาผู้ซื่อสัตย์เจ้าหน้าที่ด่านทางด่วนที่ไม่ปล่อยผ่านเงินของคนแปลกหน้าหรือคนขับแท็กซี่ที่รีบนำเอกสารสำคัญกลับคืนสู่เจ้าของขณะที่จสร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงผู้ที่กำลังรอคอยเพราะในวันที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การมีใครสักคนคอยรับฟังคอยประสานงานและคอยช่วยเหลือย่อมทำให้ความกังวลค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอุ่นใจและทำให้เราเชื่อได้ว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและยังมีผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอกลับมาติดตามเรื่องที่น่าประทับใจกับจสร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลอินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความเป็นคนมีน้ำใจมีคนที่ดีไม่มีความรู้แต่มีคนมีน้ำใจมีคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและแม่เราเป็นเรื่องที่สำคัญท่านใจที่สุดเสมือนฝ่ายก็ทำให้ฝ่ายของผมสำหรับท่านใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิ์พุทธมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรางสาดได ได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมากคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางเกาะพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยังในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: ประธานครับสมโภชน์ในกองทัพเรานายต้องสงบยังตำหนิครับนายปราณีครับนายสงบนายปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความัชฌิเมสุ
1: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี่คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันธปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: คนไทยอ๋อ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเนาะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าค
0: ่ะแต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31
1: บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ดูหลานเนี่ย
6: ไม่เห็นหรอกให้ไปตัดตัวเองเยอะตัวเองเยอะรถตายเยอะแกจะละไม่มา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มี
1: ได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิต

สร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจตุร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตุร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสักสองสามคำขอให้ข้าได้ปากกระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายได้ยุค20ฝ่า30ฝ่านี่ยุคเป็น70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็ว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไว้ขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโพหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครักน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยเขาข้างในจะทำอ่อนสักใบ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเ
4: ว้ยทำหมดเลยเราเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละ
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่หนาวแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านขวางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยว่าอย่าง
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง นั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปรสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

นั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของเราเลย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัยชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับต่อหม้อนะครับ
2: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
6: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
7: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidentsตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 นถึง 6:00 นป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 นถึง 6:00 นท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 นถึง 6:00 น

เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป

0: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจอร์จร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงษ
1: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณบ่ายสองหน่อยๆครับขับรถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
0: ับ
1: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อจะเข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจอสร้อยนะครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเพราะคิดว่าทางจอสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
0: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจอสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยมณีค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะกด SOS มานะคะ
2: ข้างบ้านเขาเหนียวติดคอค่ะ
0: อายุเท่าไหร่อะคะเพื่อนบ้านนะคะ
2: 50กว่าแล้วค่ะ
0: 50กว่าแล้วเราทราบได้ไงคือรู้ได้ไงว่าเขาแบบ
2: แม่เขามาตะโกนเรียกลูกๆเขาเราก็เลยเดินออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุก
0: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่ค่ะมีสติพี่ก็เลยลองกดจอสร้อยดู
0: ค่ะกด SOS มาเพื่อแจ้งแล้วก็จะเห็นพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราประสานกับศูนย์เอราวันให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณมณีกด SOS มาเราเองก็ใจชื้นขึ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่กด SOS เข้ามาแจ้งคือนึกถึงเราไว้เลยว่า SOS ของเรานะมีประโยชน์มากๆโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะบางท่านเองอาจจะคิดว่าเราคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดในบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้แนะนำคนที่เรารักแนะนำเพื่อนบ้านแนะนำญาติๆให้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้นะคะ

0: ค่ะกด SOS ของจสร้อยนะคะเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพบเห็นชายอายุ50ปีค่ะมีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะบริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์ตลาดสดเทศบาลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เขาก็จะมาซ่อมโทรศัพท์หรือซื้อโทรศัพท์ละครับวันนี้ผมก็เอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้ลูกชายเลยรออยู
0: ่ค่ะ
1: ยังรอเขาก็มานั่งรอ
0: ค่ะ
1: ญาติเขานะครับขณะพอดีนั่งอยู่ก็ญาติเขาหันไปเห็นเขาตาค้างชักนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คิดว่าอาหารติดคอนะครับเพราะกำลังทานกล้วยทอดนะครับกล
0: ้
1: วยที่เป็นลูกอะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยรู้จะทำไงแต่ผมก็ตกใจผมก็เลยนึกถึงSOS ก็เร็วสุดนะครับเลยกดSOS มา
0: ค่ะหลังจากที่คุณมนทนกด SOS แจ้งมาที่จสร้อยขอความช่วยเหลือมาค่ะเราก็ประสานไปที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็สอบถามไปอีกนะว่ารถมาถึงหรือยังค่ะคุณมนทนบอกว่ามีรถพยาบาลโรงพยาบาลเสรภูมิเนี่ยมารับไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นใครที่ยังไม่โหลดแอปพลิเคชันของเราโหลดติดมือถือเอาไว้ถ้าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้น SOS ช่วยได้

0: จ.ส.ร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัย คือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับต่อหม้อนะครับ
6: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
7: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
8: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือเมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidentsตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่าน

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป

0: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจอร์จร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงษ
1: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณบ่ายสองหน่อยๆครับข
0: ับ
1: รถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
0: ับ
1: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อจะเข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจอสร้อยนะครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเขาคิดว่าทางจอสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
0: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจอสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยมณีค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะกด SOS มานะคะ
2: ข้างบ้านเขาเหนียวติดคอค่ะ
0: อายุเท่าไหร่อะคะเพื่อนบ้านนะคะ
2: 50กว่าแล้วค่ะ
0: 50กว่าแล้วเราทราบได้ไงคือรู้ได้ไงว่าเขาแบบ
2: แม่เขาก็ตะโกนเรียกลูกๆเขาเราก็เลยเดินออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุก
0: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่ค่ะมีสติพี่ก็เลยลองกดจอสร้อยดู
0: ค่ะกด SOS มาเพื่อแจ้งแล้วก็จะเห็นพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราประสานกับศูนย์เอราวัณให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณมณีกด SOS มาเราเองก็ใจชื้นขึ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่กด SOS เข้ามาแจ้งคือนึกถึงเราไว้เลยว่า SOS ของเรานะมีประโยชน์มากๆโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะบางท่านเองอาจจะคิดว่าเรา

0: ที่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดในบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้แนะนำคนที่เรารักแนะนำเพื่อนบ้านแนะนำญาติๆให้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้นะคะมณฑลค่ะกด SOS ของจสร้อยนะคะเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพบเห็นชายอายุ50ปีค่ะมีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะบริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์ตลาดสดเทศบาลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เขาก็จะมาซ่อมโทรศัพท์หรือซื้อโทรศัพท์ล่ะครับพอดีผมก็เอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้ลูกชายเลยรออยู
0: ่ค่ะ
1: กำลังรอเขาก็มานั่งรอญาติเขานะครับตอนนั้นพอดีนั่งอยู่ก็ญาติเขาหันไปเห็นเขาตาค้างชัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คิดว่าอาหารติดคอนะครับเพราะกำลังทานกล้วยทอดนะครับเป็นกล้วยที่เป็นลูกอะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยรู้จะทำไงแต่ก็ตกใจผมก็เลยนึกถึงเอสโอเอสเพราะว่าเร็วสุดนะครับเลยกดSOS มา
0: ค่ะหลังจากที่คุณมณฑลกด SOS แจ้งมาที่จสร้อยขอความช่วยเหลือมาค่ะเราก็ประสานไปที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็สอบถามไปอีกนะว่ารถมาถึงหรือยังค่ะคุณมณฑลบอกว่ามีรถพยาบาลโรงพยาบาลเสรภูมิเนี่ยมารับไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นใครที่ยังไม่โหลดแอปพลิเคชันของเราโหลดติดมือถือเอาไว้ถ้าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้น SOS ช่วยได้

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัยชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับเสาหม้อนะครับ
2: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
6: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
7: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพยาธิใบไม้ตับหลังพบนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามติดเชื้อพุ่งสูงถึง33%สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาวิกฤตพยาธิใบไม้ตับหลังพบนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามติดเชื้อพุ่งสูงถึง33%พร้อมชูนวัตกรรมชุดตรวจชนิดรวดเร็วทางปัสสาวะตรวจฟรีผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหวังลดอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าจากผลการคัดกรองสุขภาพนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูงกว่า 4,200 คนหรือ33%และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบ380คนหรือ19%ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ประชากรกลุ่มนี้เสี่ยงพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแฝงอยู่ไม่น้อยกว่า6ล้านคนและเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตสูงถึงปีละ 15,000 ถึง 20,000 รายโดยเฉพาะในภาคอีสานและต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึงปีละ 13,500 ล้านบาทซึ่งทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคจึงได้นำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับชนิดรวดเร็วด้วยปัสสาวะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเชิงรุกโดยมีความแม่นยำสูงถึง 92.5 รู้ผลไวและใช้งานง่ายโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ15ปีขึ้นไปสามารถตรวจคัดกรองได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เนื่องในวันประชากรโลก11กรกฎาคม2569กรมอนามัยย้ำแนวทางรับมือวิกฤตอัตราการเกิดที่ลดลงเร่งดำเนินการสร้างเด็กคุณภาพเพื่อสร้างประชากรที่มีศักยภาพในระยะยาวคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: วันที่11กรกฎาคมของทุกปีคณะมนตรีประสาทการของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนากำหนดขึ้นเป็นวันประชากรโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรทั้งนี้องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใจใส่รอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ20และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีโดยมีปัจจัยมาจากภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรและส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวการสร้างทุนมนุษย์คุณภาพนับเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับอนาคตของประเทศด้วยการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อให้เด็กไทยทุกคนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในอีก 20-30 ปีข้างหน้าพร้อมเป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569
5: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: คดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา13นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569นะครับรายงานตัวครับผมพัฒน์อภิธนการครับเช้าวันเสาร์ดูแลคุณที่จอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกช่องทางนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน JS 100เป็นหลักเลยนะครับนะทางโซเชียลเข้าไปติดตามได้ทั้ง YouTube JS 100 Radio ดูไลฟ์สดนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งภาพทั้งเสียงขึ้นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเรดิโอออนไลน์นะครับก็ในช่องทางของแอปพลิเคชัน JS 100อีกนั่นแหละนะครับก็เข้าไปในช่องทางโซเชียลกันได้นะครับหลายๆท่านเช้าวันนี้ก็เริ่มต้นทักทายกันเข้ามาแล้วด้วยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะทักผมนะครับเข้ามาทาง YouTube ได้เลยนะฮะ JS 100 Radio เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ดาวน์โหลดและติดตั้งกันได้ที่App Store หรือ Play Store ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าไปในช่องทางโซเชียลนะแล้วก็กดมาที่ YouTube นะเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับลงทะเบียนแล้วก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยแชทกันได้นะครับอรุณสวัสดิ์กันได้ในเช้าวันนี้ด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้แหมเริ่มต้นมานี่ก็มีฝนโปรยปลายมาเลยนะครับตั้งแต่เช้ามืดนะน่าจะประมาณสักตี 4 ตี 5 ได้ไหมครับเนาะหลายๆที่นะครับมีฝนโปรยปลายลงมานะเวลานี้แต่แล้วล่ะเดี๋ยวเราอาจจะได้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยวันนี้มีฝนมาทักกันแต่เช้าถนนลื่นนะครับนะหลายเส้นทางต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับนะท่านใดเดินทางกันอยู่ณเวลานี้นะฮะแต่ว่าการจราจรภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตามสไตล์วันเสาร์ทั่วไปเช้าๆก็ยังคล่องตัวโล่งๆกันอยู่บางจุดไม่แน่ใจอาจจะยังมีการทำงานและยังไม่ได้คืนผิวการจราจรหรือไม่แต่ว่าฝนตกลงมาแบบนี้เนี่ยนะหลายๆที่ก็น่าจะมีการหยุดการทำงานกันไปหรือเปล่านะครับแต่ฝนก็เริ่มซากันแล้วนะครับนะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเท่าที่ดูก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงเทพแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังนะครับเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มคงที่นะครับนะเดี๋ยวถ้าจะเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะส่วนเช้าวันนี้นะครับใครเดินทางกันอยู่ไปพบเห็นอุปสรรคที่ไหนการเดินทางเริ่มสะดุดมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุรถเสียสิ่งของตกหล่นคุณผู้ฟังช่วยกันนะครับแจ้งเป็นข้อมูลในการเดินทางให้กับนะทุกท่านนะครับที่รับฟังจอสร้อยรับชมกันอยู่นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับในเช้าวันนี้นะฮะก็คงจะต้องติดตามกันนะครับนะหลายๆพื้นที่วันนี้แหมเรียกได้ว่าฝนตกลงมากลายเป็นอุปสรรคทำให้การเดินทางนะต้องลดความเร็วกันหน่อยนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เดินทางกันนะครับชุ่มฉ่ำกันเหมือนกันนะบางที่นี่หยุดตกไปแล้วแต่จะมีละอองบ้างนะครับผมเองเดินทางมาเนี่ยก็เปียกลื่นตลอดทั้งเส้นดังนะลาดพร้าวนะครับเรียบทางด่วนรามินทราบางช่องทางเนี่ยอย่างช่องทางซ้ายเนี่ยจุดที่เป็นทางโค้งพื้นที่ต่ำๆมันเทลงข้างทางเนี่ยก็อาจจะมีฉลับบ้างนะครับเพราะว่ามีแอ่งน้ำบ้างอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับนะจุดไหนที่ดูแล้วการเดินทางไม่ปลอดภัยก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานบอกช่องทางก่อนในการติดต่อสื่อสารกับจอสร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808และหมายเลข1137นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับรายงานเข้ามาได้แจ้งเหตุได้ขอความช่วยเหลือได้นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มเติมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะฮะเรื่องของพายุที่กำลังจับตากันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังนั่นคือตัวของพายุบาวีนะครับซึ่งนะที่ติดตามกันเนี่ยก็กำลังส่งผลกระทบทีเดียวนะสำหรับตัวของพายุบาวีนะครับแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับก็มีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับรวมไปถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะฮะก็ในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยคือมีกำลังแรงทีเนี้ยก็จะส่งผลให้คลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะมีกำลังแรงก็จะมีคลื่นสูงเนี่ย 2-4 เมตรเลยนะคุณผู้ฟังคลื่นสูง 2-4 เมตรนะแต่ถ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรเลยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยมีคลื่นสูงอยู่ที่ระดับ 2-3 เมตรนะฮะทีนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับอันนี้ก็มีการเตือนถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคือทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กเนี่ยงดต้องงดก่อนงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวคือใครจะไปเที่ยวทางใต้เนี่ยคุณฟังต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนให้ดีๆบางชายหาดก็อาจจะมีการปักธงแดงอันนี้เราต้องปฏิบัติตามข้อห้ามนะก็คือห้ามลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเลยถ้าเป็นธงแดงแต่เท่าที่เห็นในบางที่ก็อย่างอาจจะมีการฝ่าฝืนบ้างโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมีการปักธงแดงแต่ก็ยังลงไปเล่นน้ำไปโต้คลื่นอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งอันนี้ไม่แนะนำเลยอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับต้องปฏิบัติตามข้อห้ามนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งเตือนนะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่11-14กรกฎาคมโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีจังหวัดเหล่านี้นะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยส่วนพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคือคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนนะครับในช่วงระหว่างวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยนะ 11-12 กรกฎาคมย้ำว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่นะครับแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยที่ผมให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะอย่างไต้หวันอย่างจีนเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังก็ในส่วนของตัวพายุไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามนะสำหรับเรื่องของผลกระทบจะคล้ายๆกับตัวของไมซากก่อนหน้านี้ทิศทางเรื่องของการเคลื่อนตัวนี่เดี๋ยวต้องมาจับตาดูว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันเลยไหมนะครับซึ่งใครจะเดินทางไปยังประเทศจีนนะฮะเดินทางไปยังประเทศไต้หวันเนี่ยตอนนี้ทางคนไต้หวันเองเนี่ยเขาก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยนะครับเรื่องของผลกระทบนะเห็นทางรอยเตอร์เนี่ยเขามีการไลฟ์สดกันอยู่นะครับมียอดคนเข้าไปดูนี่ก็ประมาณเกือบ 6,000 คนได้นะไลฟ์สดดูบรรยากาศเรื่องของฝนที่ตกในไต้หวันเนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบคลุมเราจะเห็นในส่วนของรัศมีของพายุลูกนี้ที่เราขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ฟังได้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ายังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าทิศทางนี่นะฮะก็เข้าใกล้กับเกาะไต้หวันนะครับก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนนะครับแถวมณฑลฝูเจี้ยนวันนี้แหละครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยดูจากรัศมีของจุดศูนย์กลางของพายุเนี่ยนะคุณผู้ฟังที่อยู่ด้านจอขวามือเนี่ยนะฮะใครติดตามดูทาง YouTube JS Roy จะเห็นเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพด้วยรัศมีเขากว้างนะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่นะครับก็ยังไม่ได้อ่อนกำลังลงแต่ว่าเดี๋ยวต้องจับตาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะอ่อนกำลังลงหรือเปล่าเพราะว่าพอเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยกำลังเขาก็จะเบาลงนะครับคือลักษณะของเขามันก็จะดึงนะมีเรื่องของลมที่นะ มีการดึงและทีเนี้ยอย่างที่บอกผลกระทบโดยตรงเนี่ยต่อประเทศไทยไม่มีแต่ว่าโดยอ้อมก็คือก็จะทำให้เรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเราเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นไลฟ์สดที่เราขึ้นให้ดูทางด้านของเพจรอยเตอร์นะครับเป็นบรรยากาศในประเทศไต้หวันนะครับก็ครึ้มเลยมองแทบจะขมุกขมัวฝนตกทั่วเลยนะที่ไทเปเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ายอดตึกนี่แทบจะมองไม่เห็นนะฝนตกแบบครอบคลุมเลยนะครับเห็นทราบมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังมองเห็นยอดของอาคารอยู่แต่ว่าตอนนี้ตกหนักขึ้นนะแสดงว่าตกหนักขึ้นมันมืดไปหมดเนี่ยมองแบบไกลๆนี่คือทัศนวิสัยนี่ลำบากเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยอยู่บ้านดีกว่าถ้าไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ได้เดินทางไปไหนไปทำงานอยู่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากฝนแล้วลมก็แรงด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นทางไต้หวันไทเปเนี่ยทางจีนเองเนี่ยนะที่พายุลูกนี้ทิศทางเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเนี่ยต้องระมัดระวังใครจะเดินทางไปต้องเช็คเรื่องของเที่ยวบินให้ดีๆนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็ทราบมาว่าทางการบินไทยเขาแจ้งยกเลิกเที่ยวบินนะครับเส้นทางไปกลับกรุงเทพไทเปในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ10แล้วก็11กรกฎาคมเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นบาวีนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการยกเลิกไป1เที่ยวบินนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยนะครับเที่ยวบินแรกที่ยกเลิกเลยก็คือไทเปกรุงเทพนะที่เป็นไฟท์ช่วง 7:55 นถึง 10:40 น TG637 วันนี้เท่าที่เห็นนี่มี5เที่ยวบินนะฮะต่อมาก็จะเป็นกรุงเทพไทเปนะครับ TG632นะ8:25 นถึง 13:05 นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไฟท์ของไทเปกรุงเทพนะ TG633 นี่ก็ยกเลิกรอบบ่าย 2:05 นที่จะมาถึงกรุงเทพเวลา 16:50 แล้วก็มีไฟท์ช่วงเที่ยงนะครับกรุงเทพไทเป TG634 12:40 ถึง 17:20 แล้วก็ไฟท์อีกไฟท์นึงนะครับไฟท์สุดท้ายคือไทเปกรุงเทพ TG365นะครับช่วง 18:50 จากไทเปมาถึงกรุงเทพ 21:35 นาทีคือเวลานี้เป็นเวลาท้องถิ่นนะเป็นเวลาท้องถิ่นนะผู้โดยสารนี่สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจหรือว่าแอปพลิเคชันไทยโมบายแอปพลิเคชันนี้เป็นการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพไทเปนะครับของวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าเขายกเลิกไปแล้วไฟท์เมื่อวานเนี้ย636 TG636เมื่อวานนะฮะยกเลิกวันนี้ก็5เที่ยวนะครับ5เที่ยวบินเนื่องจากผลกระทบของตัวพายุไต้ฝุ่นบาวีนะก็เรียกได้ว่าเที่ยวบินคือตอนนี้นอกเหนือจากการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะมีสายการบินอื่นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวเนี่ยบอกว่าถูกยกเลิกนะครับขณะที่โรงแรมทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ยได้มีการสั่งระงับการขออภัยโรงเรียนนะโรงเรียนทั่วภูมิภาคเลยนะฮะได้สั่งระงับการเรียนการสอนเลยนะครับชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็ถูกกวาดซื้อจนหมดเกลี้ยงนะคือประชาชนเขาก็ตุนของกันนะคุณผู้ฟังคือเขาตุนของแล้วก็อยู่กับบ้านเลยไม่ออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้ก็เรียกได้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ว่างเลยโล่งเลยตามเชลวางสินค้าต่างๆเนื่องจากประชาชนเขาก็มากักตุนเสบียงกันไว้นะฮะตั้งแต่ก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะมาถึงนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานผมที่คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมอะไรแบบนี้พายุที่มาเนี่ยเส้นทางเขาก็จะเคลื่อนในแนวเนี้ย มหาสมุทรแปซิฟิกไปทางจีนตอนใต้อย่างลูกก่อนเนี่ยนี้จำได้ใช่ไหมครับไมซักเนี่ยก็ไปทางจีนใช่ไหมลูกนี้ก็คล้ายๆกันเส้นทางคล้ายๆกันแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องจับตาช่วงประมาณกันยายนก็จะมีพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาใกล้เรามากขึ้นละในช่วงนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเส้นทางประมาณเนี้ยแปซิฟิกขึ้นไปเฉียวไต้หวันไปจีนอย่างเนี้ยนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้มรสุมของบ้านเราก็มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าผลกระทบโดยตรงเนี่ยไม่มีนะฮะแต่หน่วยงานหลายๆหน่วยงานของบ้านเราเรียกได้ว่าก็ตอนนี้กำลังบริหารจัดการแล้วก็วางแผนนะเตรียมเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับในการเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมนะทั้งคนทั้งเครื่องจักรทั้งอุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ามีผลกระทบหนักนะครับเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมานี่เราได้ติดตามข่าวกันมาตลอดใครติดตามฟังจอสร้อยมาตลอดก็จะได้ทราบนะครับทั้งเรื่องของอุทกภัยที่เป็นผลกระทบมาจากพายุเองด้วยแต่ปีนี้เนี่ยนะมันก็จะมีปรากฏการณ์ของคือใช้คำว่าซูเปอร์ไปเลยดีกว่าเนาะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งเริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วหลายประเทศได้รับผลกระทบนะฮะก็มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปเรื่องของคลื่นความร้อนอะไรต่างๆที่ยุโรปเองด้วยฝนที่อาจจะไปตกหนักแบบที่ไม่เคยตกมาก่อนในภูมิภาคนี้แต่ก็มีฝนหนักอากาศที่อุณหภูมิไม่เคยร้อนขนาดนี้สูงขนาดนี้อย่างในยุโรปก็มีให้เห็น41องศาอย่างที่สเปนใช่ไหมฮะก็มีเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตด้วยในบางประเทศเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนสุดขั้วจากคลื่นความร้อนนะครับเนี่ยส่วนผลกระทบของบ้านเราเองหน้าแล้งเองตอนนี้หน่วยงานบริหารจัดการเรื่องน้ำเขาก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะฮะในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพราะว่าฤดูแล้งปีนี้เนี่ยจะยาวนานคือไปถึงปีหน้าเลยนะครับมันไปถึงปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างประหยัดภาคประชาชนอย่างพวกเราเองช่วยกันนะครับต้องช่วยกันครับบางทีเรามีน้ำประปาใช้เราคิดว่าสะดวกก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความขาดแคลนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทรัพยากรส่วนรวมที่ทุกคนร่วมกันใช้ไปแล้วมันก็ร่อยหรอนะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คือฝนมันจะตกได้เหมือนกับเมื่อก่อนสมัยก่อนมันไม่ใช่ไงฮะน้ำมันน้อยลงเรื่องของการผลิตน้ำก็ลำบากขึ้นอ่ะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับที่เส้นทางนะในพื้นที่ของสน.บุปผารามกันด้วยนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันที่วันเสาร์นะครับผลกระทบจะเป็นอย่างไรไปคุยกับทางด้านของพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะครับสารวัตรจราจรสน.บุปผารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ผมก็ยังอันนี้ยังเน้นเรื่องของการปิดการจราจรอยู่ไหมครับตอนนี้ยังปิดอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังปิดการจราจรจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกนะครับแล้วก็จากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปก
1: ทั้งสองฝั่ง
2: นะครับยังปิดการจราจรอยู่เนื่องจากยังต้องคงภาพความสุดตัวของถนนไว้และอีกอย่างครับตามที่รับแจ้งจากตับปภแล้วก็ฝ่ายของรฟมทราบว่าสาเหตุที่ปิดเนื่องจากเกรงว่าถ้ามีรถวิ่งความสั่นสะเทือนของรถจะอาจจะทำให้ถนนทุกตัว
1: อาจจะมีการเคลื่อนตัวมีการโน้มเอียงของอาคารได้อะไรแบบนี้เนาะ
2: ครับครับแต่ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่าความทุกตัวคงที
1: ่
2: นะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได
1: ้
2: นะครับก็จะมีเจ้าที่ของส่วนเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของการจราจรในเช้าวันนี้ถนนในพื้นที่รถน้อยคล่องตัวนะครับอาจจะมีวันแรกที่มีการปิดการจราจรคือวันที่9
1: คร
2: ับ นะครับก็จะมีประมาณรถถนนลาดหญ้านะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับก็ กรณีปิดการจราจรนะครับการใช้เส้นทางรถที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ
1: ์
2: ที่จะไปแยกบางแขกไปสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็ให้วนซ้ายไปเลี้ยวซ้ายที่ไปเลี้ยวซ้ายถนนลาดหญ้านะครับถนนลาดหญ้าแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่ท่าดินแดงนะครับหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสระภาพไปแยกบ้านแขกก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับหรือว่าจะมุ่งตรงไปทางท่าดินแดงแล้วไปเลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จเจ้าพระยาลอดใต้สะพานพุทธขึ้นสะพานพุทธก็ได้เหมือนกัน
1: เส้นทางนี้สะดวก
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้เส้นทางขาเข้านะครับส่วนเส้นทางขาออกนะครับจากฝั่งพระนครมาแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่นะครับก็สามารถใช้เส้นทางได้สองเส้นทางนะครับคือเส้นทางแรกเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนเล็กนะครับเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยามาเลี้ยวขวาที่ท่าดินแดงนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาที่ถนนลาดหญ้ามาออกวงเวียนใหญ่นะครับหรือว่าถ้ามุ่งตรงมาแยกบ้านแขกนะครับถ้าจะไปวงเวียนใหญ่ก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายตรงถนนอิสระภาพนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาถนนลาดหญ้าออกวงเวียนใหญ่ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะมีเส้นทางเลี่ยงขาเข้าขาออกนะครับส่วนถนนอิสระภาพนะครับถ้ามาจากถนนอิสระภาพฝั่งบางกอกใหญ่โพธิ์สามต้นนะครับถ้าจะไปวงเวียนใหญ่ก็ให้วิ่งตรงเข้าถนนอิสระภาพเก่านะครับไปออกลาดหญ้านะครับก็จะเป็นเส้นทางเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งตอนนี้มีการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบในเรื่องการเบี่ยงเลี่ยงเส้นทาง
1: อย่างภาพรวมช่วงที่ปิดการจราจรเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีบางคนยังสับสนยังงงกับเส้นทางที่ปิดการจราจรหรือว่าเส้นทางเลี่ยงอยู่บ้างไหมครับ
2: มีส่วนน้อยครับคุณพัช
1: คร
2: ับ จากการที่อำนวยความสะดวกการจราจ
1: ร
2: อยู่ในพื้นที่จากการตรวจสอบแล้วมีส่วนน้อยนะครับที่ยังงงอยู่ก็อาจจะมีรถจอดสามรถจอดสงบสามเส้นทางบ้างนะครับแต่ก็น้อยเนื่องจากมีทางเจ้าหน้าที่ของสายต่างๆนะครับทั้งสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสาน
1: เจ้าหน้าที่
2: ของบริษัทยูนิคนะครับซึ่งมีกำลังอำนวยความสะดวกการจราจรบอกในเรื่องของเส้นทางรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทางโทรโขงให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับได้ทราบซึ่งก็ในภาพรวมที่จะงงๆนี
1: ่ไม่น้อยมากไม่ค่อยมีเท่าไหร
2: ่ได้ครับใช่ครับส่วนมากก็จะไปตามลูกศรที่ทางปฏิการได้ติดตั้งไว้นะครับผม
1: เพราะว่าหลายๆท่านก็ติดตามข่าวกันอยู่ด้วยนะสารวัตรแล้วก็พอทราบว่าเป็นเส้นทางที่เราใช้ประจำก็วางแผนหลีกเลี่ยงเมื่อวานนี้ดูเหมือนคลี่คลายเร็วเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับคุณพัชครับเพราะว่าวันแรกอาจจะวันที่9เช้าอาจจะถูกขับนิดหนึ่งรวมทั้งตอนเย็นวันที่9นะครับก็อาจจะมีปริมาณรถมากนะครับแต่เมื่อวานจากการนั่งรถจักรยานยนต์ผมตรวจพื้นที่แล้ว
1: ครับผม
2: เมื่อวานรถน้อยครับคุณพัน
1: ครับ
2: เมื่อวานรถน้อยทั้งที่ลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธถนนสมเด็จเจ้าพระยา
1: คร
2: ับ นะครับถนนลาดหญ้าซึ่งเป็นทั้งขาเข้าขาออกปริมาณรถน้อยนะครับก็ท่านผู้ใช้รถถนนอาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซ
1: ึ
2: ่งอาจจะง่อมไกลกว่าแต่ก็คิดว่าสะดวกกว่าและก็ปลอดภัยกว่านะครับ
1: ดูแล้วเท่าที่แต่ว่าตรวจสอบเนี่ยมีอะไรที่อาจจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับ
2: ในส่วนของการเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่มาจากลาดหญ้าที่เลี้ยวเข้าอิสระภาพนะครับที่อิสระภาพที่จะไปบางกอกใหญ่ไปโพสามต้นนะครับช่องทางซ้ายสุดนะครับสามารถที่จะวิ่งตรงไปได้ นะครับส่วนเลี้ยวขวาไปศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานตะปกเก้านะครับก็ให้รอสัญญาณไฟก่อนส่วนช่องทางซ้ายสุดสามารถที่จะผ่านตลอดได้นะครับโดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟซึ่งจะมีเจ้าที่คอยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็โบกรถให้ตรงไปได้นะครับตรงนี้ซึ่งจะมีทางหน่วยงานประพิษนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไฟเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสะดวกในเรื่องการจราจรครับผม
1: ครับ
2: ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของตรงแยกบ้านแขกนะครับผม
1: ได้ครับก็
2: ส่วนในเช้าวันเสาร์วันนี
1: ้ครับ
2: ปริมาณรถน้อยคล่องตัวนะครับทุกด้านนะครับก็ยังไม่มีปัญหาการจราจร
1: ครับผมนะฮะวันจันทร์นี้คาดหมายว่าจะปิดถึงวันจันทร์ไหมครับสวัสดีดูแล้ว
2: เรื่องต้นตามที่รับแจ้งมาในรายงานก็จะเป็นวันที่8ถึงวันที่14ครับ
1: ถึง14ถึงวันอังคารนะในเบื้องต้นนี้ก่อน
2: ครับครับก็เพิ่มต้นในส่วนของท่านที่พักอาศัยอยู่ในโซนอุเวนใหญ่บ้านแขกนะครับแต่ยังพักอาศัยอยู่ก็ต้องสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับบอกกับทางเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับว่าพักอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับ
1: มีเขามีการจัดเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงไหมครับมีสลับผัดเวรกันไหมครับ
2: ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นของบริษัทยูนิคนะครับจัดเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงบริเวณหัวถนนประชาธิปกนะครับที่จะไปแยกบ้านแขกแล้วก็ตรงบริเวณแยกบ้านแขกที่จะมาวงเวียนใหญ่มีเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็แจ้งได้เลยนะครับสำหรับบางคนอาจจะสับสนสงสัยก็สอบถามได้จอดในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ก็มีสแตนบายตลอด24ชั่วโมงกันอยู่แล้วนะครับ
2: ครับผม
1: ถ้ามีอะไรสารวัตรก็สามารถที่จะเพิ่มเติมให้กับจสร้อยได้นะครับในการประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
2: ได้ครับได้ครับเมื่อวานต้องขอโทษทั้งจสร้อยด้วยนะครับเมื่อเนื่องจากไม่ได้รับสายหลายสาย
1: ไม่เป็นไร
2: เพราะว่าผมวางทั้งโทรศัพท์ประชาชนที่สอบถามเข้ามารวมทั้งอำนวยการจราจรในพื้นที่นะครับ
1: แต่จะต้องนั่งรถตรวจสอบสารวัตรก็ลงพื้นที่เองด้วยนะก็เรียกได้ว่างานเยอะด้วยเข้าใจเลย
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ได้
2: ถ้านั่งรถแล้วสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ได้ยิน
1: แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยไงจากรายงานโดนนะคุณผู้ฟัง
2: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทางสารวัตรด้วยนะครับเพราะว่าเห็นการทำงานแล้วก็เรื่องของความตั้งใจนะในการประชาสัมพันธ์เส้นทางหลีกเลี่ยงกันมาตลอดเลยที่จสร้อยแล้วก็เหตุการณ์นี้ด้วยส่งกำลังใจให้มากมากเลยนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับคุณพัชครับ
1: ขอบพระคุณเช่นกันนะครับสารวัตรขอบคุณครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะครับสารวัตรจราจรสน.บุพารามตอนนี้ยังคล่องตัวนะเนี่ยเราขึ้นภาพ CCTV ของทางกทม.ให้ดูโดยรอบวงเวียนใหญ่รถน้อยนะครับรถน้อยเลยลงสะพานพระปกเกล้าลงสะพานพุทธทั้งสองด้านทั้งขึ้นทั้งลงนี่เคลื่อนตัวได้นะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่อิสรภาพนะฮะถนนลาดย่ายังคล่องตัวสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงไม่มีปัญหาเลยนะเวลานี้วันเสาร์ด้วยนะครับก็ให้เป็นข้อมูลนะยังปิดการจราจรนะวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกแยกบ้านแขกกลับมาวงเวียนใหญ่ทั้งสองด้านนะครับก็ให้วางแผนเผื่อเวลาเดี๋ยวช่วงสายนะช่วงบ่ายๆอาจจะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้มั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะดูจากภาพรวมเมื่อวานภาพรวมเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าดีนะยกเว้นช่วงเช้านิดนึงเอาที่ผมอยู่จัดรายการนี่นะช่วงเช้าลาดย่าหลายท่านก็เลี่ยงมานะถนนสมเด็จเจ้าพระยาแต่ว่าคลี่คลายเร็วนะครับคลี่คลายเร็วหลายท่านพอทราบเห็นป้ายแจ้งประสัมพันธ์ก็ปฏิบัติตามบางท่านออกจากบ้านก็วางแผนเลี่ยงกันก่อนอันนี้ช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะนะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจคนเดินทางด้วยทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ โทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ับมาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับ6:47นะครับนะคุณผู้ฟังครับมีกรณีของเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะออกตรวจความเรียบร้อยบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าพหลโยธินเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไปพบกับรถกระบะตู้ทึบคันนึงคือเขาจอดไหลทางลักษณะเห็นบอกว่ามีความผิดปกติเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกมานพคงโพธิ์รองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีนะครับเป็นท่านที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนะฮะผู้ขับขี่รถกระบะตู้ทึบคันนี้ด้วยนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวให้รองสารวัตรเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้ทราบหน่อยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนกี่โมงยังไงครับ
1: ช่วงประมาณน่าจะเป็นสามทุ่มกว่าครับพอดีผมอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุพอดีผมตรวจอยู่เส้นนี้พอดีครับแล้วพอดีรถกระบะตู้ทึบเนี่ยจอดคือเขาจอดไหลทางแต่มันน่าจะอันตรายครับผมก็เลยเข้าไปสอบถามปรากฏว่าจากการสอบถามเขามากันสองคนครับคือเป็นแฟนกันครับมากันสองคนปรากฏว่าแฟนเนี่ยเขาบอกว่าคนขับอ่ะสามีเขาคนขับแบบเป็นลมคืออยู่ดีๆก็เป็นลมเป็นลมไปเลย
0: โอ้เหรอ
1: ครับครับเป็นลมเลยครับก็จอดรถผมบอกทำไมผมจะให้เขาเลื่อนหน้าก็เลื่อนไม่ไหวแล้วตอนนั้นตัวเหลืองแล้วเป็นลมหน้าเหลืองเหงื่อออกเต็มเลยก็ผมก็เลยเอายาดมเอาอะไรให้เขาทาแล้วก็ประสานของรถช่วยเหลือครับของอบต.ใกล้ๆนี่ครับเป็นรถกู้ภัยแล้วก็มีพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือการช่วยเหลือ
0: นานช่วยอยู่นานไหมครับเนี่ยตอนที่สารวัตรเข้าไปเนี่ย
1: ก็สักพักหนึ่งครับใช้เวลาไม่นานก็ประสานกับวิทยุทางสลับของศูนย์วิทยุของสถานีให้เขาช่วยเหลือประสานให้ประสานกู้ภัยให้แล้วผมก็เอายาดมแล้วก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเอายาดมแล้วก็พยายามให้มีอากาศหายใจแล้วก็ช่วยเขานวดตัวนวดศีรษะอะไรประมาณนั้นน่ะ
0: เขาดีขึ้นไหมฮะตอนนั้นเนี่ย
1: ตอนนั้นก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเอายาดมแล้วก็พยายามให้มีอากาศหายใจแล้วก็ช่วยเขานวดตัวนวดศีรษะอะไรประมาณนั้นน่ะ
0: เขาดีขึ้นไหมฮะตอนนั้นเนี่ย

0: ขาเข้ากทมตรงกมที่เท่านั้นสมมติกมที่90 97นะครับสมมติกม97ตรงหน้าปั๊มจิฟฟี่พอดีเนี่ยมันก็จะเขาก็จะรู้เลยตำแหน่งบอกชัดเจนแต่ถ้าเราบอกตำแหน่งปั๊มตำแหน่งอะไรเนี่ยบางทีคนเขาก็ยังไม่คนเขายังไม่เข้าใจว่าปั๊มมันตรงไหนอะไรตรง
1: แต่ถ้าบอก
0: หลักกิโลเนี่ยมันจะชัดเจนทุกอย่างเลยครับ
1: นะฮะแต่ต้องชื่นชมนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางรองสวัสดิ์ด้วยทางทีมงานด้วยนะครับชื่นชมในการทำงานจริงๆให้กำลังใจแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ความอุ่นใจไปได้แบบนี้นะฮะตลอดเลยนะครับ
0: ยินดีรับใช้ครับยินดีครับใช้ครับผม
1: ชื่นชมมากๆนะฮะมีหลายๆท่านก็สะท้อนเข้ามาชื่นชมนะครับเนี่ยทาง YouTube JS100 ของจอสร้อยของเราชื่นชมรองสารวัตรด้วย
0: ผมเห็นแล้วผมทีแรกผมเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเหลืองเลยอ่ะต
1: ั
0: วเขาเหลืองมากเขานิ่งเลยครับตอนนั้นนิ่งเลยผมถามว่าน้องทำไมจอดงี้ทำไมไม่ขับเข้าไปบอกแฟนหนูเป็นลมค่ะอยู่ดีๆก็จอดเลยผมเอ๊ะเขาทำไมมันจอดอย่างนั้นผมขับอยู่ทำไมจอดอย่างนี้อันตรายมากครับเนี่ยแล้วกลางคืน
1: น
0: ะผมก็เลยต้องเข้าไปดูเข้าไปสอบถาม
1: ครับนะใครที่เดินทางไปเส้นทางนี้ไปชื่นชมกันได้นะครับนะแต่รองสารวัตรก็ดูแลกันเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเลยตำรวจทางหลวงสระบุรีนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรองสารวัตร
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกมานพคงโพธิ์รองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีด้วยนะครับขอบคุณในความชื่นชมนะคุณผู้ฟังชื่นชมผ่านทาง YouTube ได้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้านปภ.กำชับมาตรการความปลอดภัยอยู่ในระยะ30เมตรจากจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแก้ไขน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่คุมเข้มความปลอดภัยเคลื่อนย้ายสะพานลอยเปิดพื้นที่ซ่อมเสริมความแข็งแรงคุณธิตารีสายสว่างรายงาน